0: รอบที่2นัด2คู่ที่น่าสนใจดินโมซาเกรบชนะ FC ทูนที่เหลือ10คน3ต่อ2เซลเย่เสมอเอกนาเทียโรโกชัย2ต่อ2ฮาร์ดแพสตวมกราส0ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจอดิต้าชนะฟอร์เรน่า2ต่อ1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่า DC Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอาร์เธอร์ฟิลนัทธนิชชาวฝรั่งเศสมือ22ของโลกและเป็นมือ8ของรายการแพ้ราฟาเอลโยด้าคู่แข่งชาวสเปนิชมือ24ของโลกทั้ง2เซต6ต่อ7แพ้เบรก5ต่อ7และ3ต่อ6สุรเชษฐ์โชติคุณรายงานครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ royaloffice.th ระหว่าง 26-30 กรกฎาคม2569คนไทยพร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดา5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียูเนสโกขึ้นทะเบียนหาดนอร์มังดีที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่2เป็นมรดกโลก UN ลงมติรับรองโวเกอร์เทิร์กชาวออสเตรียนั่งเก้าอี้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่ออีก4ปีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับของทีมงานจากรายการของเราเนี่ยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาครับเราชาวพุทธส่วนใหญ่เช้าวันนี้ก็คงจะได้ตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวกับปลาข้าวของต่างๆเพื่อจะไปทำบุญอันเป็นการปฏิบัติตามวิถีของเราชาวพุทธในการสืบสานพระพุทธศาสนาครับ
1: ครับก็แต่ดั้งแต่เดิมนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ก
0: ๆครับ
1: ครับท่านก็พาเราไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ในช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเข้าวัดแล้วก็บางท่านเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเลยนะ
0: ครับ
1: ถือศีลในช่วงนี้กันด้วยครับ
0: เกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้หมั่นทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระ
1: อย่าให้ขาด
0: อย่าให้ขาด
1: ครับ
0: ทำบุญใส่บาตรกันทุกๆวัน
1: ทุกๆวันฮะ
0: ครับ
1: นี่นะก็เป็นวิถีชีวิตของเราชาวพุทธนะครับ
0: ครับก็เป็นวันพระใหญ่นะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษา
1: ครับ
0: นะครับหลายคนก็อธิษฐานใจอธิษฐานจิตเนี่ยนะฮะอยากจะลดละเลิกงดเว้นอบายมุขเป็นต้นนะครับเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสนี้ก็ดีเลยนะครับ
0: ดีมากเลยนะครับช่วง3เดือนเข้าพรรษาพระสงฆ์ท่านเข้าพรรษาเราชาวพุทธก็ตั้งใจที่จะลดละเลิกอะไรที่ทำให้ชีวิตเราบนลดแล้วดีขึ้นลดเถอะนะครับ
1: ครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของวันนี้อาจารย์ครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวันหยุดนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไงฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี
0: ้
1: ผมเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับออกไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์นิกรหรือว่าปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชีวิตของเราอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะได้รวมกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปีนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะครับมีพระชนมพรรษา74พรรษานะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลานิมนต์พระสงฆ์มาก็จะนิมนต์บวก1นะครับจาก74ก็เป็น75รูป
1: 75
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนงานวันก่อนที่เราเคยพูดคุยถึงก็คืองานทำบุญตักบาตรทางน้ำนะฮะนิมนต์พระมาถึง225รูป
1: จำนวนมากนะครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้จริงๆก็จัดมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับไปจนถึง31กรกฎาคมเรียกว่าเป็นงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
1: ์
0: ยังไปเที่ยวงานกันได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่นะครับที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบรมราชชนกนะครับรวมไปถึงพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในอดีตนะครับที่ทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองนะครับหรือสิ่งที่เป็นจารีตโบราณที่ดีที่งามให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวเลยก็แล้วกันนะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ยังจัดงานกันอยู่นะฮะจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยทีเดียวที่ก็ร่วมมีการจัดงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ถ้านึกไม่ออกว่าป้อมมหาการอยู่ตรงไหนให้นึกถึงภูเขาทองก็ได
1: ้ใกล้กัน
0: วัดส
1: ัง
0: เกตเนี่ยนะฮะมองเห็นอยู่ตรงนั้นมีป้อมเดียวนี่แหละนะครับป้อมที่ยังเหลืออยู่อีกป้อมหนึ่งก็นู่นป้อมพระสุเมรุที่อยู่ในบริเวณไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านไปร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำพร้อมกับร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์นะครับบิณฑบาตไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างด้วยคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตร แล้วก็มีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วย
1: โอ้นี่นะครับ
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นศิลปะที่แบบวาดภาพบนฝาผนังวันก่อนเห็นบริษัทนิปปอนเพ้นท์มั้งฮะนำสีมามอบให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ
1: ื่อ
0: ใช้ในกิจกรรมนี้
1: ครับ
0: นะครับรวมทั้งการแสดงดนตรีวันก่อนน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะ
1: สุดยอดนะครับ
0: ร็อกเกอร์สาววัย16ปี
1: ให้กำลังใจ
0: โอ้โหโชว์ลวดลายการแสดงมีเรียกว่าแฟนๆ FC ไปร่วมกรีดการ์ดกันหน้าดูเยอะมากเลยช่วงเย็นวันที่26ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในชุดสายน้ำแห่งชีวิตด้วย
1: อ่ะก็เชิญชวนเลยนะครับถือโอกาสนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่อยากจะเข้าร่วมงานรับชมกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไปกันได้ที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงหยุดยาวอาจารย์สุธีคร
0: ับ
1: นะครับในสัปดาห์นี้เรามีช่วงวันหยุดก็คือ28 29คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้30กรกฎาคมนะครับในมิติความสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการด้วยคำว่าอาสาฬหบูชาในย่อมาจากคำว่าอาสาฬหปูรณมีบูชานะครับแปลว่าการบูชาพระในเดือนอาสาฬหะนะฮะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยก็ส่วนใหญ่มักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมแต่ก็จะมีบางเดือนที่บางปีที่คาบเกี่ยวบางทีก็โดนสิงหาคมช่วงต้นเดือนด้วยก็มีครับ
0: ครับซึ่งวันอาสาฬหะก็ดีวันวิสาขมาฆะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีวันที่กำหนดไปแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่ทางจันทรคตินะครับเช่นขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหะขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆะ
1: ก็จะต้องไปดูว่าในปีนี้ตรงกับวันไหน
0: วันที่เท่าไหร
1: ่วันไหนเดือนไหน
0: ครับแล้วก็บังเอิญว่าปีนี้เนี่ยวันสำคัญทั้ง3วันต่อเนื่องกัน
1: มาต่อเนื่อง
0: ทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับก็เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือว่าเทศครั้งแรกของพระองค์เนี่ยนะครับในบทที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับ
1: ครับ
0: แสดงแก่ใครแสดงแก่ปัญจวัคคีย
1: ์ทั้ง5
0: นะฮะปัญจก็คือ5วัคคีย์ก็คือพวกนะฮะพระ5พวกพวก1มี5ท่านซ
1: ึ่
0: งเป็นพราหมณ์มาก่อนนะครับอาจําชื่อได้มั้ยมีใครบ้าง
1: ก็มีพระอัญญะมีอัญญาโกฏัญญะนะครับวัปปะอาสชิ
0: พัทยะมหานามะ
1: แล้วก็อาสชินะครับ
0: ใช่ครับท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยชื่อเดิมไม่มีคำว่าอัญญามีแต่ว่าโกณฑัญญะ
1: อ๋ออัญญานี่มาที่หลัง
0: มาที่หลังอัญญาที่แปลว่าได้รู้แล้ว
1: รู้แล้ว
0: พระพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิแปลว่าเธอได้รู้แล้ว
1: เธอได้รู้แล้ว
0: พอคำนี้ตรัสออกไปกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการตั้งชื่อขึ้นมา
1: ว่า
0: อัญญาโกณฑัญญะ
1: ที่ตามตำนานเล่าว่าพระองค์ได้ตรัสว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอก็คืออันนี้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้แหละทำนองนี้แหละ
1: นี่แหละ
0: นะครับก็เกิดความเริ่มใสได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะครับต่อมาก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะครับก็กลายเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมีใครถามว่าพระสงฆ์รูปแรกคือใครก็ให้นึกถึงพระอัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะครับคงจำกันได้พระอัญญาโกฏัญญะนี่แหละสมัยหนุ่มๆเป็นผู้ที่ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
0: ว่าในอนาคตการเบื้องหน้าเนี่ยพระกุมารพระองค์เนี้ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็เฝ้าติดตามมาตลอดแปลว่าอัญญาโกฏัญญะต้องอายุมากกว่าพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพุทธศาสนิกชนไทยก็มักนิยมสืบปฏิบัติธรรมเนียมในทางพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรนะครับเราเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วการทำทานรักษาศีลนะครับการงดการทำบาปทั้งปวงการเข้าวัดสวดมนต์นะฮะแล้วก็มีการฟังธรรมส่วนช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสอีกด้วยครับ
0: ครับอ้าวเนื่องในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับทำชีวิตให้สดใสด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอดีตทางศาสนาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่วัดใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศครับ
1: ครับแล้วก็นอกเหนือจากวันนี้นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยอีกด้วยนะครับ29กรกฎาคมของทุกปีนะครับซึ่งในโอกาสพิเศษนี้นะครับทางรายการของเราได้มีการ จะทำรายงานพิเศษโดยอาจารย์สุธีนะครับได้มีการรวบรวมนะครับคุณค่าของวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเชิญติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กับคุณสุธีกันได้เลยครับ
2: ภาษาไทยนี้หนอคือมรดกควรสาธกยกไว้ในเหตุผลในฐานะที่ทรงค่าภาษาตนเราทุกคนภาคภูมิใจไปนิรันดร์ภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงรากเหง้าอารยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เด่นชัดที่สุดในโลกเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ถูกหล่อหลอมและก็สืบทอดผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษการมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนในชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่านี้วันภาษาไทยแห่งชาติจึงถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในใจคนไทยเสมอมาว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาติเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งภาษาที่ทรงห่วงใยในการรักษาคุณค่าของภาษาประจำชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งภาษาไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายทั้งการใช้คำแสดงการสะกดคำที่ผิดเพี้ยนในโลกออนไลน์หรือการละเลยไวยากรณ์ที่ถูกต้องการปลูกฝังความรักในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาผ่านกระบวนการพูดอ่านเขียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ร่วมใจรักษาด้วยความภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ภาษาไทยคือจิตวิญญาณที่ผูกพันคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมความประณีตและความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ถ้อยคำและท่วงทำนองของภาษาไว้อย่างงดงามเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยด้วยการตระหนักรู้ใช้ภาษาอย่างรู้คุณค่าปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้ภาษาไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
1: ขอบคุณอาจารย์สุธีด้วยนะครับที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามงดงามมากๆจริงๆครับอาจารย์ครับ
0: เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ผ่านไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับที่ทรงคุณค่าที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ
1: ครับก็สืบทอดกันมายาวนานมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์นะครับก็เพื่อปลูกฝังค่านิยมแล้วก็จิตสำนึกให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปเราตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญทางอดีตของเรานะครับรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและความงดงามของสังคมไทยที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับเชิญชวนนะครับคนไทยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเราครับ
0: โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะฮะบางทีเราคิดว่าพิมพ์ยังไงก็ได้ให้รู้เรื่องเข้าใจก็ได
1: ้
0: ครับก็ไม่ต้องครับเอาครับก็พอค่ะก็ไม่ต้องค่ะคราไปเลย พอพิมพ์บ่อยๆเข้าเนี่ยพอนึกจะเขียนคำที่มันเป็นทางการจริงๆเนี่ย
1: มันติดนะอาจารย
0: ์มันติด
1: ครับ
0: นะครับรวมทั้งคำพูดด้วยคำพูดยิ่งแล้วเลยนะฮะเราพูดครับครับครับครับตลอดไม่เคยพูดคำว่าครับเลยเนี่ยลิ้นมันจะไม่ค่อยไปนะ
1: ลิ้นไม่ค่อยไป
0: ครับ
1: นะก็ต้องฝากกันไว้นะครับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของภาษาของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยครับ
0: ครับช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆทหารนะครับที่วันหยุดแบบนี้บางคนไม่ได้หยุดนะ
1: ครับ
0: ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนภาคใต้หรือตามกองกำลังต่างๆทั่วประเทศนะครับส่งจิตส่งใจส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆทหารทุกคนขอให้ทุกนายนั้นปลอดภัยด้วยนะครับส่วนท่านที่อยู่ณที่ตั้งก็อาจจะมีการฝึกทบทวนในหลายเรื่องเช่นเรื่องใหญ่เลยก็คือพระราชพิธีปลายปีนี
1: ้ครับ
0: พิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังคงซักซ้อมกันอยู่ราชวัลลบเริงระบำก็มีการซักซ้อมเตรียมการนะครับประจำปี2569เช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารกองประจำการนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพบกในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อมีกำลังใจที่ดีการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็ย่อมดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแค่เฉพาะตัวน้องทหารกองประจำการนะครับแต่เรายังดูแลไปถึงครอบครัวของน้องด้วยเพราะทั้งหมดเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับล่าสุดกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1นะครับได้มีการจัดชุดช่างเข้าดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับฐานกองประจำการของหน่วยในพื้นที่ตำบลคลองข่อยนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% แล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับน้องพลทหารไกรศักดิ์มณีจำนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับก็สบายใจคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได
3: ้คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตะทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกาลแห่งข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุธรรมเจมะภิกษุและท่านสาธุตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญแจกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังตัมมาตัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภะคะวตาธรรมโมอมังนมัตตามิกับธรรมโมเมดาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจ้าโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจ้าโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยะกัลลังพุทธโลปังอังวันหามิสัพปโตตาตาโตเตปวันโตเมสติพุทธังกิจังมะมะกู้คนไหลมานาจาริติสติตัมมังกิจังมะมะเข้าของไหลมานาจาริติสติตังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานาจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันโตเมพัมมาจามหาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจามหาเทวาอภิราปาพระวันโตเมมหาปุญโญมหาราโปพระวันโตเมเมตมะอุณโมพุทธายะเวรัตโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรอิติยมพุทธตามานีมานะพุทธตาตวาหมสัมปติชาเมท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันพระเราเรียกว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวป ระสบนี้ก่อนพระชนชาวไทยได้ แสดงความจงรักภักดีก็ประโยชน์ได้แสดงเครื่องหมายของคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และซึ่งเป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยและก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องบำพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันพระองค์พานะก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนได้ร่วมได้ร่วมพิธีกันอย่างเมื่อวานนี้ก็มีพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาแล้ววันนี้ก็คือปีนี้อยู่ใกล้กันเลยโยมนะก็งานก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่วัดพัฒนาธรรมรามก็เป็นศูนย์กลางนะเริ่มตั้งแต่การแห่เทียนพรรษา
ประจำปีของพระประธานนิคมการรับเทียนพรรษาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มาวันเฉลิมพระชนพรรษาและก็วันนี้วันอัสรบูชาพรุ่งนี้ก็ประกอบพิธีบำเพ็ญ50วันของพระเจ้าอยู่หัวองค์เจ้าลูกยาเถิกพระจักรียาภานะทูลกระหม่อมแล้วเรียกว่าพระองค์ภากาลกัญญบนั้นก็ในนามคณะสงฆ์ในนามเจ้าคณะอำเภอก็เชิญชวนญาติสาธุชนได้ร่วมกันดาวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเบียนมาบรรจบครบรอบอีกวันหนึ่งอาตมาภาพจะไม่กล่าวความเป็นมาความสำคัญว่ามันเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะอาจจะก็ข้ามไปไม่ยอมก็เป็นการให้ทำความเข้าใจกับคำว่าวันสำคัญหมายถึงวันพิเศษกับวันธรรมดาอื่นๆเป็นวันที่มีคุณค่าต่อการกำหนดจดจำทุกคนเกิดมาย่อมมีวันสำคัญของตนเองเช่นวันเกิดวันเกิดวันบวชวันแต่งงานเป็นต้นนอกจากวันสำคัญของตนเองแล้วยังมีวันสำคัญของคนใกล้ชิดคนที่เคารพนับถืออีกด้วยเมื่อวาระวันสำคัญเวียนมาถึงก็จะทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่ถือปฏิบัติกันมาอันนี้พูดในแง่ของส่วนบุคคลอันเป็นเรื่องส่วนตัวนอกจากนี้ก็ยังนิยมกำหนดวันสำคัญของสถาบันขององค์กรต่างๆรวมไปถึงประเทศชาติและบุคคลสำคัญอีกจำนวนมากดังที่ทราบกันเป็นอย่างดีคุณโยมพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นศาสนาเก่าแก่และสำคัญของโลกจึงมีวันสำคัญจำนวนมากจำแนกออกเป็นหลายวันหลายระดับมีทั้งระดับย่อยประจำเดือนเช่นวันธรรมตวันนะนิยมเรียกกันว่าวันพระมีวันขึ้นวันข้างขึ้นข้างวันข้างแรมเช่นข้างแรม8ค่ำเรียกว่าวันพระเล็กและวันข้างขึ้นแรมติดปีข้าม15กรัมเรียกกันว่าวันพระใหญ่เพราะเป็นวันทำอุโบสถสังฆกรรมของพระสงฆ์คือพระสงฆ์จะประชุมกันในวันอุโบสถทำวัดสวดมนต์แล้วฟังสวดพระปาติโมกข์ด้วยซึ่งวันธรรมตวันนะดังกล่าวนี้มีทุกเดือนเดือนละ4วันวันสำคัญที่มีประจำปีก็คือปีละหนึ่งครั้งเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันตระบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษจอมแม้ทางราชการก็จัดเป็นวันหยุดทำการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญทำกุศลถวายทานรักษาถึงเจริญจิตภาวนาฟังธรรมและเวียนเทียนสวดมนต์ไหว้พระกันเป็นอย่างเต็มที่เราจะมีวันอัตมีบูชาซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระนับว่ามีความสำคัญต่อพุทธประวัติไม่น้อยยงแต่ไม่ค่อยมีพิธีการจัดพิธีบูชาเหมือนวันอื่นๆไม่มีการปฏิบัติมีปรากฏในปฏิทินประจำปีพุทธศาสนิกชนจึงไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับวันนี้นอกจากวันสำคัญเกี่ยวกับวันพุทธศาสนาโดยตรงดังกล่าวแล้วยังมีงานเกี่ยวกับประเพณีต่างๆที่คนไทยนำเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเหมาะสมกลมกลืนเช่นวันลอยกระทงวันตรุษวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ทั้งบุญและความสุขสนานบันเทิงในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่จัดกันเป็นพิเศษในวันอื่นๆเป็นวันสำคัญประจำปีนั้นมีกำหนดวันดังนี้1วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6 2วันอัตมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6 3วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3 4วันอาสาฬบูชาคือวันนี้ยอมตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ความหมายของแต่ละวันสำคัญอีกในหนึ่งยอม
เนื่องจากวันสำคัญดังกล่าวนั้นเกิดจากเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธประวัติประวัติพุทธเจ้าได้แต่ละช่วงเวลาแห่งพระชนชีพซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาต่างๆเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวนั้นมีความต่างกันดังนั้นพระธรรมโคสาจารย์ชอบอนุชาลีจึงได้เรียกชื่อวันเหล่านั้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ประจำประวัติของได้ง่ายขึ้นโดยเรียกชื่อวันสำคัญให้สอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นอีกอย่างหนึ่งดังนี้วันวิสาขบูชาเรียกวันพระพุทธเพราะเป็นวันเกี่ยวกับพุทธเจ้าโดยตรงคือทรงประสูติจากพระครรภ์พระมารดาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในอีก35ปีต่อมาและดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในอีก45ปีต่อมาการตรัสรู้ถือเป็นการเกิดขึ้นของพุทธเจ้าโดยตรงจึงเรียกวันพระพุทธยมวันมาฆบูชาเรียกวันพระธรรมเพราะเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงประกาศพระธรรมเทศนาให้เป็นหลักแก่การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ประชาชนเพื่อบรรลุสมบัติทั้งหลายมีปรุสมบัติอันเป็นประโยชน์เบื้องต้นคือในภพนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกตประโยชน์สวรรค์สมบัติอันเป็นประโยชน์ท่ามกลางคือในภพหน้าเรียกว่าสัมปรายิกตประโยชน์และนิพพานสมบัติอันเป็นประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ดังนั้นจึงเรียกวันแสดงพระธรรมนี้ว่าวันพระธรรมวันอาสาฬหบูชาหรือวันเข้าพรรษาเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงประทานการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรกในโลกองค์แรกในพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกฏฐัญญะจึงเรียกว่าวันพระสงฆ์วันทั้งสามดังกล่าวนี้วันพระพุทธกับวันพระสงฆ์ค่อนข้างจะลงตัวเหมาะสมตามเหตุการณ์ที่ปรากฏยศแต่วันพระธรรมมีผู้เห็นแย้งว่าพุทธเจ้าตรัสรู้วันใดวันนั้นก็จัดเป็นวันพระธรรมเกิดขึ้นด้วยดังนั้นจึงควรเรียกวันวิสาขบูชาเป็นวันพระธรรมด้วยอีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรปวัตตนสูตรทำให้เกิดประสงค์ในวันใดวันนั้นก็น่าจะเรียกว่าวันพระธรรมว่าด้วยเพราะเป็นวันเกิดขึ้นของพระธรรมด้วยเช่นกันมิใช่เกิดขึ้นเฉพาะประสงค์ฝ่ายเดียวตามความเห็นดังกล่าวนี้ก็มีเหตุผลที่น่าฟังด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะพระธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสก็ดีพระธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ทรงแสดงก็ดีและพระธรรมที่เป็นหลักการศึกษาหลักการปฏิบัตินั้นก็ดีล้วนเป็นธรรมอย่างเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้ได้มีการแบ่งธรรมออกโดย3ลักษณะปรับเข้าหากันได้กว่ามาก1ธรรมที่บังเกิดแก่พุทธเจ้าในวันวิสาขะเป็นธรรมที่ทรงตรัสรู้2ธรรมที่บังเกิดแก่ประสงค์ในวันบูชาเป็นวันที่ทรงแสดงธรรม3ธรรมที่ทรงแสดงแก่ประสงค์1250รูปในวันมาฆะเรียกว่าวันโอวาทปาติโมกข์นั้นเป็นธรรมที่ทรงบัญญัติเป็นธรรมที่ทรงประทานแก่โลกคือประชากรโลกโดยไม่จำกัด

จนชาวไทยไม่ได้มีพิธีบูชาในวันนี้คงทำบุญพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนอันเป็นเทศกาลอธิษฐานเข้าจำพรรษาตามพระวินัยของพระภิกษุสงฆ์นั้นต่อมาเมื่อพุทธศักราช2500พุทธศาสนิกชนทั่วโลกรวมกันถึงประเทศไทยด้วยได้จัดพิธีฉลอง25ศตวรรษอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสอันเป็นมงคลสำคัญยิ่งของประชาชนทั่วไปครั้งนี้พระธรรมโกษาจารย์ชอบนุจารีสังฆมนตรีช่วยการองค์การศึกษาได้เสนอให้วันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจักรคำสุดเป็นธรรมเทศนาคือพระธรรมเทศนากันแรกอันเป็นเหตุให้โกฏัญญะหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมพระเป็นพระโสดาบันและขอบวชเป็นภิกษุสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาจึงควรนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพุทธศาสนาท่านได้เสนอความคิดนี้โดยจัดทำเป็นองค์โครงการเสนอต่อที่ประชุมสังฆมณฑลในคาประชุมนั้นให้มีกำหนดการขึ้นโดยได้แสดงวิสัยทัศน์ประสมเหตุของวันเหตุการณ์สำคัญที่ได้เกิดวันท่าบูชานั้นเสืบเนื่องจากเมื่อพุทธองค์ตรัสรู้พระโพธิญาณที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญเดือน6แล้วประทับวิมสมุยวิมิตติสุขในสถานที่ใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นรวมเป็น7แห่งแห่งละ7วันรวมเป็น49วันยอมหลังจากนั้นได้เสด็จไปยังเมืองไปยังป่าอิสิปัตตยวันเพื่อแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จไปถึงป่าอิสิปัตตยวันปัญจวัคคีย์ทั้งแห่งนั่งสนทนากันอยู่เมื่อเห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาสู่เขตป่าอิสิปัตตยวันแล้วก็พากันคิดว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อหาคนปรนิบัติจึงทำกติกากันในวันใดวันนั้นว่าพระสมณะโคดมมีความเป็นคนหมักแม่คายความเพียรทุกขกิริยาแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนหมักแม่ดังนั้นพวกเราจะไม่ทำการลุกขึ้นต้อนรับจะไม่รับบาตรจีวรและบริการของเธอเพียงแต่ปูอาสนะไว้เท่านั้นถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็จงนั่งเถิดทั้งนี้เพราะปัญจวัคคีย์ไม่พอใจที่พระองค์ทรงเลิกละการปฏิบัติแบบทุกขกิริยาหันมาหัตเวยพระกายหันอันแสดงว่าเป็นคนมักมากในความสุขจึงหมดศรัทธานะโยมหมดความเชื่อถือและเลิกปฏิบัติพากันหลีกหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตตกทายวันเห็นพระองค์ตรัสมาจึงคิดว่ามาเพื่อหาคนปรนิบัติจึงทำกติกากันอย่างนั้นแต่ครั้นเมื่อพระบรมศาสดาตรัสมาถึงแต่งก็เริ่มกติกาที่ให้กันไว้หมดพากันลุกขึ้นต้อนรับดุจดังเคยปฏิบัติแม้เพียงแต่ใช้ถ้อยคำทักทายที่แสดงความไม่เคารพโดยใช้ถ้อยคำอาวุโสและเรียกพระนามว่าโคตมะอันเป็นถ้อยคำที่ตีตนเสมอไม่แสดงความเคารพพระองค์จึงตรัสเตือนว่าอย่าเลยพวกเธออย่ากล่าวเช่นนั้นบัดนี้ทถาคตได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเมื่อเธอปฏิบัติตามไม่นานก็ได้บรรลุอมตะธรรมนั้นพระเจ้าวัคคีย์แม้ได้ฟังพระดำรัสเช่นนั้นก็ยังไม่เชื่อได้กล่าวโต้เถียงถ้อยคำแบะกิริยาที่แสดงความไม่เคารพว่าอาวุโสโคดมแม้ท่านบำเพ็ญเพียงยวดยิ่งเห็นปานนั้นก็ยังมิได้บรรลุธรรมพิเศษอันใดบัดนี้ท่านคลายความเพียรเวียนมาเพื่อปฏิบัติความเป็นคนมักแม่แล้วจะได้บรรลุธรรมพิเศษได้อย่างไร

0: พระศาสดาเมื่อทรงเห็นว่าปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อจึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจำได้หรือไม่ว่าคำพูดเช่นนี้เราเคยกล่าวกับเธอบ้างหรือไม่ปัญจวัคคีย์ระลึกขึ้นได้ว่าพระดำรัสเช่นนี้พวกตนไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงเชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้อมตธรรมแน่นอนและยินยอมที่จะฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพลำดับนั้นพระมตตดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นการแรกชื่อว่าธรรมจักกับพระวัฒนสูตรโปรดพระเจ้าวักกีซึ่งในพระธรรมเทศนานี้มีเนื้อความโดยย่อพอสรุปว่าพระทรงตรงตำหนิแทงปฏิบัติอันลามกสองแทงที่บรรพชิตไม่ควรเตบคือทางปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไปเรียกว่ากามสุขาริกานิยกได้แก่การปฏิบัติหมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้งแง่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจัดเป็นกิเลสกรรมจัดเป็นธรรมเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นกิจของคนกิเลสหนามิใช่ของพระอริยะมิใช่ทางตรัสรู้เพื่อความพ้นทุกข์หาประโยชน์ไม่ได้ส่วนอีกทางหนึ่งตึงเกินไปปฏิบัติทรมานตนให้ได้รับความลำบากเรียกกันว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายด้วยเชื่อว่าเป็นทางตรัสรู้แม้พระองค์เองก็ได้เคยประสบมาแล้วจนเกือบจะสิ้นพระชนทำให้พระกายได้รับความทุกข์ทรมานเห็นว่าเป็นการปฏิบัติให้เหนื่อยเปล่าไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์หาประโยชน์มีได้ไม่ควรปฏิบัติลำดับพระองค์ทรงแสดงทางปฏิบัติอันเป็นกลางๆไม่ย่อหย่อนเกินไปแบบประเภทที่หนึ่งและไม่ตึงเกินไปแบบประเภทที่สองปฏิบัติตามทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาโดยไม่ข้องแวะกับกามสุขาลิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคทางสายกลางนี้เป็นแห่งปัญญาที่เริ่มด้วยปัญญาดำเนินด้วยปัญญาและนำไปสู่ปัญญาหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์เป็นอิสระสิ้นเชิงได้แก่มรรคมีองค์8ที่เรียกท่านๆเรียกเต็มๆว่าอัตอริยะอัตถังคิกัมมะแปลว่าแทงมีองค์8ประการอันประเสริฐได้แก่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบได้แก่ญาณคือปัญญาที่รู้ชัดในยตติสองสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือความดำริที่จะออกจากการทั้งหลายสามสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากการกล่าวคำเท็จคำหยาบและคำต่อเสียดเป็นต้นใส่สี่สัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากปานาติบาตอธินาทานและกามิสุมิจฉาจารเป็นต้นห้าสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดโดยอุบายต่างๆ6สัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรพยายามระวังมีให้บาปเกิดขึ้นในตนในจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรทำบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมไป7สัมมาสติความระลึกชอบคือใครควรจะแน่สติปัฏฐาน4อยู่เสมอ8สัมมาสมาธิความตั้งจิตไว้ชอบคือทำจิตใจให้สงบจากกามอารมณ์และสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายด้วยการเจริญสมาธิเป็นต้นภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคอันประกอบด้วยองค์8กา8ประการนี้แหละเป็นหนทางทำให้ดวงตาปีชาญาณแสวงเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อพระนิพพานเมื่อพระเจ้าวักกีทั้งแห่ฟังพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปสูตรจบลงโกฏัญญะหัวหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระมตสดาขันต้องทราบว่าโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปัตติโสดาบันในพุทธศาสนาแล้วจึงทรงแบ่งอุทานด้วยความพอพระทัยว่าด้วยความพอพระทัยว่า อัญญาติวัตโพโกณทัญโยอัญญาติวัตโพโกณทัญโยแปลว่าโกฏฐัญญะได้รู้แล้วเนาะโกฏฐัญญะได้รู้หนอนด้วยพระธรรมหลักนี้คำว่าอัญญาจึงเป็นคำนำหน้าชื่อของท่านโกฏฐัญญะตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นที่รู้กันทั่วหน้าว่าพัญญาโกฏฐัญญะอัญญาโกฏฐัญญะเห็นตึ้งโลกตรัสธรรมหมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาแล้วกราบทูลขอบวชเป็นภิกษุสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนานับว่าพระตรัสรู้เกิดครบองค์ในวันนั้นซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าอาสาฬบูชาพระมาตาตนาเมื่อประธานอุปสมบทให้แก่อัญญาโกฏฐัญญะแล้วเสร็จประทับจำพรรษาณป่าอิสิปตกทายวันอันเป็นพรรษาแรกของพระองค์หลังจากตรัสรู้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนบรรพชิตที่เหลืออีก4ท่านให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันและประทานการสมบทครบทั้ง5ท่านจากนั้นพระมตตราทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนัตตลกนัสสูตรพรรณนาถึงเบญจขันธ์แม่เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเธอทั้ง5ยังให้สำเร็จอรรถผลเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดขณะนั้นนับว่าพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก6องค์คือพระรมตาตดา1กับปัญจวัคคีย์อีก5องค์ด้วยประการฉนิยมสาระสำคัญของอัตตบูชาจากเหตุการณ์ดังกล่าวมานับว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพุทธศาสนากล่าวโดยสรุปที่จัดเป็นวันสำคัญนั้นเนื่องจากเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ3ประการคือ1พระมตาตดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับพระสุตปฐมเป็นปฐมเทศนาคือพระธรรมเทศนากันแรก2เป็นวันที่พระยาสงโอแรกคือพระอัญญาโกฏฐัญญะเกิดขึ้นในโลกเรียกว่าปฐมสาวก3เป็นวันที่พระเจ้าไตคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเกิดขึ้นครบทั้ง3ประการเพราะความสำคัญทั้ง3ประการดังกล่าวมาท่านว่าเป็นการเราเรียกว่าเป็นการประกาศศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบอย่าเต็มตัวความสมบูรณ์ที่เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสาระสำคัญก็คือว่าหนึ่งพุทธศาสนิกชนไทยได้มีวันทำบุญพิเศษอีกวันหนึ่งสองทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมในการทำบุญประจำปีประจำชาติไทยสามพุทธศาสนิกชนไทยมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นสี่พุทธศาสนิกชนมีความรู้พุทธประวัติเชิงลึกแห่พุทธชนได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนี้คือความเป็นมาของวันอาสาฬบูชาสาธุชนหลายวันนี้โยมก็ไปทำบุญกันเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำแทงโดยการไปวัด
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0%

0: าน10เดือนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153ฟังที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right,
3: okay. Through the city, queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขขณะที่สภาพอากาศวันนี้ยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาหลายพื้นที่จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษางดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงวันนี้และวันพรุ่งนี้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยกเว้นในบางพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นต้นวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยติดตามเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศยืนยันคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะของประเทศญี่ปุ่นมีประมาณ455คนซึ่งปลอดภัยดีหลังเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานติดตามกรณีฮารุนโซโร่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนไทยที่หายตัวที่ประเทศจอร์เจียหลังเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ติดต่อไม่ได้มาแล้ว15วันครอบครัวประกาศตามหาโซเชียลช่วยแชร์วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยศวัฒน์พงษ์ประภา

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ยี่หลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: อยาก
3: มีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: สวัสดีครับจบลงไปกับพบรักที่ปากน้ำโพครับนิกนิรนามจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ AI Cropper ครับเช้านี้เราอยู่กันตั้งแต่หลังครบธงชาติจนถึงเกือบ10โมงเช้าครับ2ชั่วโมงออกอากาศพร้อมกันที่เสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จากสถานีวิทยุจทร1197ภาค FM อถันโทษภาค AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ยืนหยัดอยู่ได้เพราะคุณภาพของสินค้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์รับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณก็กินวันละเม็ดได้เลยครับประหยัดไปเรื่อยๆบางคนลืมวันละเม็ดอ้าวก็วันเว้นวันก็ได้ครับยังไงก็คุณผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ได้ก่อนแล้วกัน4ขวดนะครับร่างกายคุณจะต้องบอกได้เลยว่าเราใช้เหมือนเครื่องจักรและยิ่งกว่าเครื่องจักรเครื่องจักรยังมียวนหยุดพักผ่อนบางทีเราไม่พักผ่อนเลยพักผ่อนก็น้อยนอนก็ดึกตื่นก็ช้าอะไรพวกนี้ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่ผมพูดมาแบบนี้29ปีปีนี้ปีที่30จึงมั่นใจในคุณภาพที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านมันครอบคลุมได้ทุกๆโรคครับตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานตัวนี้ดูแลเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดตีบอะไรแล้วแต่ครับคุณภาพของสินค้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละตัวที่รวมมาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับรวมทั้ง AAD รูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อและตัวนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันเมื่อก่อนมีแต่สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยแต่ตอนนี้เอาเอนไซม์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายเม็ดแคปซูลเดียวกันนี่แหละครับที่จะทำประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของคุณกับตาต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกหรือบำรุงร่างกายครับเราแบ่งกันไว้เป็นโปรไว้ให้คือซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับสำหรับบำรุงสายตาและบำรุงร่างกาย AND Lutina ซื้อชุดเล็ก2แถม1ซื้อชุดใหญ่4แถม3 7ขวดกับ3ขวดครับแพงกว่ากันแค่พันเดียวเท่านั้นสนใจโทรสั่งเลยครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันเหงื่อออกเข้าหน่อยคันก็เยอะเลยครับนั่นแหละครับเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจังใบหน้าก็ผ่องใสด้วยสบู่สมุนไพรดีเจครับและเรายังมีสบู่สระผมด้วยครับเพราะนั้นจะสั่งซื้อสบู่แก้คันหรือสบู่สระผมบอกให้ถูกสบู่สระผมนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลเส้นผมลากผมที่ไม่แข็งแรงมันก็ทำให้ผมหลุดร่วงง่ายๆรังแคก็มีหนังศีรษะเป็นเชื้อรามีเชื้อราสะสมเอาไว้ก็ใช้สบู่สระผมนี่ครับเป็นตัวช่วยสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาประเด็นข่าวแรกครับจากกทม.ครับกรุงเทพมหานครท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพรพรหมณสวิกิจเศรษฐเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการสถานบันเทิงสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการระหว่างวันที่19ถึง26 27กรกฎาคมที่ผ่านมากทม.ได้ตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น865แห่ง จากทั้งหมด 1,204 แห่งคิดเป็น 72% ครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เรากวดขันมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบกิจการพบผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน168แห่งมีใบอนุญาตถูกต้องและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย 2. กลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข618แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตแต่พบข้อบกพร่องเล็กน้อยจึงออกแบบตรวจแนะนำให้แก้ไข570แห่งและกลุ่มที่มีใบอนุญาตเคยได้รับการแจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงออกคำสั่งให้แก้ไข48แห่งครับ3กลุ่มที่ถูกสั่งหยุดดำเนินการกิจการไป79แห่งครับแบ่งเป็นหยุดกิจการแสดงดนตรี19แห่งเนื่องจากขาดใบอนุญาตประกอบกิจการแสดงดนตรีและสั่งปิดร้านชั่วคราว60แห่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการครับนี่คือทางกทม.เขาลุยเรื่องสถานประกอบการต่างจังหวัดแล้วครับเมื่อทางมหาดไทยสั่งลงไปเที่ยงทางท่านผู้ว่าครับก็คงจะต้องดูสถานประกอบการในพื้นที่ครับวัวหายและล้อมคอกยังดีกว่าไม่ได้ล้อมอะไรเลยครับผมว่านะครับอ้าวนี่เป็นเรื่องของทางด้านสถานประกอบการไม่เบี่ยงใบอนุญาตเปิดกันอยู่ได้ยังไงครับคนอยู่ในสถานที่พื้นที่ตรงนั้นก็ดูเหมือนจะปล่อยปะละเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หวดกันทีเพราะมีเรื่องก็หวดกันทีมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเล่นเอาเถิดกันอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่มันถูกต้องเอาไว้เนี่ยมันน่าจะต้องช่วยกันรักษาคุณภาพของนักท่องเที่ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผมเชื่อว่าโรงเรียนนราธิวาสไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ครั้งสุดท้ายต้องมีอีกเพราะความมักง่ายของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือความเผลอเลอหรืออะไรที่เข้าไปภายในแล้วอาจเกิดอุบัติเหตุได้อีกนะครับผมเชื่อว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยกี่ครั้งแล้วกลับมีคนตายกี่คนแล้วถ้าเรายังทำอะไรตามใจคือไทยแท้มันก็เป็นปัญหาตามมาอีกนะครับเอ้าก็คอยจะดูต่อไปแล้วกันเนาะครับไปที่ประเด็นข่าวของทางด้านไทยรัฐครับหยิบไทยรัฐขึ้นมานะครับไปที่เรื่องของประเด็นข่าวไทยรัฐพาดหัวข่าวผลิตแฉโกงหัวสว.หนองบัวลำพูครับที่ให้สว.สรชาติทรงศักดิ์ตอบ3คำถามนายผลิตวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะทางด้านของวิปฝ่ายค้านระบุว่าเราย้ำมาตลอดว่าขบวนการโกงสว.ที่กำลังถูกกล่าวหานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครเพื่อแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมในการจ้างคนมาลงสมัครเพื่อให้มาลงคะแนนเสียงกับผู้สมัครตัวจริงที่ทางขบวนการได้ล็อกตัวไว้ผ่านโพยใบสั่งแน่นอนว่าหลักฐานสำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวคือเส้นทางการเงินแต่ทุกท่านทราบดีว่าเส้นทางการเงินเป็นหลักฐานที่เราเห็นถึงร่องรอยได้ไม่ง่ายนักเนื่องจากการจ้างส่วนใหญ่มักทำผ่านเงินสดตามที่พยานบุคคลจากนครศรีธรรมราชภูเก็ตและจังหวัดอื่นเคยให้การตรงกันจะจ่ายเงินสดไม่เข้าธนาคารอย่างไรก็ตามวันนี้ทางเราได้รับหลักฐานเส้นทางการเงินจากอย่างน้อย2จังหวัดคือทางการเงินสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงกับสุบินศักดาผู้ช่วยส.ส.เมื่อวันก่อนทางไอชลอได้เปิดหลักฐานเส้นทางการเงินของนายสุบินศักดาซึ่งคาดว่าเป็นทีมงานของส.ส.พิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยโดยมีหลักฐานการโอนเงินจากนายสุบินไปสู่ผู้สมัครสว.ทั้งหมด10คนยอดรวม 32,000 บาทในช่วงวันที่15ถึง16มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงของวันก่อนการเลือกสว.ระดับจังหวัดหลักฐานเส้นทางการเงิน2แหล่งที่2คือหนองบัวลำพูเชื่อมโยงกับสว.สรชาติ วิชยะสุวรรณพรหมเส้นเงินอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เปิดบนเวทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมซึ่งปัจจุบันเป็นสว.หนองบัวลำภูจากกลุ่ม13โดยได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มในการเลือกระดับประเทศหากจำได้บนเวทีปราศัยของฝ่ายค้านครั้งที่2สัปดาห์ก่อนพยานบุคคลจากหนองบัวลำภูได้เล่าว่าตนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครสว.นำโดยนายสรชาติและได้เล่าว่ามีบางช่วงที่ตนได้ยินนายสรชาติโทรไปรายงานนายกทรงศักดิ์ทองศรีณตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครสว.ที่ถูกดึงมาอยู่ในกระบวนการหลักฐานเส้นทางการเงินที่ถูกเปิดนี้สอดรับกับข้อกล่าวหาของพยานบุคคลดังกล่าวโดยมีรายละเอียด1การโอนเงินจากนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมไปสู่พันนิพาผาสุขพยานหลายคนแจ้งตรงกันว่าเป็นเลขาของสว.สรชาติยอดรวมทั้งหมด 553,600 บาทจากธนาคาร A บวกยอดรวม 52,300 บาทจากธนาคาร B การโอนเงินจากคุณพันนิพาผาสุขเลขาสว.สรชาติไปสู่ผู้สมัครสว.หนองบัวลำภู7คนยอดรวมอยู่ที่ 150,000 บาทในช่วงพฤษภาสิงหาครับโอ้มีรายละเอียดหมดเลยนะเนี่ยใครโอนไปให้ใครใครโอนให้ใครยอดส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงของพฤษภาและมิถุนายนก่อนการเลือกระดับอำเภอและจังหวัดโดยยอดโอนที่เกิดขึ้นในช่วงสิงหาคมปี2567และหลังจากการเลือกสว.เสร็จแล้ว 10,000 บาทสอดรับกับคำบอกเล่าของพยานบุคคลบนเวทีที่บอกว่าตอนตนได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสว.ตนก็ต้องโอนเงินเดือนบางส่วนกลับมาให้พันนิพาผาสุขเพื่อไปกระจายต่อให้อดีตผู้สมัครสว.คนอื่นในขบวนการด้วยกันครับอันนี้เปิดเผยละเอียดยิบเลยนะผมถึงบอกไงเลยครับว่าคุณยิ่งชีพไอลอถ้าเขาไม่มีหลักฐานชัวร์เนี่ยผมว่าเขาคงไม่กล้าที่จะชนก็โดนฟ้องกันหมดอ่ะกับคุณทรงศักดิ์ก็ฟ้องไปฟ้องที่บึงการนายกก็ให้คนไปฟ้องคุณสุขสมรวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ฟ้องครับเพราะฉะนั้นทั้ง9คนมีใครไม่ฟ้องบ้างฟ้องแล้วก็ต้องมาดูหลักฐานกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและคนที่ถูกฟ้องจะหักล้างด้วยข้อมูลอะไรก็เอามาโชว์ในศาลเอามายืนยันในศาลนี่แหละครับถ้าเอามายืนยันไม่ได้คุณก็ตกกระป๋องแน่นั่นคือการโกงที่คุณไม่เนียนผมต้องบอกว่าไอรอคือคุณยิ่งชีพแกต้องมีหลักฐานแน่นหนาถึงได้เผยแพร่สาธารณะเพราะบอกเขาก็บอกว่าเนี่ยแพ้เพียงน้ำจิ้มนะถ้าเต็มๆจะยิ่งกว่านี้ว่างั้นครับอ่ะก็ลองติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผู้ฟังไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของลุยยึดสินค้าปลอมแบรนด์เนมดังกว่า 30,000 ชิ้นรอบนำเข้าและขายตัดราคาครับตำรวจปศครับบุกทลายโกดังย่านมินบุรียึดสินค้าปลอมแบรนด์ดังน้ำมันเครื่องอาหารเสริมกว่า 30,000 ชิ้นพบนายทุนชาวจีนสั่งนำเข้ามาวางขายราคาต่ำกว่าท้องตลาดจ้างคนไทยแพ็คส่งตามออเดอร์ครับเป็นเรื่องของทางด้านตำรวจโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับและรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านหลายนายและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเจ้าของสิทธิของเครื่องหมายการค้านำหมายค้นไปตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าไม่ติดเลขที่อยู่ในซอยบึงขวาง 12/2 แขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพครับจากการตรวจค้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโกดังให้เช่าตั้งอยู่ในซอยลึกประตูด้านหน้าปิดมิดชิดตลอดเวลาภายในพบพนักงานคนไทยกำลังบรรจุสินค้าใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งให้ลูกค้ามีอุปกรณ์การแพ็คครบครันตรวจค้นอย่างละเอียดพบสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนแบบแบรนด์ดังรวมแล้ว 32,477 ชิ้นอาทิเช่นน้ำหอมติดรถยนต์รวมกว่า 22,000 ชิ้นน้ำตบมอยเจลเซอร์ปลอมเครื่องหมายการค้ากว่าอีก 7,000 ชิ้น ผงมัทฉะอีก 1,260 ชิ้นน้ำมันเครื่องปลอมยี่ห้อดังอีก 1,600 ชิ้นโปรตีนผงอีกจำนวนหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ทำการอายัดไว้ทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบครับโอ้โหเป็นคนดังไม่ใช่น้อยเลยจากการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตัวแทนบริษัทน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังได้เข้าร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนว่ามีการระบาดของน้ำมันเครื่องปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าวางขายเกลื่อนแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคเจ้าหน้าที่จึงเริ่มสืบสวนจนพบเบาะแสโกดังลับณที่แห่งนี้ครับรับสารภาพคือในซูฟานชาวจีนได้มาเช่าโกดังแห่งนี้ราว3เดือนแล้วจ้างคนไทยวันละ500บาทให้คอยแพ็คสินค้าส่งตามออเดอร์ส่วนสินค้าทั้งหมดในจ้างสั่งตรงมาจากประเทศจีนเน้นสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องและสินค้าเป็นกระแสในโซเชียลนำมาตั้งขายราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นจะร้องทุกข์กล่าวโทษในซูฟานข้อหามีไว้เพื่อการจำหน่ายสินค้ามีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าครับและพร้อมจะติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังครับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ราคาถูกเกินจริงโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันเครื่องปลอมซึ่งไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอาจทำให้เครื่องของท่านพังเสียหายเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและสกินแคร์ที่ผลผลิตจากแหล่งไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารเคมีเจือปนและส่งผลกระทบสะสมต่อสุขภาพในระยะยาวครับชอบซื้อของถูกเครื่องรถก็พังครับก็เพราะว่าของปลอมมันเต็มตลาดไปหมดนะครับเหมือนกันอย่างที่เราบอกซื้อยาสระผมซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับในตลาดนัดมันถูกกว่าท้องตลาดครึ่งต่อครึ่งคุณกล้าซื้อไหมผมคนละไม่กล้าซื้อครับปลอมไม่ปลอมก็ตีเป็นของปลอมไว้ก่อนของแท้มัน70แล้วของปลอมตลาดนัดทำไมขาย30อะอย่างเงี้ยรู้เลยว่าของปลอมแล้วเนียนมากที่เขาจับได้เนี่ยนะครับเอาลองติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องของปลอมถ้าจะสั่งของในแพลตฟอร์มก็ดูแล้วกันนะครับมันดูไม่ออกแน่นอนครับยังไงมันก็ต้องเอาของปลอมส่งให้เรามันถึงได้ขายถูกกว่าท้องตลาดครับไปอีกข่าวหนึ่งครับออกหมายเรียกแล้วครับบิ๊ก2คนคดีเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นครับกองปราบออกมาเรียก2บิ๊กธีรุธและเรืองเดชเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหนักคดีเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นจะเป็นคนติดคุก2คนต่อไปหรือไม่พนักงานสอบสวนครับออกมาเรียก2บิ๊กมสวและ2บิ๊กของสทครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งมสวผู้ออกข้อสอบและผู้ประกาศการสอบสทรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีก11รายที่อยู่ในบ้านอ๋อที่ไปตรวจเจอเนี่ยนะเข้าตรวจรับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีข่าวออกมาจริงโดยจะให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ครับสำหรับ2บิ๊กของมสวและสทที่ออกมาเรียกประกาศด้วยนายธีรุธสุภพิบูลผลอดีตอธิบดีกรมการปกครองกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับนายเรืองเดชสิริกิจผู้ในการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทวีโรจน์ทั้ง2คนจะถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาได้แก่1เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต157ใช่ไหมเนี่ย2เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารข้อความในเอกสารดูแลรักษาเอกสารทำการปลอมแปลงโดยอาศัยโอกาสที่ตัวเองมีหน้าที่3เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อมูลลงในเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานหรือว่าการอย่างใดกระทำการต่อหน้าอันเป็นเท็จ4ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้หนึ่งผู้ใดในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าข้อกล่าวหานี้เยอะมากทั้งหมด7ข้อหาครับร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนส่วนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจปปป.ไปพบอยู่ในบ้านที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีในครั้งแรกๆเลยกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบ11รายนั้นจะถูกเรียกแจ้งข้อกล่าวหาประกอบด้วยมีพฤติกรรมเป็นอ้างยี่ซ่องโจรด้วยมาตราอาญา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนความผิดตามระบบคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันข้อมูลเป็นเท็จครับ11คนกับ2บิ๊กเป็นเท่าไหร่12 13ครับวันศุกร์ที่31ใช่ไหมครับก็จะได้รู้กันนะครับว่าจะมีการติดคุกเพิ่มอีกใช่หรือไม่คุณผู้ฟังคิดตามแล้วกันนะครับฟังและใช้วิจารณญาณในการรับฟังกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับไปก็แล้วกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเลี้ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575 081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 0983 02-9-9909 098-329-9909
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
0: โทรจองได้เลยครับวิชัยโต๊ะจีนครับเราเข้าใจผู้บริโภคก็อยากจะได้รับประทานของอร่อยอร่อยครับก็ต้องขอขอบคุณบรรดาท่านเจ้าภาพที่ให้เกียรติกับวิชัยโต๊ะจีนติดต่อไปให้ความอร่อยให้บริการที่บ้านของท่านโทรเลยครับเช้านี้ท่านโทรได้เลยเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านมีเมนูอาหารราคาให้เห็นแล้วก็มีให้เลือกเกือบร้อยชนิดครับสำหรับเมนูอาหารโต๊ะตกรางบุญได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวทำกันสดๆหน้างานโทรเลยครับ0819465036 0819465036ครับเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่หรือใครก็แล้วแต่ครับที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายบ่อยๆติดบ้านก็ดีติดตัวไว้ก็ได้ครับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่คุณเป็นอยู่มันก็ได้ทดลดลงเบาลงแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆครับไม่มีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็อมไว้ใต้ลิ้นได้เลยใส่ไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนอาการก็จะลดลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือยาหอมดอกหอมมื่นลี้ดมก็หอมชื่นใจครับพบเป็นยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นด้วยมวลดอกไม้และสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับโทรไปเลยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีอยากให้โปรตีนที่เข้มข้นและสมุนไพรธรรมชาติที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านคืนความแข็งแรงให้กับท่านด้วยโปรตีนที่เข้มข้นด้วยวิตามินที่หลากหลายจนตลอดจนถึงวิตามิน B รวมโดยทางด้านของภูผาวิปโรโทรไปเลยครับ0817805575จะให้คำตอบได้ดีกว่าผม0817805575หรืออยากได้เครื่องดื่มภูคาผสมสมไรดีไทยที่ช่วยดูแลทั้งริดดวงไซนัสภูมิแพ้ชามือชาเท้าเบาหวานความดันระบบขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ครับสมุนไพรไทยที่โชคดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับและท้ายสุดท้ายคือครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นผู้สำเร็จการลายล่าสุดนะครับที่ทำเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเนี่ยมันเข้าไปสู่จุดที่ต้องการได้เร็วมันซึมลึกลงไปในผิวของเราตรงที่มีอาการกันจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมนอนตกหมอนคลอเคล็ดนิ้วล็อกตะคิวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนที่เลยนึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับโทรไปเขาจะได้บริการส่งให้ถึงที่0983299909 098329-9909ครับมาเรื่องของข่าวแปลกแต่จริงนะผู้ชายวัย51อายุยังไม่เยอะขุดดินจะฝังร่างสุนัขแต่เหมือนเขาทำบุญมาด้วยกันเหรอผู้ชายวัย51คนนี้ก็เป็นลมวูบหมดสติไปอยู่ข้างหลุมที่เขากำลังขุดหลุมฝังสุนัขตัวโปรดของเขานะครับ เป็นเรื่องเกิดขึ้นที่อุดรธานีครับเป็นเหตุสลดใจเพราะศพผู้ชายวัย51นอนเสียชีวิตอยู่ข้างหลุมที่มีร่างสุนัขคาดว่าผู้ตายเกิดอาการวูบเสียชีวิตขณะที่ขุดดินครับเมื่อวานตอน10นาฬิกาครับทางด้านตำรวจสภ.โนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตที่ไร่มันสำปะหลังด้านทิศตะวันออกบ้านศรีสวัสดิ์ตำบลโพศรีสำราญอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ก็รีบไปณที่เกิด

ร้ายในที่เกิดเหตุก็เจอจอบที่ผู้ตายขดหลุมฝังสุนัขของตัวเองอยู่คาดว่าผู้ตายวูบเสียชีวิตในขณะที่ขดหลุมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ฝังหมาตัวดังกล่าวให้แทนส่วนญาติก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับสุนัขหรือหมาก็ฝังตรงนั้นฮะส่วนคนก็เอาไปที่วัดครับแปลกแต่จริงนะแกจะเสียใจหรือแกจะเพราะอากาศมันร้อนแล้วแกวูบลงไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการสูญเสียตามสุนัขตัวโปรดของแกไปด้วยครับไปดูในประเด็นข่าวกันต่อครับไปที่ทางด้านของไปที่เดลีนิวครับเดลีนิวมีข่าวว่าชาวบ้านออกหาเห็ดพบเศษชิ้นส่วนของรถก็เลยนำเจ้าหน้าที่ค้นหาจนเจอรถยนต์จมในลำห้วยพร้อมร่างของลุงคำนวณวัย81ปีตะกี้51อันนี้81หลังแกหายตัวปริศนามานานกว่า10วันตำรวจเผยไม่พบร่องรอยจากการถูกทำร้ายทรัพย์สินยังอยู่ครบคาดว่าขับรถหลงป่าสงวนเสียหลักในตกน้ำญาติรับศพกลับไปประกอบพิธีครับเมื่อวานครับนายคำนวณจันทาวัย81ปีเป็นคนสุรินทร์หายตัวเพราะรถยนต์ตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนเจ้าหน้าที่จะพบรถและร่างเสียชีวิตอยู่ในลำห้วยทับทันบริเวณป่าริมน้ำลำห้วยทับทันหมู่4ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทางด้านญาติพี่น้องเขาบอกว่าเขาแจ้งความคนหายไปด้วยเขาบอกแกออกไปหาเห็ดเจอตำรวจเขาลงมาตรวจสอบพบเศษชิ้นส่วนรถยนต์ในพื้นที่กลับระดมค้นหากันก็คงจะล่วงไปในห้วยนี่แหละและแล้วก็ตรวจสอบพร้อมประสานนักประดาน้ำค้นหาในลำห้วยจนพบรถยนต์อยู่ใต้น้ำและช่วยกันนำขึ้นมาพบร่างของนายคำนวณติดอยู่บริเวณเบาะด้านหลังครับจากการชันสูตรเบื้องต้นแพทย์ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายทรัพย์สินสำคัญถูกทั้งอาวุธปืนแหวนนาฬิกาสร้อยคอทองคำยังอยู่ครบรวมถึงพบสลากกินแบ่งงวดวันที่16อีก4ใบภายในรถด้วยเลขอะไรบอกไหมยังไม่ออกนี่น้องตำรวจคาดว่าในคำนวณคนอาจจะขับหลงป่าเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนก่อนรถจะเสียหลักตกลงไปในลำห้วยทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่พบหลักฐานว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องลูกสาวของผู้ตายบอกแม่จะเสียใจแต่รู้สึกดีใจที่พบร่างคุณพ่อกลับมาทำบุญได้หลังครอบครัวออกตามหากันมานาน10วันและโดยกำหนดชาปนกิจศพวันที่31กรกฎาคมนี้การพบศพถูกเผยแพร่ออกไปชาวบ้านบางส่วนได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องลี้ลับความอาถรรพ์ของป่าสงวนทุ่งพอกซึ่งมีพื้นที่หลายพันไร่เนื่องจากเมื่อประมาณ2เดือนก่อนก็เคยเกิดเหตุคนขับรถหลงเข้าไปในป่าแห่งนี้ก่อนเสียชีวิตลักษณะคล้ายกันแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อดังกล่าวการสรุปสาเหตุพยานหลักฐานทางคดีเป็นสำคัญครับอย่างที่ผมบอกอะโบราณเขาบอกว่าเข้าป่าเนี่ยส่องสัตว์ด้วยกันเนี่ยถ้าเพื่อนเข้าไปสองคนแล้วก็เดินแยกกันแล้วก็เรียบร้อยมองเห็นเพื่อนเป็นสัตว์แล้วก็ยิงโป้งเพื่อนก็ตายคาป่ามันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาปกป้องสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยแล้วเราเองก็อ่านข่าวแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะไม่ใช่ยิงสัตว์ป่าตายนะครับยิงเพื่อนตายแต่ถ้าไปด้วยกันพร้อมกันคงไม่ใช่คงไม่มีพลาดแต่ถ้าแยกกันเอาเองไปทางซ้ายฉันเป็นไปทางขวาและแล้วก็เห็นตัวเพื่อนกลายเป็นสัตว์มองอาจจะเห็นเป็นลิงบ่างข้างชะนีอะไรก็แล้วแต่เถอะแล้วก็ยิงตึ้มวิ่งเข้าไปดูอ้าวเพื่อนกูเองเห็นไหมอย่างเงี้ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พินิจพิจารณาดูแล้วกันฟังโบราณเขาว่ามันก็ฟังไว้ก็ประดับความรู้ครับเพราะสัตว์ป่าเขามีเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองไปล่าเขาสุ่มสี่สุ่มห้าท่านก็จะต้องฆ่าเพื่อนท่านเองเพราะสายตามองเห็นเพื่อนเป็นสัตว์ที่ท่านกำลังล่าครับเวรกรรมมันมีจริงไงครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะลำห้วยนี่ก็เข้าไปเป็นป่าสงวนเนี่ยนะครับเอาฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันไปอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวอันนี้จากเดนิวเหมือนกันนะครับไปที่เรื่องของตำรวจตม.

0: ตำรวจตม.เตือนนักท่องเที่ยวอย่าหลงเชื่อซื้อทัวร์ราคาถูกหลังบุกช่วย3อินเดียถูกลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่ครับทั้งด้านรองผู้บังคับการของตำรวจตม.3ครับพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรในฐานะโฆษกตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3เดือนนักท่องเที่ยวครับอย่าหลงเชื่อทัวร์ราคาถูกหลังเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวอินเดีย3รายซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติทำให้โดนมิจฉาชีพหลอกไปกักขังเรียกค่าถ่ายจากญาติพี่น้องยืนยันประเทศไทยปลอดภัยมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวครับ16:30 นเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองครับพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการของตม.3ในฐานะโฆษกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสภ.เมืองพัทยาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดียอิปัจจลา3รายถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าถ่ายถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าจากการสืบสวนสอบสวนผู้เสียหายชาวอินเดียทั้ง3รายลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศใดกลับถูกแยกตัวไปจากคณะก่อนถูกพาไปกักขังและเรียกค่าถ่ายจากญาติในต่างประเทศโดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่ญาติเพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าถ่ายเร็วๆในขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้ง5รายอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือให้บริการที่สามารถที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ครับการคัดกรองของเจ้าหน้าที่เขาก็มีมาตรการอยู่แล้วอ้าวจะซื้อตัวไปต่างจังหวัดจะไปพักผ่อนที่ไหนก็ระมัดระวังซื้อตามหน้าเพจซื้อตามหน้าเฟซแหมมันถูกเหลือเกินเนี่ยน่าเที่ยวโหบรรยากาศดูเขารีวิวให้ดูที่ไหนได้เคยมีข่าวใช่ไหมไปถึงโอ้โหทางอย่าเข้าป่าช้าเลยมันไม่ใช่นี่ตังก็จ่ายมาจำไปแล้วอะพอไปถึงมันไม่ใช่แล้วสถานที่ที่ทำให้ดูในรีวิวที่ส่งไปให้มันไม่ใช่แบบนี้อ่ะระวังนะครับมีบทเรียนมีข่าวอยู่เป็นประจำเวลาหมดเวลาครับคุณฝากครับเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาต่อกันชั่วโมงที่2ขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการจากผมอเนกมนตรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับจนล้นไปค
1: นเอามาจากไหนแม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้น ไปค้นเอามาจากไหนแม
1: ่โอ้เชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนร่องมรสุมพัดผ่านช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้เตรียมรับฝนถล่มหนักสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เร่งรีบตอนนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่12ระบุว่าในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่หมายเลข023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อเวลา 23:22 ของคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถบัสตกร่องกลางถนนริมถนนมิตรภาพขาออกใกล้เคียงร้านข้าวแกงในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายเป็นผู้หญิงทั้งหมดจึงให้การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4รายนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กลางดงช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
1: เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นจนถึงขณะนี้ทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า10คนขณะที่เหตุระเบิดจากก๊าซรั่วที่ห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะจนทำให้อาคารบางส่วนพังถล่มลงมานั้นคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทีมกู้ภัยยังเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจังหวัดคุมาโมโตะได้รับความเสียหายและมีรายงานไฟดับเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนจากอัฟเตอร์ช็อคหลายระลอกที่เกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวแต่ยังไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ด้านกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นได้ระดมกำลังพลกว่า 3,600 นายไปช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องปิดท้ายที่กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีแบบสายฟ้าแลบจากอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางได้สำเร็จโดยไม่มีขีปนาวุธลูกใดสา

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร 081-780-5575 081-780-5575
4: การดูแลผู้สูงอายุต้องเริ่มจากการเลือก

0: รักเธอที่สุดไม่ขอรักใครนอกจากเธอสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรักเธอที่สุดเสียงร้องจากวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์ได้ขอดนำมาทักทายเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการอัติเจนทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการในงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับสนใจที่จะให้เราไปสร้างความอร่อยสร้างความประทับใจให้กับแขกเหลืองท่านก็โทรไปวิชัยตุจินเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ0819465036 0819465036ครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับเราไปที่เรื่องของความคืบหน้าความคืบหน้าล่าสุดของการใช้อาวุธปืนรอบยิงและปาระเบิดแสวงเครื่องไปบอมใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกซามีมีที่บ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระยะจังหวัดราชวาสครับภาพกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมผู้ก่อเหตุแบ่งเป็น3ชุดใช้มอเตอร์ไซค์2คันและรถกระบะ4ประตู1คันเข้าก่อเหตุโดยโปรยตะปูเรือใบบนถนนตลอดเส้นทางกว่า25กิโลเมตรเพื่อสกัดการไล่ล่าก่อนนำรถใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายในพื้นที่ตำบลสะเกาะอำเภอศรีสะครเพื่ออำพรางคดีศาลจังหวัดอรัญวาสได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา2คนแล้วได้แก่นายอาลีซันอายุ45ข้อหาร่วมกันทำร้ายฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกคนหนึ่งนายซาฮาบุดีนวัย43ปีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดครับทั้งนี้ทางด้านหลักฐานสำคัญจากการเชื่อมโยงเส้นทางรถยนต์ภาพวงจรปิดพยานบุคคลและผลตรวจ DNA ที่ตรงกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยตั้งจุดตรวจสกัดร่วม3ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ชุมชนและอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2คนมาดำเนินคดีครับนี่เป็นเรื่องของการออกหมายจับนะครับแต่ล่าสุดก็บอกว่าออกหมายจับเพิ่มครับเพื่อจะต้องเขาบอกขณะนี้มี DNA มัดตัวผู้ก่อเหตุแล้วล่ะครับเอาเป็นเรื่องที่ความคืบหน้าคนร้ายที่มีจำนวนทั้งหมด13คนครับใช้อาวุธปืนยิงและระเบิดปลายบอมคว้างใส่จุดตรวจบูเกะสามีเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีความและยังบอกว่าทั้งสองคนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฐานความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสะสมกำลังพลและอาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินตระเตรียมการหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายและกระทำการผิดอันเป็นแผนของการก่อการร้ายหรือรู้ว่ามีผู้เจาะก่อการร้ายแล้วก็ทำการอันเป็นการปกปิดไว้เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังทุสร้ายทางด้านของทางการเราก็ส่งชุดนักรบดำซึ่งเป็นกำลังพลจากเจ้าหน้าที่ชุดบริการพิเศษ3จังหวัดคือนราธิวาสยะลาและปัตตานีในการกดดันไล่ล่ากลุ่มแกนนำโจรใต้4คนครับก็มีนายซามะซาฟีติโนนายอับดุลเลาะมาแสนายอิสมาเอลแจ๊ะแวร์นายอาซีซันมะดาเอบนเทือกเขาเมาะแต่ในพื้นที่เขตรอยต่อ3อำเภอละแงะจะแนะและศรีสะครครับเจ้าหน้าที่ยังคงสนที่กำลังเดินลาดตระเวนตีวงล้อมในพื้นที่กระชับให้แคบลงบนเทือกเขาเมาะแ ซึ่งพบร่องรอยลักษณะมีบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านภายในป่าหลายจุดและบางจุดมีลักษณะใช้เป็นจุดพักที่คาดเป็นจุดที่กลุ่มคนร้ายที่เคลื่อนไหวกบดานบนเทือกเขาสลับสับเปลี่ยนกันเคลื่อนย้ายในการดำรงชีพในผ่านการที่ผ่านการใช้พื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วในรอยต่อพื้นที่อำเภอระแงะกับเขตรอยต่อพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งผลการปฏิบัติงานตลอดทั้ง3วันยังไม่สามารถจะพบกลุ่มแกนนำ4คนและสมาชิกในกลุ่มที่เคลื่อนไหวกบดานบนเทือกเขาแต่อย่างใดส่วนทางภาคพื้นดินครับเจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่นี้ก็ปฏิบัติหน้าที่บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ทหารบนเทือกเขาในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการปฏิบัติการในการเดินลาดตระเวนเส้นทางที่คู่ขนานกับเทือกเขาพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลที่สัญจรไปมาบนถนนตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นกลุ่มคนร้ายหลบหนีและไล่ล่ามาทางภาคพื้นดินครับพันเอกปัญจพลทรัพย์บวรผบ.ชก.ฐานทหารที่48ก็ลงพื้นที่ในช่วงคืนที่ผ่านมาในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักฐานหน้าฐานปฏิบัติการร้อยฐานทหาร4803เจาะร้องเพื่อกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดหากเกิดเหตุร้ายสามารถตอบโต้ได้ทันท่วงทีซึ่งถือเป็นคำสั่งที่ใช้ความเด็ดขาดกับกลุ่มคนร้ายครับไม่ต้องมัวเจรจากันละว่างันเถอะนะครับไล่ล่าก็คือไล่ล่าครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางนราธิวาสนะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับไปที่เรื่องของเอาหยิบทางด้านของข่าวสดขึ้นมาบ้างครับทางด้านของข่าวดังจากกสทช.ครับดร.โสรัตน์หงและนาลมอดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาปรัชญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าประชุมกสทช.และยังยืนยันว่ายังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งแม้มติกรรมการสรรหากสทช.ชี้ขาดว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติถือเป็นผู้สละสิทธิ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้และมีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นการดำเนินการยื่นทูลเกล้านั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากตามกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่ต้นและเมื่อไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกเริ่มจึงไม่สามารถดำเนินการถอนการทูลเกล้าได้อีกทั้งข้อกฎหมายไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการโปรดเกล้าเลยเรื่องดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องและเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของนายแพทย์สรณะล้วนๆพร้อมยืนยันว่ามติกรรมการสรรหากสทช.เป็นที่สุดกฎหมายได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการสรรหาหากสทช.ไว้อย่างชัดของกสทช.ไว้อย่างชัดเจนนายแพทย์สรณะจะมาอ้างว่ากรรมการสรรหาไม่มีอำนาจไม่ได้ดร.สรณะบอกหมอสรณะนี่ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเนื่องจากกระทำความผิดเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเพราะกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งไปทำงานอื่นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าตัวหมอสรณะเองเนี่ยก็ยอมรับว่าได้ไปทำงานอื่นคือการรับรักษาคนไข้ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ว่าหากเกิดกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าไม่ได้รับการสรรหาและถือว่าไม่เป็นตามที่กรรมการมาตั้งแต่ต้นด้วยตอนนี้หมอสรณะควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหากมีความไม่พอใจก็สามารถไปฟ้องศาลช่วงนี้เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายแกก็น่าจะไปรักษาคนไข้อย่างเดียวก่อนศาสตราจารย์ดร.สรโสรัตน์ว่าอย่างนั้นครับแกก็ยังดื้อดึงว่ารอโปรดเกล้ารอโปรดเกล้าเฮ้ยจริงๆแล้วคณะกรรมการของกสทช.ที่เขาเลือกเข้าไปก็ควรจะเป็นที่สิ้นสุดแล้วแต่ก็ยังอ้างรอโปรดเกล้ารอโปรดเกล้ากระทั่งที่มันผิดชัดเจนว่าคุณรับสองหน้าที่มือซ้ายรับเงินเดือนอีกที่หนึ่งรับค่าจ้างอีกที่หนึ่งมือขวาก็อีกที่หนึ่งเนี่ยครับเพราะนั้นดร.โสรัตน์จวกหมอสรณะอ้างรอโปรดเกล้าให้พ้นกสทช.มันฟังไม่ขึ้นชี้ผิดกฎหมายชัดเจนเหตุรับงานซ้อนเพราะรักษาคนไข้โดยจะมาเป็นประธานกสทช.ด้วยนี่คนแต่งตั้งต้องผิดด้วยมั้ยคนแต่งตั้งต้องผิดเองด้วยนะอย่างเงี้ยแบบนั้นเนี่ยนะครับอ้าวแล้วแต่งตั้งขาดคุณสมบัติ สุดท้ายตัวเองก็ต้องพ้นจากหน้าที่แต่จะมาอ้างว่ารอโปรดเกล้าไม่ได้ฝังไม่ขึ้นท่านดร.โสรัตน์ท่านว่าอย่างนั้นครับอ้าวจะดื้อด้านนั่งอยู่ก็ถ้าเงินเดือนไม่จ่ายนี่จะมีอะไรมั้ยครับไปประเด็นข่าวอื่นครับไปที่เรื่องของเมื่อวานนี้ครับ 9:30 นทางตำรวจสภ.คลองหลวงรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำอยู่ภายในบ่อบำบัดของนิคมอุตสาหกรรมนวนครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสภ.คลองหลวงแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายสภาพนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ดำเนินการนำร่างขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายผู้ตายสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นค้นพบในตัวเอกสารทางราชการไม่มีอะไรเลยในตัวหลักฐานไม่มีแพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงครับนายพัทรวัฒน์ทิพย์ศรีราชอายุ36ปีผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุและให้การยืนยันว่าผู้ตายเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพของโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยเมื่อวานนี้ผู้ตายไม่ได้ไปทำงานตนจึงออกมาตามหาแต่ไม่สามารถติดต่อเธอได้แม้เมื่อคืนที่ผ่านมาจะโทรศัพท์ไปหาและมีสัญญาณตอบรับแต่ไม่มีผู้รับสายตนจึงได้ไปแจ้งความคนหายเอาไว้นอกจากนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพักร่วมกับเพื่อนร่วมห้องพักของผู้ตายพบว่าผู้ตายได้หายตัวไปเป็นเวลา1วันแล้วครับทางด้านพันตำรวจโททัศนะอุดมพรสารวัตรสอบสวนสภ.คลองหลวงภายหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนำร่างอันไร้วิญญาณของเธอส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงพร้อมทั้งประสานติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปใครทำร้ายเธออยู่ที่บ่อบำบัดเนี่ยนะครับดับปริศนาน้องเค้กเธอชื่อน้องเค้กนะครับเป็นนักศึกษาฝึกงานหายตัวไปก่อนที่จะไปเป็นศพลอยน้ำในนิคมอุตสาหกรรมนวนครครับอ้าวญาติพี่น้องก็คงจะต้องไปดูแลเรื่องของศพนักศึกษาฝึกงานและทางตำรวจคงจะต้องติดตามว่าใครทำให้น้องเค้กต้องเสียชีวิตเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งครับฝึกงานแผนกตรวจสอบคุณภาพ QC ที่อยู่ภายใต้การดูแลครับซึ่งก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้รู้แต่ว่าตอน 3:00 นมีสัญญาณข้อความแจ้งเตือนว่าหมายเลขของผู้ตายสามารถติดต่อได้แล้วจึงพยายามโทรกลับไปนะครับสำหรับคนที่ดูแลแต่ก็โทรไปแล้วไม่มีใครรับสายทำให้ตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความคนหายที่สภ.คลองหลวงทันทีครับพอเช้าขึ้นมาถึงได้รู้ข่าวก็เป็นศพเสียแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันนะครับไปที่เรื่องของนมช็อกแฟนสาววัย18พลัดตกระเบียงหอพักรีบพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ส่งโรงพยาบาลผ้าห่มไปพันล้อรถติดกลางทางอีกกู้ภัยเร่งช่วยเหลือเผยเป็นห่วงแฟนจึงไม่ได้รอกู้ภัยครับเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองรับแจ้งเหตุมีหญิงสาววัย18ปีพลัดตกจากหอพักชั้น3ที่หอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองก็รุดไปสำรวจตรวจสอบให้การช่วยเหลือครับระหว่างทางเจ้าหน้าที่พบแฟนหนุ่มกำลังพาแฟนสาวผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่าผ้าห่มที่หญิงสาวห่มร่างกายมาด้วยหลุดไปพันเข้ากับซี่รถของรถมอเตอร์ไซค์ทำให้ไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่ขับรถมาพบเข้าพอดีและเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเอกชนอย่างปลอดภัยแล้วครับหนุ่มช็อกแฟนสาววัย18พลัดตกระเบียงหอพักแต่ตอนนี้ล่าสุด จากการสอบถามแฟนหนุ่มของคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุแฟนสาวได้เดินออกไปที่บริเวณระเบียงหอพักชั้น3จากนั้นไม่นานก็พลัดตกลงไปที่ชั้นล่างซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าแฟนสาวตกลงมาได้อย่างไรหลังเกิดเหตุด้วยความตกใจและเป็นห่วงแฟนสาวประกอบกับแฟนสาวบอกรู้สึกเจ็บปวดบริเวณหลังและขา2ข้างตนจึงไม่ได้รอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยตกจากที่สูงตัดสินใจเอาแฟนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองแต่เสื้อผ้ามันลุ่มล่ามไปหน่อยก็เลยเข้าไปยัดไปในล้อนะครับหลุดเข้าไปในซี่ลวดของล้อมอเตอร์ไซค์ครับแต่ยังไงก็มีคนมาเห็นนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังแต่ไม่รู้เธอตกลงมาจากชั้น3ได้อย่างไรแฟนหนุ่มว่างั้นนะครับจากทางด้านของภูผาไม่โปรดครับสำหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวอ่อนแรงครับเรามีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายสำหรับภูผาไม่โปรดที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะครับ
2: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร098-329-9909 098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานการพรูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ โทร081-780-5575
0: หอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้เพียงครึ่งช้อนชาช่วงที่ท่านมีอาการดื่มไปแล้วมันก็ชื่นใจแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆครับตักทั้งครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้แล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นมันก็ได้ลดลงหรือบรรเทาลงนะครับนี่คือยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ซื้อติดตัวซื้อติดบ้านเอาไว้ครับเป็นสูตรหอมเย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจลมหายใจก็หอมกับยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ครับโทรไปเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร081-780-5575 081-780-5575ครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีสมุนไพรธรรมชาติที่เอามาเป็นเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้มันเป็นโมเลกุลเล็กเพื่ออะไรเพื่อให้ครีมนวดสมุนไพรตัวนี้มันเข้าไปตรงจุดที่มีอาการปวดอย่างแท้จริงซึมลึกแล้วก็ได้ผลเร็วนี่คือครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดรถนอนตกหมอนหรือจะเป็นนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนทาถูด้วยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจโทรเพื่อจะสั่งซื้อบริการส่งให้ถึงที่098-329-9909 098-329-9909ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อนะครับเราไปที่เรื่องของทางด้านไปที่เรื่องของประเด็นข่าวที่ว่าหลานชายบุกกระหน่ำยิงคุณตาวัย71กับคุณยายวัย74คงจะจำข่าวได้นะครับทำไมหลานต้องยิงตากับยายเสียชีวิตทั้งคู่ญาติเจ็บอีก2รายหลังจากมีปากมีเสียงตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนถูกจับมัดไว้กับเสาบ้านเมื่อวานเวลา 7:00 นรับทางด้านตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บภายในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลละหันอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบ้านพักหลังดังกล่าวมีชั้นล่างของบ้านพบร่างในสง่าวัย71คุณตาและคุณยายสุดาวัย74ถูกยิงด้วยปืนจนเสียชีวิตทั้งคู่และยังมีผู้บาดเจ็บ2รายคือนางสาวอัมภากับนายศักรินทร์ทางด้านของการก่อเหตุสลดหลานชายผู้บุกกระหน่ำยิงคุณตากับคุณยายครั้งนี้และญาติอีก2รายหลังจากมีปากมีเสียงกันลั่นบ้านแต่เช้าตรู่ก่อนถกจับมัดไว้กับเสาบ้านและยังพบตัวผู้ก่อเหตุคือนายธีรมาศนายธีรมาศในวัย59ถูกฟันด้วยอาวุธมีดเข้าที่หัวและเป็นบาดแผลชะกันเลือดท่วมตัวเชียวถูกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันจับมัดไว้กับเสาบ้านครับจากการสอบถามลูกสาวนางสาวนุสราก็ให้การว่าเมื่อประมาณ6:30นายธีรมาศได้มาบ้านที่เกิดเหตุแล้วเกิดมีปากมีเสียงกับครอบครัวของตนเรื่องที่ดินทางเข้าออกอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องที่ดินเพียงนิดหน่อยถึงขนาดฆ่ากันตายเนี่ยโหมันเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหลานเขาคุมตัวนายธีรมาศในสปักภาพสะบักสะบอมเลยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับพอโดนคนที่ก็เห็นแล้วมันโหดร้ายเกินคนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นหลานของผู้เสียชีวิตทั้งครูเป็นญาติพี่น้องกันครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องโมที่ดินแค่เพียงเป็นทางเดินเข้าออกกันเนี่ยนะครับขอกันไม่ได้ล่าสุดตำรวจก็ต้องนำตัวไปสอบสวนแล้วก็เข้าคุกไปก่อนแล้วกันนะเพราะเป็นเรื่องของการจริงๆก็เป็นญาติกันนะเป็นเรื่องของการถกเถียงกันธรรมดาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็มีปัญหากันมาตลอดตั้งเท่าไหร่แล้วเป็น10กว่าปีแล้วว่างั้นนะครับสุดท้ายก็ต้องมาฆ่าแกงกันครับไปอีก ข่าวหนึ่งครับไปที่เรื่องของความคืบหน้าความคืบหน้าล่าสุดของนายฮะลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังของไทยได้ขาดการติดต่อระหว่างเดินทางไปในประเทศจอร์เจียจนสร้างความเป็นห่วงให้กับครอบครัวและผู้ติดตามจำนวนมากยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวแกชอบเที่ยวมาแล้วทั่วโลก50ประเทศและไปแบบประหยัดของแกเนี่ยนะครับล่าสุดกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจอร์เจียได้ร่วมกันระดมช่วยติดตามหาเบาะแสโดยมีการโพสต์ประกาศตามหาในเพจและกลุ่มชุมชนคนไทยในจอร์เจียเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่อาจพบเห็นและมีข้อมูลเกี่ยวกับนายฮะลุนพร้อมหวังว่าจะสามารถติดตามตัวกลับมาไทยได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันเพจของดราม่าแอดดิทก็เปิดเผยว่ามีคนไทยในประเทศจอร์เจียได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือติดตามอีกทางหนึ่งโดยต้องการให้ข้อมูลชื่อนามสกุลจริงและเลขเที่ยวบินที่ใช้เดินทางเข้าประเทศเพื่อประกอบการตรวจสอบนอกจากนี้อาสาสมัครคนไทยในจอร์เจียยังได้รับการแต่งตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตไทยณกรุงอังการาระบุว่าสถานทูตกำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียได้ให้ญาติส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้สูญหายแก่เจ้าหน้าที่กองสุนขณะนี้อยู่ระหว่างรอความคืบหน้าทางการจอร์เจียท่ามกลางความหวังของครอบครัวและผู้ติดตามที่เฝ้ารอข่าวดีว่าจะพบตัวนายฮะรุนโซโล่ได้โดยปลอดภัยและสวัสดิภาพครับแกไปเดียวครั้งนี้แกก็ไปมาทั่วโลกนะเกือบ50ประเทศแล้วเขาว่ากันเป็นยูทูบเบอร์ที่สายนักท่องเที่ยวแต่ไปเที่ยวนี้ที่จอร์เจียหายตัวไปอย่างร่างไร้ร่องรอยญาติติดต่อไม่ได้ครับกลัวจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวหรือยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้นะครับปิดตำนาน15ปีครับปิดตำนาน15ปีบริษัทดังประกาศปิดกิจการพนักงานตกงานทันทีเมื่อวานนี้โลกออนไลน์กำลังแชร์เอกสารประกาศยุติกิจการของบริษัท CR Precision Metal ประเทศไทยจำกัดกลายเป็นประเด็นที่รับความสนใจจากกว้างขวางเนื่องจากบริษัทแห่งนี้เป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานบริษัท CR บริษัทนี้นะครับเป็นธุรกิจด้านการผลิตจำหน่ายนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์หลักก็คือมีผลิตภัณฑ์หลักที่มีก็เหล็กและโลหะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาขายดิบขายดีไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กท่อทองแดงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการผลิตท่ออะไรนะท่อโฮโลโปรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำจากเหล็กกล้าเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและประเทศต่างประเทศเป็นบริษัทใหญ่อีกบริษัทหนึ่งนะครับได้ประกาศยุติกิจการลงส่งผลให้พนักงานทั้งหมดต้องสิ้นสุดสภาพการจ้างงานโดยบริษัทระบุว่าจะดำเนินการจ่ายค่าชดเชยรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการปิดการครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอีกรายในจังหวัดชลบุรีหลังดำเนินกิจการธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า15ปีอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการยุติกิจการอย่างเป็นทางการครับเป็นบริษัทอุตสาหกรรมอีกบริษัทหนึ่งนะครับช่วงนี้หลายบริษัทแล้วนะครับที่ต้องปิดตัวเองครับเพราะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทนเอาหน่อยก็ได้ไหมเนี่ยครับจะถามว่าให้ทนถึงขนาดไหนครับจะบอกว่ารวยไม่ไหวแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านข่าวออกมาเดี๋ยวบริษัทนั้นปิดเดี๋ยวบริษัทนี้ปิดโอ้ยก็น่าเห็นใจนะครับดำเนินกิจการไม่ได้ก็ต้องหยุดไปก่อนนะครับเพื่อสถานภาพของการเลี้ยงตัวเองเมื่อเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องขอบ๊ายบายเนาะ
3: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษราคาค่าล็อกเพียง 4,000 บาทเท่านั้นถ้าร้านค้าใดมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสลดราคาให้เป็นพิเศษสนใจติดต่อน้องเก๋0838686083ด่วนจองพื้นที่จองร้านค้ามีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนงานนี้มหรสพชมฟรี
4: ไทยช่วยไทยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับตำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรักษ์ชัดๆช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่

ิเกทุกคืนมีทั้งหนังกลางแปลงทุกคืนดูกันครบวงจรเลยครับสำหรับงานปิดทองฝังมิตรที่วัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เปิดจองมีดจองมีดตัดหวายตั้งแต่ราคา 2,000 บาทครับ5นิ้ว7นิ้วอยู่ราคา 3,000 2,500 บาทแล้วก็9นิ้ว 3,500 บาทครับราคาไม่แพงสำหรับเป็นที่ระลึกในการตัดลูกนิมิตนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครจะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายใครจะเป็นเจ้าภาพบวชลูกบวชหลานองค์ละ 3,000 บาทบวชฉลองบวชใหม่นะครับก็ติดต่อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ป้ายโฆษณาหรือจะโทรมาสับมาสอบถามผมผมจะได้ให้เบอร์โทรศัพท์และคุยกับหลวงพ่อโดยตรงหรือประสานมาที่ผมก็ได้นะครับก็มีหลายคนที่โทรศัพท์มาแล้วก็โอนสตังค์มาให้ผมก็นำไปให้หลวงพ่อเพื่อจะได้จัดสรรในเรื่องของงานบุญงานกุศลใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับวันนี้คุณเป็นโรคร้ายชนิดใดรับประทานใน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดได้แล้วครับนี่คือการรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมีขายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวครับผมไม่มีขายที่ไหนฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับถึงจะได้ของแท้ครับเพราะฉะนั้นมีคนมาต่อว่าต่อขานผมบอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณซื้อผิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณมาต่อว่าต่อขานผมครับบอกดูฝาขวดมีรูปผมไหมไม่มีก็ไม่ใช่แค่นั้นแหละครับจบไม่ต้องพูดอะไรกันมากพอบอกแล้วว่าเอ็นไซม์ในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายครับก็เลือกที่คุณภาพก็แล้วกันนะครับสนใจโทรมาและ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องต่อตัวนี้ยิ่งขายดิบขายดีควบคู่กับเอนไซม์เลยนั่นคือซื้อ4ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเราเอาส่วนหนึ่งของเอนไซม์เข้ามาผสมกับสารสกัดที่ดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุพเพดีสารสกัดจากใบกล้วยมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันก็เลยได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายด้วยนะครับสนใจจะซื้อชุดเล็ก3ขวดก็ได้ชุดใหญ่7ขวดก็ได้กับ AND ลูทิน่าครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันนึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AN กาแฟบำทานโทษกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับที่จะช่วยบำรุงร่างกายแต่ถ้าเป็นสบู่สมุนไพร DJ ผมสนสับแหละสบู่สมุนไพร DJ ครับจะเป็นเรื่องของการดูแลผิวพรรณสบู่สมุนไพรเนี่ยนะครับท่านคันเวลาเหงื่อออกแล้วโหคันเนื้อคันตัวกลับหอมสดชื่นกับสบู่สมุนไพรที่มี5สี5กลิ่น5ก้อน5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสบู่สมุนไพร DJ ครับดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างฟอกหน้าฟอกตาหอมสดชื่นดูแลผิวพรรณท่านด้วยนะครับแต่ถ้าสบู่สระผมได้อีกแบบนึงครับอันนั้นดูแลลากผมให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับหรือว่ารังแคกับสบู่สระผมครับคนละอย่างนะครับสั่งซื้อให้ถูก0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวรู้สึกจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเนาะครับเดี๋ยวไปดูที่เรื่องของประเด็นข่าวหนุ่มพยาบาลวัย39ทิ้งจดหมายระบายความในใจก่อนจบชีวิตตำรวจอุดรธานี

0: ดีครับได้รับแจ้งมีผู้ชายคนหนึ่งผูกคอตายภายในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองอุดรธานีเจ้าหน้าที่ก็รีบไปสำรวจตรวจสอบณที่เกิดเหตุนะครับอายุจะประมาณสัก39เป็นคนอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใช้เชือกผูกคอกับกลอนประตูห้องน้ำแกก็มรณะตายเนาะผูกกับประตูห้องน้ำกลอนประตูห้องน้ำแกต้องนั่งตายในเนี้ยสภาพนั่งนั่งตรวจสอบเอกสารภายในตัวพบบัตรประชาชนก็เป็นบัตรประจำตัวข้าราชการด้วยเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชันสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยจากการถูกทำร้ายจึงนำร่างของเขาไปรักษาตัวที่นำร่างของเขาไปรักษาเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลอุดรธานีรอญาติเอาร่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลก่อนอุดรธานีนะครับหน่วยงานต้นสังกัดได้มาติดต่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปและแกน้อยอกน้อยใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอายุแค่39นะไปผูกคอตายกับกลอนประตูห้องน้ำมันตายนั่งตายก็เอาทางด้านพนักงานปั๊มบอกผู้เสียชีวิตเดินทางเข้ามาภายในปั๊มช่วงตอน6โมงเย็นเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็นั่งพักจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำและไม่ออกมาอีกเลยจนกระทั่งผูกคอตายรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยังพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมืออยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายซึ่งจอดอยู่หน้าห้องน้ำมีข้อความระบายความในใจตัดพ้อเรื่องชีวิตและความรักจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะตัดพ้อเรื่องความรักอายุ39ปียังไม่มีเมียหรือมีเมียแล้วผิดหวังเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการตายอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเป็นข้าราชการด้วยเป็นหนุ่มพยาบาลอนาคตสดใสอยู่แล้วพยาบาลสวยๆคนอื่นไม่มีหรออุดรธานีนี่สาวสวยเยอะนะสาวอีสานยังรอรักอีกเยอะแยะเลยแหมคิดสั้นเสียดาย39พรรษาเองนะเนี่ย39ฤดูฝนยังอยู่ยงคงกระพันได้อีกตั้งหลายปีไม่น่าตัดช่องน้อยจะพอตัวเลยเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการสำหรับเช้านี้เราครบเวลาแล้วนะครับช่วงบ่ายสามโมงเจอผมที่จอทรอขึ้นเดียวนะครับบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปช่วงเย็นหกโมงถึงทุ่มครึ่งวันนี้จะมีถ่ายทอดตรงไหนก็คอยติดตามแล้วกันได้ทำให้จบรายการขอบพระคุณครับเช้านี้สวัสดีครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวี
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนะพุทธศาสนิกชนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปถวายพระสงฆ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
9: ว้ฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
7: อย.แนะพุทธศาสนิกชนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
13: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยสุขภาพพระภิกษุสงฆ์จึงขอแนะนำให้ชาวพุทธทุกคนคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับนำไปถวายพระสงฆ์โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายมาใส่บาตรหรือถวายสังฆทานขอให้ยึดหลัก1ตรวจ1เลือก1ลดโดยการตรวจฉลากจะต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบอาหาร13หลักชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุตลอดจนข้อมูลโภชนาการเป็นต้นควรเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานกระป๋องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีสนิมควรมีระยะเวลาการบริโภคก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนกรณีอาหารอื่นๆต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสภาพดีรวมถึงลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากถึง15กลุ่มอาหารกว่า 3,500 ผลิตภัณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เพียงเป็นการทำบุญตามประเพณีแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจต่อสุขภาพของพระสงฆ์และส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทควรสังเกตต้องมีฉลากภาษาไทยและได้รับการอนุญาตจากอย.ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากกรมอนามัยซึ่งจะป้องกันการเกิดภาวะซีดหรือโลหิตจางติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
14: คู่มือสุขภาพ
15: อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงประกอบไปด้วย1เนื้อสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเป็นอาหารธาตุเหล็กสูงและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง2เลือดตับเครื่องในจากสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งของธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามิน B ทองแดง3อาหารทะเลเช่นหอยแครงหอยแมงภู่กุ้งปลาทูน่า4ไข่แดงเป็นอาหารที่กินง่ายกินได้ทุกวันเด็กวัยเรียนและผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพควรกินเป็นประจำเพื่อไม่ให้ขาดธาตุเหล็ก5ผักใบเขียวในผักใบเขียวหลายชนิดมีธาตุเหล็กสูงเช่นผักโขมผักคะน้าตำลึงป่วยเล้งบรอกโคลีทั้งนี้ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่แนะนำให้รับประทานประกอบไปด้วยพริกหวานส้มมะละกอสับปะรดฝรั่งสตรอเบอรี่ลิ้นจี่เงาะจะช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดียิ่งขึ้นและ6ไม่ควรกินอาหารพร้อมกับนมวัวนมถั่วเหลืองเพราะแคลเซียมในนมและไฟเตตในนมถั่วเหลืองจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงทั้งนี้หากมีภาวะซีดหรือสงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กควรรีบปรึกษาแพทย์พร้อมแนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: เมื่อเราเกิดทุกข์ให้ยึดหลักอริยสัจ4ในการดับทุกข์จงหาเหตุแห่งทุกข์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์วันอาสาฬหบูชาปีนี้ขอให้ทุกคนใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: ที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
18: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
19: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 290 16 91 0812901691
18: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
20: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
21: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศชั่วโมงนี้เรากลับมาที่
1: สทล1197จังหวัดลพบุรี
0: อีก1คลื่นนะครับผม
1: รับฟังกันได้
0: แจ้งคุณผู้ฟังว่ารายการเราเนี่ยนะบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดวาอารามงานสังคมต่างๆเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ อย่างวันที่31ตุลาคมเนี่ยที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่เขาจะจัดงานกฐินแต่มะคีกันนะ
1: งานกฐินนะ
0: จ้างสะพานในเสร็จทีแล้วลุงทันเนี่ยแล้วก็ที่สำนักสงฆ์ที่ผู้ประหารนี่เขาเรียบร้อยไปแล้วงานขอกมากรรมแห่เทียนพรรษาเนี่ยพวกนี้จะเข้าพรรษาแล้วนะ
1: งาน
0: ก็สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: อันนี้ก็ร่วมประจำปฐุปัจจัยซื้อที่ดินถวายนะ
1: ถวายวัดเนี่ยนะ
0: ครับอันนี้จะร่วมกับลุงช้างครับไม่ยากครับแต่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: 1กระปุกเนี่ยนะ
0: 300บาทเนี่ยได้ท่านทำบุญ5บาทแล้ว
1: ได้รวมทำบุญด้วย5บาท
0: ครับผมยิ่งซื้อเยอะก็ได้ทำบุญเยอะทางบริษัทเขาก็ได้ตังค์แยะ
1: ครับ
0: เขาได้มานานแล้วนี่แบ่งให้ชาวบ้านกันบ้างดิ
1: รวมกัน
0: ครับแล้วก็วันนี้4โมงเย็น
1: ก็ไปกันที่ตลาดนัดนู้น
0: หน้าวัดประดับ
1: ตำบล
0: บางระจัน
1: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ฝนตกอ่ะลพบุรีสระบุรีอยุธยาตกแต่ไม่ตกสิงห์บุรีนะ
1: ไม่มีสิงห์ไง
0: บอก 60% นะดูสิ
1: ไม่เชื่อมากนะ
0: เดี๋ยวคุณพี่ดิษฐ์แจงนะเดี๋ยวผมเอาไปให้เองนะปุ๋ย10ตันนะเฮ้ยไม่ใช่10ลูก
1: ไปเองเลยไง
0: ไปเองสิ
1: คุณนี่เนาะไม่น่าเลย
0: เขาอยากเห็นหน้าผม
1: ธรรมดาให้ลูกชายไปก็ได้นะ
0: เขาอยากให้มันไปเที่ยวเราดีนะวันนี้ไม่ไปตรงวัดหลวงพ่อทวดอ่ะ
1: ป่าโดดอ่ะแผวป่าโมกอ่ะนะ
0: ใช่พวกรู้ตรงนั้นเขตป่าโมกใช่ไหมนะ
1: ตำบล
0: อะไรสายทองนะ
1: สายทองนะ
0: ผมคิดว่าอยู่ในเขตของชโยอยู่นั่นนะ
1: ป่าโมกอ่ะ
0: โอเคป่าโมก
1: นี
0: ่ก็อันนั้นตันหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะตัดสินใจคือตัดสินใจซื้อแล้วล่ะรอลูกโอนเงินมาก่อนตอนนี้วันนี้ธนาคารไม่เปิด
1: ครับ
0: ธนาคารในห้างเปิดแล้วธนาคารตรงที่ไม่มีห้างก็ไม่เปิดเนาะเดี๋ยววันน่าจะเป็นวันจันทร์มั้งเขาจะได้โอนเงินโอนทองมาให้จะได้สั่งซื้อเลยอันนั้นก็จะไปนะ1ตันก็มีของแถมจะเอาเม็ดฟู่แถม
1: หรือจะเป็นปุ๋ยก็ได
0: ้แกเอาเม็ดฟู่แกเอาเม็ดฟู
1: ่เอาเม็ดฟู่ใช่ไหม
0: เพราะเม็ดฟู่มัน600ไอ้เม็ดฟู่มันพันหนึ่งไง
1: พันหนึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับผมซื้อวันนี้2ตันแถมครึ่งตัน
1: แถมให
0: ้ซื้อ4ตันแถม1ตันถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ
1: วันแม่นะ
0: ครับผม
1: ก็รีบซื้อกันซะก่อนจะได้แถมกัน
0: ครับหรือว่าจะเอาเป็นดึงรวงก็ได
1: ้ดึงเร็วเดี๋ยวก็จะได้ร่ำรวยกัน
0: ครับหรือจะเอาเป็นเม็ดฟูกก็ได
1: ้เม็ดฟูกรดอะมิโนเนี่ยนะ
0: เสื้อเราให้ฮอร์โมนเรามีให้ทุกท่านเลยนะ
1: เสื้อดีได้ยุคเจ้าอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เ
0: พียงแต่คุณยกโทรศัพท์มาคุยกับลุงช้างที่หมายเลข
1: 081290169
0: 091290169691บางคนใจร้อนนะเอาปุ๋ยยูเรียผสมด้วยได้ไหมได้ครับได้ปีที่แล้วผมให้ผสม1:8เขายังว่าดีเลยนะครับแล้วบางคนก็จะมาผสม1:5ก็ใช้ได้ก็ดีใหญ่กันไปอีกแต่คุณพี่เนี่ยพี่ประพันธ์เนาะที่อยู่ท่าม่วง
1: กาญจนบุรี
0: อันนั้นจะผสม1:3เลยยิ่งรวดเร็วทันใจเขียวไวเขียวเร็วแน่นอนเลยเอาไม่ว่ากันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยว่าปุ๋ยเขาขึ้นราคาปุ๋ยเราไม่ขึ้นราคาน
1: าน
0: น้ำมันลงก็ต้องลงกับเขาด้วยแหละใช่ไห
1: ม
0: วันนี้สั่งการมาได้จะเป็นลุงช้างก็ได้ลุงโชเล่ก็ได
1: ้สั่งซื้อการ
0: หรือจะเอากระสอบ2กระสอบมาโทรหาคุณวิดาเขาก็ได้
1: เราจะได้เอาไปให้นะอย่างวันนี้นะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ตลาดนัดบ้านตรงข้ามกับวัดประดับนะครับ
1: อ่า
0: ก็ไปหาซื้อกันนะ
1: ซื้อกัน
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนใจจะหาลิเกก็โทรหาโชเล่ที่081 924 4377
1: นะ
0: 081 924 4377
1: นะ
0: วันที่8มกราคมนะ
1: ไปชมกันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: ก็ไม่แน่นะผมถูกหวยวันนี้ผมจะไปเล่นวัดบางพึ่งนะ
1: บางพึ่งก็ดูเดี๋ยววันที่31ตุลาใช่ไหม
0: นี่มันไม่ถูกสักที
1: งานกฐินเนี่ยนะ
0: แล้วคุณรู้ไหมล่ะผมซื้อกี่ใบ
1: รู้ ถูกก็เป็นแถงอะนะ
0: โอ้โห20ใบใบละเท่าไหร
1: ่
0: 6ล้านใช่ไหม
1: 6โอ้เอาละวันที่1กันนะ
0: วันที่1ที่ยังวันอื่นไปหวังทำไมเรา 423522ถ้าเลขนี้ออกนะอย่าไปเรียกช้างไม่เฉยไม่หันไปนะ
1: นาน
0: บ้านผมเรียกไม่แงะนะ
1: อ้าวมาแล้วเอาหน่อยสิล่ะ
0: มาแล้วมาแล้วจะไปส่งเองซะแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีครับอ้าว
2: ครับผม
0: นั่นไง
2: พี่เจมส์ปรีดามากราบไหนนะพี่น้อง
0: นึกว่าผมปรีดามากราบลาไปก่อนนะ
2: มาส่งสำเนียงเสียงร้องทั้งพวกพ้องน้องพี่กราบแม่แม่หน้าวัดประดับอย่าลืมนะครับวันนี
0: ้ก่อนลีก่อนลี
2: ไปให้แรงใจกันสักทีไปรับผิดพันธ์ดีๆกันนะครับถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเริ่มไปปวดท้องพบกันแน่นอน
0: อ่ะแล้วมันก่อนอะไรกันแน่เนี่ยก่อนอะไรเนี่ย
2: ก่อนใส่บ้านไง
0: ปัดโ
1: ถต้องให้ลุงช้างกับปีดาเขาฟังกันเองเหอะ
0: ฟังไม่ได้เลย
2: โชเล่เขาจะขอตัวไปเล่นด้วยเนี
1: ่
2: ย
1: ลาดเลย
2: กำลังตัดชุดเสื้อเพชรอยู่เนี่ย
1: ตลกปีดาเนี่ยนะ
0: ร้องถ้าร้องแบบเมื่อกี้นะ
2: ทำไม
0: ไอ้อ่างร้องดีกว่า
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอายังไงก็ให้แรงใจกันนะวันนี้หน้าวัดประดับเนาะนะฮะฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคุณจะได้ไม่ปวดท้องเลยก็ไปแน่นอนเลยล่ะไปรับผลิตภัณฑ์ดีๆกันสำหรับท่านที่โทรถามว่าวันนี้มาแน่ไหมก็ดูสถานการณ์ถ้าปลอดโปร่งแล้วก็ไปแน่นอนไม่ผิดหวังไปรับผลิตภัณฑ์ดีๆกันโดยเฉพาะโปรวิกออยที่จะรับกันในวันนี้นะไปรับโปรวิกออยวันนี้ดีเจปิดามีของช่ำรวยให้เลยล่ะนะก็ยังไงก็แต่นะก็ต้องขอบคุณหลายๆพื้นที่ด้วยกันที่ให้กระแสการรับฟังบอกว่าฟังรายการข่าวคนคู่หมูสองช้างแล้วฟังแบบไม่เหงาเลยชอบนะฮะบอกว่าเหมือนฟังจำอวดว่างั้นขำดีนะฮะบอกเหมือนฟังจำอวดขำดีว่างั้นก็บอกไม่ได้ได้ดีเจปิดามาร่วมสักคนคงจะหาไม่ไหวว่างั้นเดี๋ยวเสียเวลาการฟังข่าวเพราะข่าวเยอะมากตอนนี้นะฮะหลายๆข่าวเดี๋ยวไงก็4โมงเย็นพบกันที่หน้าวัดประดับแล้วกันขอบคุณทั้งสองท่านนะนะฮะที่ให้ความสุขต่อคุณผู้ฟังในการรับฟังข่าวข่าวติดกระแสข่าวที่ทันเหตุการณ์กันอ้าวเดี๋ยวไงไปพบกันย้ำหน้าวัดประดับตำบลบางประจันค่ายประจันสวัสดิ์จังหวัดสิงห์บุรีอ้าวแค่นี้นะเจริญพร
0: ชาชาทุ่มยังพันเตวิจุงวิจุงไปมาแล้วไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แฟนพี่แฟนพี่มนิตเขาคุณมนิตขันทัดน้ำก็รอให้มาจัดรายการแกก็ไม่มาสักที
1: แกก็ไม่ค่อยมีเวลานะ
0: ครับเมื่อวานก็มาขนของจากบ้านผมไปเยอะเลยนะมีทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ไปซื้อกัน
0: ก็คนเขาเป็นเบาหวานเขากล้าดื่มใช่ไหมก็บอกก็ดื่มได้ก็ไม่มีน้ำตาล
1: แฟทั้งสองสูตรเนี่ยได้
0: บางคนกินกาแฟยังก็เป็นหนุ่
1: ม
0: พออายุมากขึ้นก็ยังกินนี่แหละแต่ว่าไปหาหมอหมอบอกไม่ให้กินไปเชื่อหมอที่ก็นั่งหลับมั่งอะไรบ้างนะมันคนเคยกินไงวันนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎของคุณหมอแล้วนะครับ มีกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: ครับ
1: ซื้อกันทั้งสองสูตรนี่แหละ
0: ใช่วันนี้ซื้อครบคาราเบลรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ครับผม
1: ก็แถมทั้งก้อนแล้วก็สองก้อนนะเลือกเอาก็แล้วกัน
0: จะซื้อก็ขายอะไรเงี้ยนะหลงเหล่านี่ฟอกปุ๊บหอมปั๊บนะ
1: ชื่นใจอ่ะนะ
0: บางคนนี่ฟอกแล้วหายกว่าจะหายคันอีก7วันมีเลยเพราะนั้นเราจะฟอกปุ๊บหอมปั๊บก็ต้องทะเบาหอมฟุ้งของลุงช้างนี่แหละนะครับฟอกัสของคุณผู้ชาย
1: ที่ไม่ฟุ้ง
0: ใครที่สั่งไว้ได้ส่งมาให้แล้วนะครับครบทุกท่านเลยนะแม่พี่ปีชาเขาสั่งมา3กล่องผมดันไปเขียน4กล่อง
1: ฟอกกัสเนี่ย
0: แกก็ตกใจแล้วตกลงมัน 1,000 หรือ 1,200 มั้ยน่ะ
1: ผลสุดท้ายก
0: ็4กล่องนี่เก็บ 1,200 ถูกแล้ว
1: อ้าวแล้วว่ากันหลงบ้างลืมบ้าง
0: หลงๆลืมๆไงไม่รู้ผมเลยชอบกดเหมือนกันนะ
1: อ
0: ้าวใครโทรมาเนาะนี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะลุงช้าง
0: จ้าใครแล้วเนี่ย
3: ไอ้ที่ฮอร์โมนเป็นเม็ดผู้นี่ไงมีขายที่บ้านหมี่มั
0: ้ยไม่มีจ้าต้องสั่งซื้ออื
1: ม
3: โอ้ยทำไมไม่ขายอ๋อ
0: เขาไม่สั่งจะไปให้เขายังไงร้านก็ร้านขายยา
1: โทรมากันแล้วกันเดี๋ยวส่งไปให้
0: โทรมาที่ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้ว
3: เดี๋ยวทำย
0: ัง
3: ไงทำย
0: ัง
3: ไง
0: เอางี้เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: จัดรายการก่อน
0: กำลังออกอากาศอยู่ฟังอยู่ป่ะเนี่ย
3: ค่ะค่ะจ้าสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมฟังอยู่ป่ะไม่รู้
1: ม
0: เม็ดฟูเนี่ยเม็ดนึงผสมน้ำเลย200ลิตร
1: ฉีดพ่นได้5ไร่อะนะ
0: คุเลคนๆให้เข้ากัน
1: อ
0: ะพอใส่ปุ๊บมันก็ฟู่มาเลยถัง200ลิตร
1: นาน
0: เดี๋ยวนี้มีถังพลาสติกด้วยเนาะ
1: ส
0: องร้อยลิตรนะพ่นได้5ไร่อ่ะเม็ดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นกล่องนึง5เม็ดก็25ไร่
1: 25ไร่กล่องนึง 1,000 บาท2กล่อง 1,500 บาท
0: ซื้อทีละ2กล่องจะได้ไม่เสียเปรียบเขา
1: ซื้อ3กล่องก็
0: 2,000
1: บาทนะ
0: ราคาเดียวก็ดึงลวงเลย
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: ซื้อไปเลยนะดึงรวงดึงเร็วร่ำรวยแข็งแรงนะต้องแหมประจงเนาะประจงอยู่ท่าตะโกบอกโอ้ยหนูช้างเอ้ยมันดีจริงๆลมพัดมานี่แทนที่มันจะลาบไปกันหน้ากองหน้ากับพื้นดินไห
1: ม
0: มันพู่พอลมไปมันก็กลับมาตั้งเหมือนเดิมอ่ะเขาเรียกมาขามข้อเดียวนะมันอ้วนล่ำเที่ย
1: ครับ
0: ลวงออกมานี่แต่จะใช้ดึงลวงให้หน่อยนะประจงนะเม็ดเปล่งปลั่งแน่นอนนะมันเร่งแป้งเร่งน้ำตาลแล้วก็ทำให้เมล็ดโตได้น้ำหนักนะครับบางคนจะได้ทักทลายเชียวนี่ไล่หนึ่งนะถ้าใช้ปุ๋ยลุงช้างด้วยใช้ดึงลวงด้วยนะ1ตันถ้าไม่ถึงตันก็900กว่าโลอ่ะมันได้แน่ๆนะครับไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูวันนี
1: ้ครับ
0: สั่งได้เลยครับ
1: 0812901691
0: นะครับ
1: เรื่องข่าวเลยดีกว่า
0: ข่าวนี่ไงชั้น14จำได้ไหมเล่า
1: เป็นไงล่ะ
0: ที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรไปนอนป่วยอยู่เนี่ยวันเมื่อวานนี้ผบ.ตร.ครับสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพลตำรวจโททวีสินครับ
1: ทวีสิน
0: ก่อนจะเกษียณนี่เอาซะก่อนเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานมามีกรณีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการ
1: ในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีมติบอกว่า
0: พลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานถูกแพทยสภาชี้ผิดจริยธรรม
1: จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจ
0: เด็กรุ่นหลังทันไหมข่าวชั้น14คนไทยปาแป๊บเดียวก็ลืมแล้วต่อมาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจนะครับชั้น20เลยนะขาดจากตำแหน่งเดิมนะ
1: ขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม
0: 2568
1: ถึง31มีนาคม69
0: เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนทางวินัย
1: จากนั้นเดือนมีนาคมปี69
0: มีคำสั่งขยายเวลาราชการของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติออกไปอีก3เดือน
1: จากสาเหตุที่
0: พลตำรวจโททวีสินขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดมา
1: ทำให้ทางด้านของ
0: พลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเอง
1: ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่2กรกฎาคม69
0: โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลวันที่1สิงหาคม
1: และล่าสุดมีรายงานบอกว่า
0: ครับ
1: ทางด้านของพลตำรวจเอกกรไทยเนี่ยนะ
0: ครับ1ครับ1นะคุณยายละออดไปรษณีย์ก็โทรหาทำไมไม่รับสายเขา
4: โอ้พอดีไม่ได้อยู่บ้านเลยฝากตังหลานไว้ว
0: ่าเวลาเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ลองดูก็อีกทีนึงนะกดกิ่งกดไลค์เอาไว้นะคุณยายนะโอเคสงสัยไม่ได้กินสงสัยตีกลับแล้วไปรษณีย์ในเมืองลพบุรีเรานี่แหละบอกเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ไป3วันแล้วอ่ะนะครับไปไหนก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยสิยายเดี๋ยวไม่รักเลยนี่ก็มีผลนะวันที่1เนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดครับพลตำรวจเอกกฤษชัยคล้ายคลึงประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียกประชุมคณะกรรมการอีกรอบหนึ่ง
1: มีมติเอกฉันท์ว่า
0: พลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเข้าข่ายการกระทำความผิดจริยธรรม
1: ตามที่แพทย์สภา
0: สั่งลงโทษจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมผิดวินัยร้ายแรง
1: และซึ่งเสนอไปยังทางด้านกองวินัย
0: เพื่อประมวลเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
0: สอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: โดยมีทางด้านผบ.ตร.
0: คำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
1: เจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
0: พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งผลให้หนังสือการลาออกของพลตำรวจโททวีสินที่ระบุไว้1สิงหาคมนั้นกฎหมายตามพรบตำรวจจะไม่สามารถลาออกได
1: ้สาเหตุเพราะว่าก
0: ฎหมายระบุไว้ว่า
1: ข้าราชการตำรวจใด
0: รายใดอยู่ในระหว่างถูกกรรมการ
1: สอบวินัยร้ายแรงเนี่ย
0: จะไม่สามารถลาออกได้เอวังก็มีด้วยประการละชนีนะคุณหมอทวีสินนะครับ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ครับแม่จุกรูเดี๋ยวนี
1: ้จุกรูเป็นไง
0: จุกรูจุกรูอดีตผู้จัดการธนาคารกระหน่ำยิงญาติแค้นปมที่ดินเสียชีวิต2เจ็บ4เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงๆอ่ะนะ
1: เรื่องของที่ดินอีกแล้ว
0: ปัญหาเรื้อรังมานานกว่า10ปีครับ
1: ไม่น่ามีที่ดินกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารกระหน่ำยิงญาติปมที่ดินจนมีคนเสียชีวิตนะครับที่บางบัวทองนะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ครับตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้ง มีคนถูกยิงเสียชีวิต2ศพบาดเจ็บ4รายเหตุเกิดบริเวณหมู่2ปากซอยสุเหร่าลำลีตำบลละหานครับ
1: อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: จึงไปตรวจสอบครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
1: เป็นยังไง
0: เป็นบ้านหลังเดี่ยว2ชั้นหน้าบ้านประตูพบบ้านหมู่ผู้เสียชีวิตก็คือนายสง่าน
1: ายสง่านามสกุลอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: แมนเมียน
1: อายุ71ปีใส่เสื้อกล้ามสีฟ้า
0: ใส่สโลงสีน้ำตาลครับ
1: โอ้มีสโลงด้วย
0: น่าจะเป็นพี่มุสลิมนะ
1: นั่นสิน
0: อนเสียชีวิตจมกองเลือดห่างไปเล็กน้อยพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็ทราบชื่อว่านางสุดาแมนเมียนแมนนะ
1: อายุ74ปีเนี่ยนะ
0: สวมเสื้อแขนยาวสีแดงลายดอกใส่ผ้าถุงชมพู
1: นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด
0: ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันนะ
1: นอกจากนี้ยังมีคนเจ็บ3รายด้วยกัน
0: ก็คือนายอเนกวันแอร์เลาะหรือบางชิดนะครับ
1: อายุ59ปี
0: อดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งเป็นคนก่อเหตุ
1: ถึงถูกผู้ใหญ่บ้านมัดมือเอาไว้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: ทางด้านของนางสาว
0: นาริสาแมนเมียนแมนลูกสาวผู้เสียชีวิต
1: ให้การบอกว่าวันตอน 6:30 นเนี่ย
0: นายอเนกผู้ก่อเหตุมาที่บ้านแล้วก็เกิดมีปากมีเสียงกัน
1: กับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ครับจึงใช้อาวุธปืนยิงนายสง่าและก็นางธุดา
1: เสียชีวิตส่วนนางสาวอมภาน
0: ายสักรินนางสาวสรารินได้รับบาดเจ็บ
1: 3รายด้วยกัน
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว
1: ้แล้วก็
0: แต่ก็ได้รับบาดเจ็บอะ
1: ได้รับบาดเจ็บแล้วกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับขณะที่นายพิชัยฝ่ายญาติผู้หญิงเสียชีวิตบอกว่า
1: สาเหตุก็มาจากข้อพิพาทเรื่องของปัญหาทางเข้าออกบ้านนะ
0: ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเป็น10ปีแล้วล่ะ
1: ระหว่างน้าเขยและก็น้าสาว
0: กับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะน้าเขยกับน้าสาวของผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ผู้ก่อเหตุต้องการขอขยายพื้นที่พอรถมันเข้าออกลำบากผู้เสียชีวิตก็ไม่ยอมไง
1: ไม่ยอมกันเนี่ยนะ
0: พอตนทราบเรื่องก็จึงรีบเดินทางมาดูที่เกิดเหตุเพราะว่าอยู่ในละแวกเดียวกัน
1: แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ด้วยทั้งผู้ก่อเหตุก็4ราย
0: ตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมามีความกังวลว่าตราบใดยังเคลียร์ปัญหาไม่จบก็อาจจะมีปัญหากันแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
1: ตนก็รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่ยังเล็กอ่ะ
0: ตั้งแต่เด็กจนโต
1: ยันเล็กยันโตเนี่ยนะ
0: ไปมาหาสู่กันตลอดเป็นคนนิสัยดีนะ
1: แล้วก็มีศักดิ์ก็เป็นหลานของแม่ตนนี่แหละ
0: อ้าวมีศักดิ์ไม่ได้เป็นนักร้องเหรอ
1: ไม่ใช่
0: มีศักดิ์นาคลัต
1: อ่ะอันนี้มีศักดิ์เป็นหลานของแม่ตน
0: ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปเนาะ
1: ม
0: าใช้อาวุธปืนยิงกันแล้วก็พี่น้อง
1: เสียชีวิตไป2ศพเจ็บ4รายเนี่ยนะ
0: เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยโอ้ย
1: ว่ากันไปเบื้องต้นก็เตรียมแจ้งข้อหา
0: ครับ
1: ฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนาไว้ก่อนเนี่ยนะ
0: ทะเลาะกันมาเป็น10ปี
1: ไม่น่า
0: อาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรนะ
1: 9มม.เนี่ยนะ
0: เตรียมแจ้งข้อหาแล้วล่ะว่ากันไปศึกสายเลือดนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: ศึกสายเลือด
1: เรื่องของที่ดินมรดกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แ
0: บ่งกันให้มันลงตัวที่คุณก็จะแบ่งให้ใครก็แบ่งไปดิจะแบ่งให้คุณก็แบ่งแบ่งให้เธอก็แบ่ง ไม่แบ่งให้ใครนี่ไม่เหมือนของผมหรอกนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวบ้านปูเนี่ยซ่อมหน้าบ้านเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวใครมีเมียก่อนยกให้คนนั้นเลย
1: แล้วไง
0: ไอ้ตัวเล็กแม่ปูเนี่ยปูยุบบอกจะให้น้องไม่ใช่เหรอแสบจริงๆไปเที่ยวยังไม่กลับเลยสมน้ำหน้าขายปุ๋ยไม่ได้เลย
1: น่านน่าน
0: อ่ะอย่าลืมนะดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงนะทำอะไรก็เหนื่อยทำนู่นนิดก็เหนื่อยทำนู่นหน่อยก็เหนื่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหายใจก็มีกลิ่นออกจากปากด้วยเนี
1: ่
0: ยไบโอดีนะ
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไบโอดีกระปุกละ690บาท
0: 2กระปุก 1,300 4กระปุก1คาราเบล 2,000
1: แจกให้แถมไป1กระปุกเลย
0: ครับ
1: อืม
0: เรื่องของไตถ้าหมอเขาเตือนมาแล้วต้องเชื่อเขาหน่อยเขาเตือนมาระวังนะ
1: เป็นไตเนี่ยนะ
0: ระวังจะโดนฟอกไตนะเบาๆอาหารเค็มซะบ้างพวกโซดมโซเดียมนี่พวกน้ำปลานี่ผงนัวเงี้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ย
1: ออกจากเค็มหมดนะพวก
0: โจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยนะไอ้กินตอนอื่นนะพอได้แล้วกินก่อนนอนมันจะแย่ไตมันจะเสื่อมเมาวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยโปร
1: บิ๊กออยล์โปรบิ๊กออยล์นะ
0: 2กระปุก650
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: 1,300 แถมให้กระปุก1
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: ราคาเหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจดิ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ด
1: รับประทานเลย
0: หรือบางคนอยากจะได้เป็นแคปซูลก
1: ็ทางด้านของ
0: ยาย่าบิง
1: อันนี้เกี่ยวกับตาเหมือนกัน
0: ใช่
1: ยายาบิงกับกระปุกก็800
0: 2กระปุก 1,500 ครับ
1: เป็นแบบแคปซูลนะ
0: ใช
1: ่
0: หลายท่านน่ะสั่งซื้อแล้วซื้ออีกไม่ตอนหลังมาซื้อคนละ2กระปุกเลยนั่นน่ะ
1: ดีแล้วลดไปผัดอีกร้อยหนึ่งอีกร้อย
0: ครับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยจะออกฉี่ได้น้อยฉี่แล้วลงในโป๊ะเท้านะ
1: เอารับประทานโฟกัสนะ
0: กล่องเขียวๆนี่แหละ
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนี่แหละ
0: เจ๊หมูเขาสั่งไปแล้วนะส่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับนะเจ๊หมูนะผมไม่ได้ไปเอง
1: แถวปาโมกก็ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูเขาอะไรครับ
0: พี่สองใบก็ซื้อประจำอ่ะ
1: เ
0: จ๊หมูก็บริการส่งถึงบ้านนะ
1: แน่ทัน
0: สมัยวินมอไซค์ไปเลยปื๊ด80บาทแกขายกล่องนึงได้กำไร85บาทแกยอมเสียค่าวินไป3ไป80บาทมันไปหลายอย่างคุ้มคุ้มซื้ออย่างเดียวแกก็ไม่เอานะก็ต้องคิดค่าส่งนะ
1: นาน
0: นายกสมาคมไก่ครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ค้านรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนี่นำเข้าไก่จากจีน
1: และเป็นไง
0: ชี้ว่าเดี๋ยวต่อไปอนาคตอุตสาหกรรมพังแน่นอน
1: เสี่ยงอุตสาหกรรมพังเนี่ย
0: ไปเอาใจอะไรนักหนาแล้วประเทศจีนน่ะพอเข้ามาก็สีขาวก็ไม่ใช้ใช้แต่สีเทาเนี่ย
1: เข้ามาเยอะนะสีเทาเนี่ยนะ
0: แล้วไก่โอ้ตอนนี้นะไก่เข้ามาเยอะมากเขารู้ไงว่าคนไทยชอบกินแกงเขียวหวานไก
1: ่ไก่เนี่ยนะ
0: เอาเนื้อเข้ามานี่โอ้เดี๋ยวฮะอุตสาหกรรมโรงงานไก่มันจะแย่แล้วนะ
1: เพราะไทยเราก็มีที่ผลิต
0: โอ้โรงงานเนี่ยอะไรเยอะแยะแบบมีทาโก้อะไรพวกเนี้ยนะ
1: แถวใจแถวนู่น
0: สอนดิบสองเนี่ย
1: นู่นก็มี
0: แถวม่วงค่อมมาหน้าม
1: ี
0: โรงงานไก่ของ CP เขานะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเล่าคนไทยจะได้มีงานทำเยอะแยะอย่างนี้แล้วคุณอนุทินคุณอนุมัติเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
1: โอ
0: ้คุณอนุทินคุณฟังผมไหมเนี่ยคุณไม่กล้าพูดหรอกทินนะเพื่อนผม
1: เพื่อนกันไง
0: ใช่
1: ถิ่นไหนอ่ะ
0: ถิ่นเนี่ยอยู่สุโขทัยนะ
1: ถิ่นนครไง
0: ถิ่นนครอีกเขามาบอกมาพูดเขาเป็นเพื่อนกับพี่ตายนะนายกอนุทินนะเรื่องที่เกษียณอายุแล้วได้มาช่วย รัฐบาลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใครจะมาพี่นะอ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะ

สาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: มาที่ญี่ปุ่นเนาะอย่างที่บอกกันเนาะแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะไง อยู่ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย50คน
1: ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างด้วย
0: กระทบบ้านเรือนหลายพันหลังคาเรือน
1: ถนนก็พังเสียหายหลายแห่งด้วยกัน
0: ทางด่วนสะพานทางด่วนเนาะหักกลางเลยอ่ะ
1: นาน
0: นางซามาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่าที่กรุงโตเกียวนะขณะนี้กำลังประเมินความเสียหายจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวรุนแรงดังกล่าวระบุว่
1: า
0: ได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟฟ้าดับไฟไหม้ไฟไหม้ในบางพื้นที
1: ่ถนนพังสะพานก็พังนะ
0: ได้รับความเสียหายรวมถึงอาคารก็พังถล่มด้วย
1: อาคารก็พังถล่มไปด้วยนะ
0: นะครับทีมงานคณะรัฐมนตรีได้ส่งเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์รวมถึงกองกำลังป้องกันตัวเอง
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็หน่วยยามเลยนะ
0: เฝ้ายามเฝ้าคอเข้าตอบสนองยังพื้นที่โดยรับผลกระทบแล้ว
1: รอบไงประชาชนในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุนี่แหละ
0: ติดตามข้อมูลประกาศการอพยพอย่างเป็นทางการในท้องถิ่นผ่านวิทยุและก็โทรทัศน์อย่างใกล้ชิดเนี่ยเร
1: ื่อง
0: วิทยุมีความสำคัญจริงนะซื้อได้เลยนะตอนนี้ยังมีอยู่นะ
1: วิทยุทานซิสเตอร์
0: นะมีวิทยุก็เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: และฟังข่าวของเราสองคนเนี่ย
1: ทั้งช้างทั้งหมูนี่แหละ
0: เครื่องนึงก็600บาทนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นแว๊บๆนะมียอดผู้เสียชีวิตนะมียอดผู้เสียชีวิตของเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมีป่ะไม่รู้
1: แผ่นดินไหวไง
0: เธอรู้วันนี้ใครขับรถเข้ากรุงเทพในทางด่วนเขาไม่เก็บตังค์นะ
1: ฟรีไง
0: ฟรี
1: วันพระนี่ฟรีใช่ไหม
0: วันอาสาฬหบูชาเนี่ยฟรีครับผ่านทางด่วนแม่แล้วเราไม่ได้ไปซะด้วยดิไม่รู้จะไปทำไม
1: ไม่มีเวลาได้เข้าไปนะ
0: มีเวลาแต่ไม่รู้มีรูปไปทำไม
1: อ่
0: ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเสียชีวิตเพิ่มอีก13ศพครับ
1: โอ้โห
0: ต้องระงับการเดินรถชินคันเซ็นบางส่วนนะฮะก็เพิ่มอีก13เป็นเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ยังรายละเอียดยังมาไม่ครบนะ
1: ผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: มีตอนเหตุระเบิดเนี่ย3ศพแล้วนะนะครับเพิ่มล่าสุดเพิ่มเป็น13แล้วครับ
1: เป็น13รายแล้วก็ว่ากันไป
0: ครับจากเหตุการณ์ญี่ปุ่นนะฮะ
1: แผ่นดินไหวนะ
0: แผ่นดินไหวครับ
1: เอาญี่ปุ่นพอนะ
0: ไม่ต้องมาบ้านเรานะบ้านเราสตง.แล้วพอแล้วไม่ต้องยุ่งกับเขา
1: บ้านเราก็จะมีแต่แบงค์ปลอมอะตอนนี
0: ้แบงค์ปลอมเนี่ยนะคุณ
1: ระว
0: ัง
1: กัน
0: เอ
1: าไว้
0: ต้องระวังกันเข้าไว้บางคนเนี่ยเดินมาบอกพี
1: ่
0: ผมไปซื้ออะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมมีแต่แบงค์พันทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: อ๋อ
0: เออ
1: วิธีการ
0: พี่โอนเงินให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมให้เงินสดพี
1: ่
0: เงินในบัญชีผมก็ไม่มีผมมีแต่แบงค์พัน
1: โอ้มันมีแบบนี้แล้ว
0: มีสิพี่โอนเงินมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมให้แบงค์ใบแล้วพี่ผมจะได้เอาเงินไปซื้อนู่นนี่นั่นไม่ค้าเขารับโอนแต่บ้านไม่มีแบไม่มีทอนอะไรอย่างเงี้ย
1: นาน
0: เอาซะเลยนะฮะผู้สื่อข่าวไปพบนางสาวอรวรรณ
1: และก็นายปริญญากร
0: เจ้าของร้านสปรีมือถือ
1: ร้านมือถือไง
0: ที่ชุมพรเนี่ย
1: อ้าวคนชุมพรฟังเอาไว้นะ
0: ที่ถนนสายชุมพรสปรืออำเภอปะทิวนี่แหละครับ
1: หลังจากมีเหยื่อที่

0: เกือบตกเป็นเหยื่อแก๊งธนบัตรปลอมแล้ว
1: เจ้าของถือโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: คุณอรวรรณบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขณะเปิดร้านมีชาย2คน
1: 3โมงเย็นเนี่ยนะ
0: ขี่รถจักรยานฮอนด้าว่าแป๊บว่าแป๊บมาม
1: ายังไง
0: ไม่ทราบแต่มันมาขอช่วยโอนเงินเข้าบัญชีหน่อยชายที่พูดนั้นน่ะสำเนียงเป็นคนอำเภอท่าแซะแหละ
1: เขาฟังสำเนียงรู้
0: เขาฟังสำเนียงรู้นี่เป็นคนท่าแซะ
1: สุโขทัยพูดยังไงพิษณุโลกพูดยังไง
0: สุโขทัย9อำเภอยังพูดไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือนกันไง
0: ฟังดูประเดี๋ยวประดาเหมือนกันคนอีสานเนี่ยเขารู้เลยว่านี่คนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรผมพูดให้ตายเขาก็รู้ว่าไม่ใช่คนอีสาน
1: นั่นอันนี้แสดงไง
0: เขาขอเลขบัญชีปลายทาง
1: แล้วไง
0: พบว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับผู้ชายที่มาด้วยกัน
1: อ่ะก็
0: แต่ก็
1: ไม่ได้เอะใจ
0: ก็จึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนชายคนเดียวก็หยิบธนบัตรใบละพันมาก
1: ี่ใบอ่ะ
0: 5ใบ
1: แล้วก็ส่งให้อ
0: ย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบธนบัตรอย่างละเอียดทั้งการส่องลายน้ำรวมถึงการใช้ปากกาตรวจธนบัตรพบว่าไม่มีภาพบรมชายลักษณ
1: ์อ้าว
0: กระดาษหนาผิดปกติ
1: กระดาษหนาผิดปกติ
0: ขอจะยืนยันว่ามีธนบัตรปลอม4ใบของจริงมีใบเดียว
1: ของจริงใบเดียว
0: จึงแจ้งให้ชายทั้งคนทันทีว่าเฮ้ย
1: มันเป็นยังไง
0: ของปลอม
1: มันเป็นบัตรแบงค์ปลอม
0: ชายคนเดิมบอกว่าไม่ทราบเป็นธนบัตรปลอมหรอก
1: แล้วอ้างว่า
0: ได้รับเงินมาจากพี่ทอดเดิง
1: รับไปทอดเดิง
0: ของร้านแจ้งว่าจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให
1: ้
0: ส่วนธนบัตรปลอมทั้ง4ใบจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความ
1: ทำให้ทั้ง2คนมียังไง
0: ใจตนก
1: ตกกระจาย
0: รีบเดินออกจากร้านขี่รถจักรยานไปอย่างรวดเร็ว
1: เอาไปเอาเงินปลอมไปแล้ว
0: นางสาวอรวรรณบอกเอ้ยทำไมไม่เอาเงินปลอมนี่เคยได้ยินเขามาบอกแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: ดีนะเราฉลาดไวไง
1: คนฉลาดเนี่ยไม่เสียทีขาว
0: ไอพี่โอนเงินมาให้ผมก่อนหรือจะให้แบงค์ไปเนี่ยเป็นไงทีนี้ก็นำธนบัตรปลอมทั้งหมดไปแจ้งความตำรวจที่
1: ที่โรงพักกันเลย
0: สภ.ประทิวนะ
1: ไว้เป็นหลักฐานเด้
0: ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามไอ้สองคนเนี้ย
1: ทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายเน
0: ี่ยแล้วหลอกใครไม่หลอกมาหลอกคนยุมพร
1: คนยุมพรนี่เขาฉลาดเนี่ย
0: ไม่เชื่อไปร้านยีน100สิ
1: ไปซื้อสินค้าคนได้เน
0: ี่ยไปซื้อกางเกงยีนสักตัวนึง
1: เ
0: สียงบึ้มสนั่นเมืองอีกแล้วครับ
1: เรื่องอะไร
0: นึกว่าระเบิดที่ไหนได้ถังบรรจุคลอรีนระเบิดของการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดครับ
1: ที่ภูเก็ตเลยหรือไง
0: ครับผม
1: เมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะ
0: ระเบิดได้ไงไม่รู้เนาะที่เทศบาลนครภูเก็ตครับถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่
1: นาน
0: คนก็ตกกระจายกันเลยเจ้าหน้าที่ผมประปาไปภาษารถดับเพลิงมาดูหน่อยมันตั้ง4
1: ค
0: ัน
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วเป็น
0: แล้วก็เป็นของเทศบาลตำบลรัศดาอีก2คันรวมเป็น6คันเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ตช่วยกันนะครับใช้สารเคมีเร่งเข้าตรวจสอบอ้าวที่จทล.เวลาหมดแล้วนะ
1: ล่ำลากันไป
0: เดี๋ยวที่อื่นยังอยู่กันต่อได้นี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เย็นนี้สี่โมงเย็นก็อย่าลืมไปกันก็แล้วกันที่
1: ตลาดนัดนะ
0: หน้าวัดประดับนะ
1: ตำบลบางระจัน
0: อำเภอค่ายบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ล่ำลากันไปเลยนะที่จทล.นะยังเหลือที่ชุมพรนิดหน่อยกันแล้วกันนะ
1: นาน
0: เจ้าหน้าที่มูลที่ธรรมะภูเก็ตก็ได้ปิดกั้นพื้นที่
1: ปิดกั้นเอาไว
0: ้เส้นทางที่ผ่านเข้าออกเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยเนาะ
1: นาน
0: ครับผม
1: เรื่องของระเบิดเนี่ยนะ
0: เรื่องของระเบิด
1: ล
0: ูกจ้างหนุ่มกลับจากงานบวชรถตกบ่อน้ำทั้งนั้นแหละ
1: เสียชีวิตในมหาวิทยาลัยเลย
0: ครับผม
1: ไปหน้าเลย
0: ไปงานบวชกลับมาเนี่ย
1: นครศรีธรรมราช
0: อำเภอท่าตะลาไง
1: โอ้
0: แม่ท่าตะลาไปแต่ละเมื่อกี้เนี่ยไม่อยู่ฟังข่าวตัวเองเลยนั่นน่ะ
1: นั่น
0: มีคนเสียชีวิตชื่อว่าวีรยุทธ์ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่บ่อบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัย
1: สภาพศพลอยอยู่ในบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียเนี่ย
0: เสียชีวิตมาแล้ววันหนึ่งอ่ะ
1: เอามีรถด้วยนี่นะ
0: ขับตกไปในรถพร้อมรถเลยไงไปงานบวชขับมาไงหายตัวหายตัวไปทั้งวันน่ะ
1: ไม่น่าไปงานบวชเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ญาติกันไงกระทั่งมีคนไปพบรถของแกแหละ
1: นั่นท้ายโผล่ขึ้นมาไง
0: เห็นแต่กระบะ
2: เพียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
0: โ
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการต่างประเทศเปิดช่องทางติดต่อคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเปิดช่องทางติดต่อคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะยันคนไทย455คนปลอดภัยดีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและยังกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงที่หยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าและประปาในหลายพื้นที่ส่วนคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประมาณ455คนนั้นสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาและแก๊สเป็นการช่วข่าวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม69ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำหรือชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาน้ำท่วมแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม02-2485-115สำหรับถนนสายหลักหรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงขอให้เตรียมรับสถานการณ์จากภัยระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดตารางเวลาน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28 ขออภัยครับ28กรกฎาคม2569มทบ37จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์กันทวินาหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยได้ดำเนินการปลูกต้นชัยพฤกษ์จำนวน200ต้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ลดมลพิษทางอากาศสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสา904กำลังพลภายในค่ายเมงรายมหาราชรดจิตอาสาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่37ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
6: เอาทานเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรเอาสุขใจเป็นรางวัลชีวิตวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์ย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: ไม่ต้องกลัวหนาว
1: ไม่ต้องกลัวเหลือง
0: เตี้ย
1: แคระ
0: แกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: ฮัลโหลค่ะคุณปุ้ม
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าป้าจงรักเด้อจะสั่งยา
3: จ้
2: าไรวักไร
3: จ
2: ้
3: า
2: เอาอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเอานั่นตามมาคุณปุ้มเฮ้ยได้ผลเกินคาดเลยแต่ข้าวเยอะจากไม่เคยได้เลย
3: อุ้ย
2: ก้าวไล่คนอื่นเขาได้กันแก่3เกียน4เกียนป้าได้ต้อง7เกียน7เกียน50ถังเกือบได้ไล่ละได้ละ80ถัง
3: แล้วรอบนี้ที่ตามที่ผมบอกก็จะได้ไล่ละเกวียน
2: สาธุแม่เลยขอให้ไล่จริงๆเถอะ
3: เขาก็ได้กันอย่างนี้นะคะถ้าใช้วัคซีนไล่ตลอด
2: ใช่บอกใช้ดีมากก็ยังบอกลูกสาวบอกว่าเนี่ยลองใช้บอกหนูมีเบอร์ป้าหนูมีเบอร์ลูกสาวของตาน่ะนั่นแหละเดี๋ยวถึงพวกจะส่งมาวันไหนจะบอกป้าป้าจะได้เตรียมตังค์ไว้เด้อ
3: ป้าชื่อ
2: จงรักคงสมบูรณ์
3: จ้ะวัน
2: จ้ะ
3: วันศุกร์ค่ะ
2: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะ
3: วันศุกร์950ขอบคุณค่ะ
2: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูก

0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: ปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรอย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรอย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคราสนิมแคนเกอร์แอนแทรคโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีเนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเ เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081-290-1691
8: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยวันที่29กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมทำคลิปสื่อสารภาษาไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5มา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจ
14: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสุก
14: ยาหอมเทพจิตรา5มา
13: อมแล้วชื่นใจ
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
11: เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยวันที่29กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ต่างประเทศในประเทศไทยร่วมทำคลิปสื่อสารภาษาไทยคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
17: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนประจำประเทศไทยจาก30ประเทศร่วมจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์การใช้ภาษาไทยทั้งการกล่าวคำสวัสดีทั้งการเปรียบเทียบคำในภาษาของตนกับคำไทยที่ออกเสียงใกล้เคียงกันการนำคำฮิตในสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ตลอดจนการฝึกออกเสียงคำไทยที่ยากด้วยความตั้งใจพร้อมกล่าวคำอวยพรให้คนไทยสนุกและมีความสุขกับการใช้ภาษาไทยด้วยสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์สร้างทั้งรอยยิ้มความประทับใจและสะท้อนมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศผ่านภาษาและวัฒนธรรมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
11: เสียงวรรณยุกต์ที่สูงต่ำราวกับเสียงดนตรีตัวอักษรที่ตวัดเส้นสายอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้คือภาษาไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
19: วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่ย้ำเตือนให้ตระหนักว่าภาษาไทยนั้นไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นเบ้าหลอมที่รวบรวมและสืบทอดเอกลักษณ์ค่านิยมรวมไปถึงภูมิปัญญาของความเป็นไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงามในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนไวภาษาไทยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทว่าความงดงามและถูกต้องยังคงเป็นสิ่งสำคัญภาษาไทยนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับสากลโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกระแสความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาหลักของโลกในเชิงธุรกิจหรือการทูตแต่ภาษาไทยได้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองและมีผู้เลือกเรียนเป็นภาษาที่3มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีกำหนดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทยและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสำหรับปี2569กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีมอบเข็มและโล่เทิดทูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการยกย่องด้านภาษาไทยรางวัลเพชรในเพลงและรางวัลการประกวดคลิปการอ่านเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
20: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
11: เวลาฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
22: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
23: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
22: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
23: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
22: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
23: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
23: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
23: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
23: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
21: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ทักทายคุณผู้ฟังในช่วง Top Trend Today กับอามอมรเทพทางคนลุกทุ่ง FM 103และแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะครับคุณผู้ฟังครับมีชาวโซเชียลแชร์กันมานะครับเรื่องของการสูบบุหรี่ในบ้านของตนเองแต่ควันลอยเข้าบ้านคนอื่นอาจโดนฟ้องร้องได้จริงหรือไม่ฟังกันดีๆนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จริงนะครับแชร์ต่อกันได้เลยนะเพราะว่าการสูบบุหรี่ภายในบ้านของตนเองแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่หากควันหรือว่ากลิ่นนะครับลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความเดือดร้อนนะครับอาจเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับหากได้รับความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบนะครับเตรียมรวบรวมหลักฐานและแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นได้ทันทีทั้งที่สำนักงานเขตเทศบาลหรือว่าทางอบต.ให้เข้าตรวจสอบนะครับหากเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้แก้ไขหรือว่าระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ผู้ก่อเหตุไม่ปฏิบัติตามหรือว่าเพิกเฉยและฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีความผิดตามมาตรา74ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับทางที่ดีแล้วอย่าสูบบุหรี่ดีกว่านะครับเพราะว่านอกจากจะสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอีกด้วยครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนัทค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องอีก1วันนะครับ
0: ค่ะก็เป็นวันหยุดราชการต่ออีก1วันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะก
1: ็
0: เชื่อว่าตั้งแต่เช้ามานี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็คงไปทําบุญกันนะคะก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปเข้าวัดเข้าวานะคะพาลูกหลานไปทำบุญแล้วก็นอกจากการทำบุญด้วยการไปเข้าวัดแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการรักษาศีลนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสก็ถือว่าเป็นบุญด้วยเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะครับอย่างมีความสุขเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวที่ต่อเนื่อง3วันกลางสัปดาห
0: ์
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แล้วก็วันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชารวมถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาอีกด้วยเนี่ยนะครับก็
0: เป็น
1: ในส่วนของส
0: ั
1: ปดาห์วันส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยนะครับเข้าพรรษาคุณมาศณัฐมนต์ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็มักจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลบางทีเนี่ยปู่ย่าตายายที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับก็นิยมกันปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับรักษาศีลตลอดทั้งพรรษาแล้วก็อีกหนึ่งโครงการกิจกรรม
0: ก่อนจะเข้าวัดก็มีการถวายเทียนด้วยหรือเปล่าเทียนพรรษาไง
1: อ๋อเนี่ยนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลง
0: เป็นหลอดไฟ
1: เป็นหลอดไฟนะครับให้เข้ากับยุคกับสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราพูดถึงบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องราวข่าวสารที่เราได้ตระเตรียมมาในวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยากาศในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเต็มไปด้วยความคึกคักบรรยากาศห้อมล้อมไปด้วยความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต่างก็ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับส่วนกลางในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเราได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่พิธีตักบาตรช่วงเช้าแล้วแล้วก็ช่วงค่ำ 19:00 น.
0: จุดเทียน
1: 29 นาทีนะครับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลปลื้มอกปลื้มใจนะครับ
0: ทั้งวันเลยตลอดทั้งวันนี้มีแต่เรื่องที่เป็นมงคลนะคะโดยเฉพาะงานสำคัญที่กรุงเทพมหานครหลายท่านก็คงจะไปมาแล้วนะคะก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิต
1: อ๋อเนี่ยนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับอาจารย์สุธีคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังครับท่านบอกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับ26ที่มีการตักบาตร
0: ทางน
1: ้
0: ำ
1: ก็ยังไปกันได้อยู่นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันที่วันนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้29กรกฎาคมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติไทยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมของทุกปีแต่ก็จะมีบางห้วงที่ก็คาบเกี่ยวไปในเดือนสิงหาคมด้วยเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการนะครับอย่างเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตรสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับที่ป่าอิสิปาตนะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยครับ
0: อันนี้เหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์ที่2ค่ะคือการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกถือเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาค่ะเหตุการณ์ที่3นะคะเป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็ประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะคะ
1: คือ
0: ท่านตรัสรู้ท่านก็เผยแผ่ธรรมะด้วยนะคะ
1: นี่นะครับก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคุณผู้ฟังครับพุทธศาสนิกชนเราในประเทศไทย เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอย่างวันอาสาฬหบูชาสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตก็คือการทำบุญตักบาตรการทำทานการรักษาศีลนะครับการงดการทำบาปทั้งปวงนะครับการเข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมส่วนช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ชำระจิตใจนะครับให้เกิดความผ่องใสและก็มีความสุขครับ
0: บางทีนะคะช่วงที่ผ่านมาเราทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลานึกถึงเนาะกลับมาดูแลร่างกายเดี๋ยวไม่พอเราต้องกลับมาดูแลเรื่องของจิตใจของเราก็คือการเมื่อกี้ที่คุณบอกก็คือชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส
1: สำคัญนะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และเนื่องในช่วงเทศกาลสำคัญของพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในปีนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณวัดใกล้บ้านหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่เขามีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของกรมการศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดกิจกรรมอยู่แล้วล่ะพี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าเอาจริงๆนะถ้าสมมติไม่สะดวกไปที่บ้านเนี่ยไม่สะดวกไปที่วัดเราสามารถที่จะทำที่บ้านได้
0: ค่ะทำบ้านให้เป็นเหมือนที่วัดนะ
1: เนี่ยนะครับอยู่ที่จิตใจของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะลดละเลิกอบายมุขเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือว่าอบายมุขต่างๆในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเพื่อใครก็แล้วแต่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลหรือว่าจะเลิกบางคนเนี่ยเลิกเพราะครอบครัวนะครับเลิกเพราะลูกเลิกเพราะเมียเลิกเพราะคนที่บ้านที่เรารักเนี่ยนะครับ
0: สิ่งที่ได้ก็ได้กับตัวเราเองนั่นแหละ
1: ถูกต้องครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับดีมากๆเลยทีเดียวฮะนอกจากนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับ29กรกฎาคมเนี่ยวันนี้ยังถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นวันที่อยากจะชวนให้คนไทยเราทุกคนนะครับร่วมกันระลึกแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยครับ
0: จริงภาษาไทยเนี่ยนะคะแค่บางคำง่ายๆเนี่ยเรายังสะกดกันผิดเลยนะคุณอย่างคำว่าคะกับขา
1: ใช้ยังไง
0: ผิดกันเยอะนะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เรามีการใช้โซเชียลมีเดียเล่นไลน์เล่นอะไรเนี่ยให้เปลี่ยนเยอะนะ
1: เวลาพูด
0: เติมไม่เอกไม่เติม
1: เวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคุณมาทัศน์แต่ถ้าเวลาพิมพ์เนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้ว
0: นะ
1: บางคนเขียนนะค่ะ
0: มีไม่เอกใช่ไหม
1: เนี่
0: ยคำง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังพลาดกันได
1: ้ก็ร่วมกันอนุรักษ์ให้ถูกต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการสืบสานแล้วก็รักษาเรื่องของวัฒนธรรมอดีตทางภาษานะครับที่ก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ผมเคยไปอ่านเจอนะครับเป็นบทความหนึ่งก็บอกว่าภาษาเขารวบรวมภาษาทั่วโลกภาษาใดที่มีความยากแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากที่สุด
0: เป็นไงคะเข้ารอบไหมภาษาไทย
1: อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับของเราต้องเข้ารอบนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของทักษะภาษาไทยของเราเบื้องต้นเนี่ยเสียงที่เปลี่ยนไปความหมายก็เปลี่ยนตามไปด้วย
0: นะครับ
1: เรามี5เสียง5วรรณยุกต์อ่ะนะฮะเวลาผันเสียงไปแล้วความหมายก็เปลี่ยนตามเสียงนั้นไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังครับอันนี้จัดทำโดยคุณสุธีสุขสากลน่าติดตามรับฟังมากๆนะครับอาจารย์ท่านรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจไว้เต็มเลยทีเดียวนะฮ
0: ะ
1: เดี๋ยวเราไปติดตามกันที่รายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ
2: ภาษาไทยนี้หนอคือมรดกควรสาธกยกไว้ในเหตุผลในฐานะที่ทรงค่าภาษาตนเราทุกคนภาคภูมิใจไปนิรันดร์ภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงรากเหง้าอารยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เด่นชัดที่สุดในโลกเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ถูกหล่อหลอมแล้วก็สืบทอดผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษการมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนในชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่านี้วันภาษาไทยแห่งชาติจึงถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505 ณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในใจคนไทยเสมอมาว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาติเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งภาษาที่ทรงห่วงใยในการรักษาคุณค่าของภาษาประจำชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งภาษาไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายทั้งการใช้คำแสดงการสะกดคำที่ผิดเพี้ยนในโลกออนไลน์หรือการละเลยไวยากรณ์ที่ถูกต้องการปลูกฝังความรักในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาผ่านกระบวนการพูดอ่านเขียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ร่วมใจรักษาด้วยความภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ภาษาไทยคือจิตวิญญาณที่ผูกพันคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมความประณีตและความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ถ้อยคำและท่วงทำนองของภาษาไว้อย่างงดงามเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยด้วยการตระหนักรู้ใช้ภาษาอย่างรู้คุณค่าปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้ภาษาไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
0: ค่ะขอบคุณคุณสุธีนะคะสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีแล้วก็พิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยวันที่29กรกฎาคมวันนี้ค่ะยังถือว่าเป็นช่วงของการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะคะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569จึงปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้ทั้งวันเลยค่ะ
1: ครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ8นาฬิกาถึงเที่ยงตรงนะฮะก็ประตูทางเข้าออกเนี่ยก็แจ้งให้ใช้ประตูสวัสดิโสภาทางเดียวนะครับแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดเข้าถวายสการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันขณะเดียวกันนะครับสำนักพระราชวังก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐินะครับเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทที่ว่าพุทโธเมนาโถนะครับคำแปลก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าต่อมาก็คือธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วก็สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าก็ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ย
0: นี่ไงที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันมีได้นะ
1: ที่บ้านก็ได้
0: ช่วงที่เราทำกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละเราก็ระลึกนึกถึง พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถแล้วก็สังโฆเมนาโถใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ระลึกย้ำๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ทุกอริยบทเลยคุณมาท่านมนคุณผู้ฟังครับนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้เขาเชิญชวนมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหรือว่าทำต่อเนื่องไปได้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาธิสะเบียงบุญซึ่งก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับร่วมกิจกรรมก็จะมีในเรื่องของระบบการบันทึกเวลาต่างๆแล้วก็คำแนะนำการปฏิบัติด้วยครับ
0: ค่ะแสดงว่าคุณณัฏฐาต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้บ่อยแน่เลยค่ะ
1: เคยเข้าอยู
0: ่ค่ะค่ะและขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้พูดนะคะ26ถึง30กรกฎาคมนะคะ
1: ครับก็สามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันได้เนี่ยนะครับ
0: ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันไหมคุณมาณัฐมนครับ
0: พักฟังเพลงกันดีกว่านะคะวันนี้มีเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรามาฝากกันค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่ที่ได้เปิดฟังไปเนี่ยนะครับก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราถ้าเราได้ฟังเนื้อหาคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับไพเราะมากๆแล้วก็เป็นความหมายที่ดีมากๆนะครับ
3: เรารักประเทศของเราขึ้นเยอะเลยนะ
2: จากผืนดินศิลป์จากนาทีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะดูไปตรงไหนนะครับประเทศของเราเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันอยู่ทุกแหล่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งผืนดินแล้วก็ในน้ำเลยครับ
3: ก็รวมถึงพวกเราคนไทยก็ต้องมีส่วนทำให้ประเทศเราหน้าอยู่นะสามัคคีกันไว้เหมือนชื่อรายการของเรารู้รักสามัคคีค่ะ
2: ครับก็นี่นะครับอีกหนึ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ด้านต่างๆนะครับถ้าเราจะไม่พูดถึงด้านนี้ไม่ได้เลยนะครับเรื่องของจิตอาสานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงปลูกฝังเรื่องความเสียสละและความมั่นคงของชาติพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์นะครับว่าความมั่นคงที่แท้จริงของชาติเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่สังคมต้องเข้มแข็งจากภายในก่อนนะครับจึงทรงแนะนำนะครับแล้วก็นำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการหล่อหลอมความสมัครสมาสามัคคีแล้วก็การปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาตินะครับผ่านโครงการที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างมากนะครับโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
3: ค่ะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อส่วนรวมแล้วก็รู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครอบคลุมการมีส่วนร่วมทั้งงานพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือยามภัยพิบัติแล้วก็ภารกิจแห่งความเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศเราไม่ว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ใดภาพของประชาชนจิตอาสาเรานึกภาพตามเลยนะภาพของประชาชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เคียงบ่าเคียงไหลบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันล้วนเป็นที่ประจักษ์พยานถึงความสำเร็จของการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะค่ะ
2: ครับก็เรามักจะเห็นนะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับที่เวลาลงพื้นที่เนี่ยเครื่องแบบที่คุ้นตานะครับก็คือหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะฮะลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆเคียงข้างกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็บางเหตุการณ์เนี่ยอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นพี่ๆจิตอาสาเหล่านี้เคียงข้างนะครับ
3: ไปร่วมด้วย
2: ในการดูแลประชาชน

0: มอย่างที่บอกไปนะครับพระราชวิสัยทัศน์ด้านงานจิตอาสาคุณผู้ฟังครับจึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชาตินะฮะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงจากภายในแล้วก็เพื่อให้สังคมไทยสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งและร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานดังนี้นะครับเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นเองครับ
1: มีเน้นตอนท้ายด้วยนะว่าด้วยความไม่ประมาทใช่ค่ะต้องใช้ชีวิตด้วยสตินะคะด้วยความที่ไม่ประมาทก็จะทำให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดี
0: ค่
1: ะนี่ก็เป็นพระราชเป็นคำขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านจิตอาสาค่ะจึงมีการปลุกกระแสสังคมนะคะให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในส่วนของกองทัพบกเนี่ยในวันสำคัญต่างๆเราจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆในวันสำคัญนะคะเช่นอาจจะมีการเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะรอบค่ายอย่างเงี้ยนะคะการดูแลทำความสะอาดวัดวาอารามมีการเช็ดถูทำความสะอาดนะคะกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลองหรือว่าขยะต่างๆนะคะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพเหล่านี้นะครับเราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นได้บ่อยด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี้ยเราได้เห็นกันค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเรียงกันนะครับเมื่อวานนี้ก็
1: ม
0: ีวันนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวต่อๆไปก็มีเช่นเดียวกันนะครับอยากจะโฟกัสนิดหนึ่งนะครับ
1: โฟกัสงานไหนดี
0: ถ้าสมมติว่าเราได้ไปดูงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานใหญ่ๆของกองทัพบกเลยที่มีการจัดร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะต้องเป็นงานที่จัดขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะครับที่ตำบลบางสีเมือง
1: เมื่อวันที่14ใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับซึ่งในการจัดงานวันนั้นน่ะนะฮะกองทัพบกก็ร่วมกับส่วนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานด้วยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นในช่วงของวันศุกร์24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นเลยทีเดียวซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญมากมายหลักๆเนี่ยนะก
1: ็
0: คือการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับพี่น้องประชาชนก็ร่วมใช้บริการนะครับอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมีการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับมีบริการตัดผมฟรีแล้วก็จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองนะครับมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาท่านก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมด้วยครับ
1: อันนี้คุณพูดถึงงานเมื่อวันศุกร์ที่24ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ดิฉันเลยขออนุญาตย้อนไป22กรกฎาคมหน่อยแล้วการวันพุธนะคะเพราะว่ามีงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับจิตอาสาด้วยเหมือนกันเขาจัดที่ปราจีนบุรีบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเรียกง่ายๆเลยว่าเขื่อนห้วยสมงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยท่านผู้บัญชาการบกนะคะพลเอกพนากแล้วปลอดทุกข์เนี่ยท่านไปเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้จะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะในอันนี
0: ้
1: โดยในวันนั้นนะคะก็มีทางท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยให้การต้อนรับด้วยท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณค่ะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำลังพลกองทัพบกผู้แทนส่วนราชการน้องๆเยาวชนก็มาแล้วก็อย่างที่บอกก็คือประชาชนจิตอาสามาพร้อมกับเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ผ้าพันคอกับหมวกนั่นเองนะคะก็มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยได้มีการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะ
0: ครับก็จิตอาสาพระราชทานนะครับหนึ่งในพระราชโอวาท ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณวันนี้ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในช่วงกลางวันของวันหยุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะฮะในรายการครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคีกมรรคเป็นหนทางพร้อมเพียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นความทุกขโทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานและมีบรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่จังหวัดพิษณุโลกคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานครับ
7: บรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างคึกคักโดยนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหมู่คณะส่วนราชการประชาชนจำนวนมากกว่า500คนร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวสัมผัสกับวิถีพุทธและระลึกถึงวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถสูตรจนกระทั่งเกิดพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กงล้อแห่งธรรมะจึงเคลื่อนที่ไปได้มาจบจนปัจจุบันทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการฟังธรรมการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปสุรเชษฐ์มากรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3เส้นทางในวันหยุดตั้งแต่วันอังคารที่28จนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้โดยตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 24:00 นโดยมีพื้นที่คือทางพิเศษเฉลิมนครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าทางด่วนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ด้วยสถานการเหลี่ยมทองรายงาน
9: หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักทางสายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ บต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ถยนต์แท้แก่ไม่ทันยังไม่มีใครรักษาแพร่ใจให้พี่จึงขอเป็นโสดอยู่อย่างนี้เพราะยังไม่มีคู่มันอายุอนามก็23ปีกว่าบวชเรียนแล้ว1พรรษาตอนนี้พี่เป็นทหารลูกชายคนเดียวยิ่งได้จะเกี่ยวก็เชิญพี่มีหัวใจแต่ไร้เงินถ้ารักแล้วเชิญที่บ้าน

เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า FC ฮะแฟนคลับฮะแฟนประจำขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์นะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าแฟนประจำส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับล้วนแต่เป็นแฟนประจำเนาะแฟนชั่วคราวหรือแฟนประจำเนี่ย แล้วท่านบอกฟังสุภาษิตทุกช่วงเลยถ้าไม่เรียกว่าแฟนประจำแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่า FC แฟนคลับเนาะทันสมัยนิดนึง ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับทักทายชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันอาสาฬหบูชานะครับเรียกว่าวันอาสาฬหบูชานะครับและท่านก็เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าจำขึ้นใจเลยล่ะสุภาษิตอ่านในพจนานุกรมถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงนะอ่านมานานและครูบาอาจารย์ก็สอนให้อ่านว่าวันอาสาฬหบูชาครับวันพระใหญ่ๆนี่มี3วันด้วยกันนะครับวันมาฆบูชาผ่านมาแล้วครับวันวิสาขบูชาก็ผ่านมาแล้วแล้วก็มีอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬบูชานะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันเพ็ญคือขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเกิดพระภิกษุรูปแรกและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะครับแสดงปฐมเทศนานะครับเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ณป่าอีสิบปตะมฤคทยวันณเมืองบารานสีณเมืองพารานสีพระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบทจึงเป็นพระสงฆ์เป็นสาวกรูปแรกในโลกนะครับแล้วก็มีพระรัตนตรัยครบถ้วนทำให้วันนี้นะครับตรงกับวันนั้นซึ่งมีพระรัตนตรัยครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สมบูรณ์เป็นครั้งแรกครับหลักธรรมสำคัญทรงแสดงหลักอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกิจกรรมของประเทศไทยรวมทั้งชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็คือทำบุญตักบาตรไปวัดเพื่อถวายพัตตาหารและตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาฟังพระสงฆ์แสดงธรรมและก็ศึกษาหลักคำสอนที่ขาดเสียไม่ได้นะครับเวียนเทียนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถแต่ท่านวิหารนะไม่มีอุโบสถก็วิหารศาลาหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสัญลักษณ์นะครับทางพุทธศาสนาก็เวียนเดิมทีเดียวก็จะเวียนในเวลาเย็นเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขากลางวันก็เวียนกันแล้วนะฮะบอกสะดวกนะหลายท้องที่ไปเวียนในช่วงกลางวันแล้วก็ไปเวียนในช่วงกลางคืนด้วยตอนเย็นด้วยแล้วแต่ท่านจะนะฮะสะดวกก็แล้วกันนี่คือเรื่องราวนะครับวันสำคัญทางวันอาสาฬหบูชาและจะมีแบบนี้ทุกปี
พอเป็นวันถัดไปก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองคือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเมื่อวานเนี่ยทั้งหน่วยราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจก็หยุดกันคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้คือวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันหนึ่งคือวันเข้าพรรษานะครับก็บอกว่าธนาคารไม่หยุดนะพรุ่งนี้วันธนาคารไม่หยุดนะครับท่านที่มีภารกิจเกี่ยวกับจะไปเบิกไปถอนทำธุรกรรมทางการเงินก็สามารถไปได้ที่ธนาคารทุกสาขาทุกแห่งนะครับส่วนวันศุกร์นั้นทำงานปกติแต่ว่าหลายคนละลากันอีกวันหนึ่งตอนนี้หยุดยาวกันไปเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกนะครับหลายท่านไปทำบุญมาเนาะหลายท่านก็ไม่ได้ไปทำบุญก็หลายท่านก็ไม่ว่างก็ฝากปัจจัยเมตตาการทำบุญแล้วก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับแห่เทียนเข้าพรรษากันวันนี้แหละนะครับถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะแล้วก็ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์นะครับและพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษานี่คือพระสงฆ์เนี่ยจะไม่เดินทางไปไหนเลยจะต้องอยู่วัด3เดือนวัดใดวัดหนึ่งนะครับ3เดือนเต็มๆนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะและที่สำคัญที่เป็นโครงการใหญ่ของคนไทยเลยเขาบอกว่ารณรงค์หยุดเล่าเข้าพรรษาเขาบอกว่าวันนี้ก็หยุดได้แล้วเพราะวันนี้วันพระหลายท่านก็เฉลิมฉลองตั้งแต่วันก่อนเนาะเล่นเอาหมอบราบคาบเลย คือว่าเตรียมแล้วเตรียมตัวจะเข้าพรรษาจะหยุดนะก็อย่าแหกพรรษากันแล้วกันหลายท่านเข้าพรรษาไปได้ 3-4 วันแหกพรรษาแล้วไปดื่มเหล้ากันต่อบอกทำไมถึงดื่มเหล้ากันล่ะทำไมล่ะเพื่อดูแลสุขภาพไม่น่าจะดื่มเลยดื่มแล้วมันก็เมาสิก็ตอบสุภาษิตมาเนาะสุภาษิตถามไปเขาก็ตอบมาด้วยมีเหตุมีผลน่าฟังเลยเขาบอกว่าเคยเอาไปทาแล้วล่ะนะมันไม่เมาฮะเลยต้องดื่ม เคยไปทาเนาะทาตามเนื้อตามตัวมันก็เหม็นนะทาตามหลังมือแล้วมันก็ไม่เมานะเอาไปทาตรงจมูกแล้วก็ไม่เมาเอาไปทาคอแล้วก็ไม่เมาต้องดื่มถึงเมาเอาตามใจปรารถนาของท่านเนาะเพื่อสุขภาพร่างกายของท่านนะครับนี่คือนะฮะการเตรียมและเตรียมตัวในการทำบุญในวันเข้าพรรษาต่อไปก็จะมีการทำบุญวันพระกันไม่ว่าจะเป็นวันพระ8ค่ำ15ค่ำตลอดทั้ง3เดือนเข้าพรรษานะครับแล้วก็หลายท่านบวชนะวันนี้ยังบวชได้อยู่นะวันนี้ยังเป็นวันบวชวันสุดท้ายที่จะเอาพรรษาเนี่ยคือวันที่จะวันบวชครั้งสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะตามที่สุภาษิตมีประสบการณ์มาบางทีนี่เขาบอกงานบวชเนี่ยในช่วงกลางพรรษาก็เยอะไปหลายท่านก็บวชเป็นสักพักก็สึกกลางพรรษา5วัน7วัน10วันตามใจปรารถนาของนะพระเนาะเขาเรียกว่าคนบวชเนี่ยไปบังคับก็ไม่ได้หรอกเขาอยู่ไม่ได้นะครับก็บวชกี่วันก็ตามใจถ้าปฏิบัติโดยเคร่งครัดท่านผู้นั้นก็ถือว่าดำรงเป็นการต่ออายุสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือนะชาวพุทธนะครับก็รักษานะครับขนบธรรมเนียมประเพณีและก็รักษาสิ่งดีๆที่เป็นสมบัติที่สืบต่อมาสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนถึงบุตรหลานในภาวะปัจจุบันนะครับเรื่องราวของการทำบุญสุนทานนะอย่าลืมนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาอีก1วันนะครับพูดสร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟเด็ดกาแฟดีกาแฟอร่อยด้วยนะครับ
เอาไปดื่มแล้วสุดยอดมากๆดีต่อร่างกายดีต่อใจดีต่อสุขภาพกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอได้เจอกันสุภสิทธิ์จัดรายการทุกวันฮะไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์และท่านโทรมาบอกว่าสุภสิทธิ์นึกว่าจะหยุดวันจัดรายการในช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับไม่หยุดฮะอยู่เป็นเพื่อนท่านเพราะว่าเวลาของเรามีอยู่แล้วนะถ้าเราหยุดก็เวลามันจะว่างเปล่านะครับนั่นคือยุกยาผิดพันเสริมพันและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกันได้ตลอดและร้านขายยาหลายๆร้านก็เปิดกันมีบางร้านที่ปิดนะครับเป็นอันว่ายุกยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับที่0836931999เมื่อเช้านี้ใครยังไม่ไปทำบุญไปเวียนเทียนได้นะทางวัดวารามต่างๆหลายท้องที่ก็เขาจัดพิธีเวียนเทียนนะก็ไปทำบุญอีกเช่นเดียวกันไปเวียนเทียนนะครับเชื้อเชิญทุกท่านนะครับก่อนที่จะฟังสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไปฟังบทเพลงนี้กันก่อนเชื้อเชิญให้ชายไทยฮะชายไทยทุกท่านบวชพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาบวชพระดีกว่าครับไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจิตใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมต้องยกให้กับวิสอนกล่องละ900บาททันได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลือดมีแรงนะครับดูแลเส้นเลือดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ความดันเบาหวานไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเรื่องราวของต่อมลูกหมากอักเสบบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเตะปี๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกเวลาฉี่รดขากางเกงต้องทานสูตร1 ยิงชายเข้าสู่เวททองทานสูตร1ซองแคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทครับสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อชาปลายมือปลายเท้าสูตร2รุ่งเผาสดโรคเกาต์รุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับลดเมือกมันในลำไส้มีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับทานบรรเทาการปวดเมื่อยนะครับดีท็อกซ์ล้างสารพิษในลำไส้เป็นยาระบายอ่อนๆครับทาน2แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อทุกสิทธิ์ทุกอย่างกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999ครับไปฟังเพลงเพราะๆพุ่มพวงดวงจันทร์ตะวันรับฟ้าและตามไปด้วยผู้เสียสละสายันสัญญาครับ

0: ินมากินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องท
0: ั้
1: งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิด
0: ก
1: ็ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแหมแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
5: เ
4: ขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเน
4: า
5: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมือหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: ร้านเจ๊หมูป้าโมกขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ใกล้วัดตันเอ็นป้าประหารสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทนพรัตน์สระแก้วลพบุรีสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทัดประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจิ้งว่านจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ครับ
9: แม่งาม
10: อะไร
9: งายเถิดแม่งามขำก็นี่ไงแม่งามขำ
10: แม่งามขำไม่ใช่งามแม่หัวเราะ
9: ไปเถิดแม่งาม
10: งามขำเลยไม่ใช่

ฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วปีนี้อย่าท่วมอีกนะชวนน้องหนีน้ำนายงนภวงนนงนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะจะประกาศชื่อยะเพียงยะยาที่ตกค้างไว้หลายวันเลยที่ไม่ได้ประกาศพี่วันนี้วิวันธมงคลสองพี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณดลพรมากสำลีตะวันเชิงกลัดบางระจันสิงห์บุรีวิศน์1กล่อง900บาทคุณอุดมอําอยู่ตะบนเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณสมนึกประดับลายบางเพลิงบางประหารพระนครสิทธิยากาแฟเชนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบุรีตวนท่าสาราเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟเชนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มะลินาคสุขตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเชนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณณภาพรเดชผลิตตวนไผ่ใหญ่อำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเชนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าคำเพียงเงินดีตวนวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิศน์1กล่อง900บาทนะครับก็ขอบคุณยะเพียงยะยาทุกท่านเลยที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับเวลาหมดแล้วอย่าลืมนะครับช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นไปให้กำลังใจดีเจสุภสิทธิ์อีกครึ่งหนึ่งวสบ711กิโลเฮิรตซ์นะครับช่วง15:00 นถึง16:00 นนะครับสำหรับครึ่งนี้เจอกันใหม่ค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มเครื่องไฟจบเพลงจบรายการวันนี้ดีเจสุภสิทธิ์เสียงแหบเสียงแห้งไปบ้างต้องขอประทานอภัยครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยันโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะเชื่อมโครงข่ายคมนาคมฝั่งอันดามันรองรับการค้าไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบทุ่นระเบิด PMN ข้อเท้าซ้ายขาดขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนสระแก้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานกำชับให้ดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบไม่ประมาทปัจจุบันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 76.73% คุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบุรพาว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้ปฐมพยาบาลและนำส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดำเนินการรักษาสำหรับการปฏิบัติดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรโดยปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73%และยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมได้กำชับให้กองกำลังบุรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายแหล่งกักตุนสินค้าปลอมน้ำมันเครื่องน้ำหอมติดรถยนต์อาหารเสริมแบรนด์ดังยึดเกลี้ยงกว่า 30,000 ชิ้นคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษาแรงกันครับ
7: สืบเนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ายี่ห้อหนึ่งตรวจสอบพบว่าตามร้านค้าออนไลน์มีการเสนอจำหน่ายสินค้าจำพวกน้ำมันเครื่องปลอมโดยเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานจึงได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.จากนั้นได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งพบแหล่งเก็บสินค้าปลอมเพื่อบรรจุสินค้าส่งให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ย่านมินบุรีจากการลงพื้นที่ตรวจค้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวประตูด้านหน้าปิดตลอดเวลาพบพนักงานภายในสถานดังกล่าวเป็นชาวไทยทำหน้าที่บรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อและมีสต็อกสินค้าหลากหลายประเภทและยี่ห้อจำนวนมากและยังใช้เป็นจุดบริหารจัดการซื้อขายออนไลน์มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการแพ็คและเตรียมจัดส่งสินค้าอย่างครบครันสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าจริงโดยมีนายจ้างเป็นชาวจีนและเป็นเจ้าของสินค้าได้มาเช่าโกดังดังกล่าวประมาณ3เดือนที่แล้วโดยสินค้าทั้งหมดนายจ้างเป็นผู้นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในความ
8: คานิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
9: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
8: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย01-449-5885หรือ063-449-9666
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ดื่มดื่มดื่มดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกรุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิฟซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
10: ขอให้รวยรวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายบ่ายวันนี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันสำหรับสุภาพบุรุษโฟกัสนะครับรวมไปถึงผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาจอประสาทตาในยามที่ท่านมีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลนะครับเราก็ยังมียาย่าบิงพลัสนะครับให้การดูแลรายการตรงนี้ยาย่าบิงพลัสซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอหนองเรือขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พร้อมด้วยพี่น้องจากทางชัยภูมิครับอำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอภูเขียวนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราหรือจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพี่น้องทางเพชรบูรณ์ครับลมสักลมเกาพี่น้องทางหนองไผ่พี่น้องทางบึงสามพันพี่น้องทางอำเภอวิเชียรบุรีที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราและจะลืมไม่ได้ครับพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ทางสถานีวิทยุจทล AM จังหวัดรบบุรีเป็นยังไงกันบ้างครับสัญญาณชัดเจนไหมฟังรายการกันอยู่ตรงไหนจะเป็นสระบุรีรบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนครนายกนะครับพระนครศรีอยุธยาฟังรายการของเราอยู่อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะฝากความสุขส่งมอบเป็นพิเศษให้กับใครก็สามารถแนะนำรายการกันเข้ามาได้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสถดูแลรายการตรงนี้ครับพี่น้องครับตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางพรางกระต่ายบอกว่าดื่มกาแฟเสร็จแล้วฟังเพลงเสร็จแล้วจะออกไปขายของที่ตลาดนี่คือบทเพลงตามคำแนะนำครับงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณจ้า

0: พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา200-300นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับใช้ดีแล้วบอกต่อให้หน่อยนะครับป้าครับพอดีผมเปิดเพลงจบขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพูดหน้าไมค์ก่อนนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะป้าเนาะจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีครับเพลงจบพอดี เพลงจบพอดีขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ผิดพันธุ์ที่ไปดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในยามที่มีปัญหาก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งก็ปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องหรืออยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับยังกล่องละ200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพังกระต่ายนะครับบอกว่าอยากจะลองพิสูจน์คุณภาพกันดูสั่ง3กล่องส่งไหมคุณธนวัฒน์ส่งนะครับ3กล่องก็600บาทครับพี่น้องจ๋าแต่หากท่านซื้อ6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 ท่านก็จะได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง990บาทและผมจะมีของแถมให้กับท่านด้วยนะครับหากท่านซื้อเป็นชุดนะมันก็จะได้ของแจกด้วยของแถมด้วยและยังจะได้ส่วนลดราคาพิเศษด้วยและแบบขวดแบบกระปุกครับพี่น้องครับแบบขวดแบบกระปุกราคากระปุกละ300บาทสั่งวันนี้3กระปุกครับราคา300บาทสั่ง3กระปุกราคา900และหากท่านสั่ง4กระปุกครั้งใดหากรวบรวมกันมาหรือซื้อรวมกันก็ได้หรือสั่งคนเดียวกินประจำทานประจำอยู่แล้วสั่ง4ขวดเลยคุณธนวัฒน์ว่างั้น4ขวดก็ราคาจาก 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาทและยังจะได้ของแถมด้วยพี่น้องต้องการอยากจะได้ตัวช่วยในการดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องหรืออยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลย20กว่าปีแห่งความเชื่อมั่น20กว่าปีแห่งความเชื่อถือ20กว่าปีที่ยานี้อยู่คู่กับท่านมาครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ เป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับในยามที่ปวดในยามที่มีปัญหาเอี่ยวซ้ายเอี่ยวขวามันรู้สึกว่ามันยึดมันตึงมันล้ามันชาปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดครับไทยทิพโอสดนะครับอย่างกล่อง200อย่างขวดขวดละ300ต้องบอกท่านก่อนนี่คือยาแผนโบราณนี่คือยาสมุนไพรและเป็นยาสามัญประจำบ้านไม่ใช่ยากระใสไม่ใช่ยาปลาดงนะครับกินแล้วดูแลอาการปวดคลายอาการปวดคลายกล้ามเนื้อยืดเส้นเอ็นตึงฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดทั้ง2แบบทั้ง2อย่างครับพี่น้องครับแบบกล่อง200อย่างขวดขวดละ300บาทนะครับ

0: งานเพลงเพราะๆครับบทเพลงของคุณเอกพลมนตรการครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้บอกว่าสัญญาณชัดเจนชัดเจนฟังรายการอยู่ทางอำเภอหนองเรือนะครับยังไงยังไงก็ขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ทุกๆสถานที่ฟังรายการกันอยู่เราอยู่ตอนนี้สวัสดีครับผม
1: ว่าคุณพันแบงค์พันแบงค์แบงค์พันมาเกมเยอะนะ
0: อ๋อจ้าจ้าอยู่หน้าไมค์จ้าป้าจ๋าเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะจ้าจ้าโอเคโอเคจ้าจ้าป้าขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะแจ้งแฟนเพลงนะครับป้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีครับแฟนเพลงประจำบอกว่าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีแบงค์พันเก้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ครับอะไรอะไรที่เป็นของเก้อะไรอะไรที่เป็นของปลอมก็ยิ่งเยอะเนาะนะครับพี่น้องจะซื้อสินค้าอะไรจะทำอะไรยังไงก็ต้องพิถีพิถันพินิจพิเคราะห์ให้ดีต้องเชื่อถือต้องเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆยิ่งเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่ฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดนะครับหรือว่าต้องการอยากจะดื่มกาแฟครับพี่น้องครับกาแฟก็ต้องนี่เลยครับลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วมีความสุขสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำได้เลยท่านที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพียง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋ามีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้วันละแก้วก็ได้สองแก้วก็ได้ดื่มแล้วท่านจะมีความสุขค่ำ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
2: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดที่ท่านมั่นใจได้มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885063-449-9666
0: อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้ตัวช่วยในการชาร์จแบตเติมพลังฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยพี่น้องแฟนเพลงทางอำเภอพรางกระต่ายครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยาย่าบิงพัสบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องอยากจะได้อะไรท่านอยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยหรือจะไปสอบถามที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้พี่น้องจากทางจังหวัดสกลนครครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องจ๋าฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อะไรก็โทรมานะครับอยากจะได้สินค้าตัวไหนก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะครับโดยเฉพาะกาแฟห่อแดงมี30ซองครับพี่น้องครับกาแฟโกห่อดำ1ห่อมี20ซองอยากจะดื่มกาแฟแบบไหนนะครับแบบที่มีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนนะครับสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีครับงานเพลงของคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับสาวสุพรรณจ้า

0: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449-5885
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพร1ห่อมี30ซองกาแฟห่อสีแดงมีตั้งทางเท่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำมีสารอาหารที่จะไปช่วยฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายของท่านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเอ่ยเป็นเบาหวานเอ่ยกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้นะครับและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ1ห่อมี20ซองเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟที่ไม่มีไขน้ำไขมันทรานเหมือนกันตัวครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวตัวที่มาใช้แทนความหวานแทนน้ำตาลคือชูการ์โรสและสำคัญกว่านั้นครับไม่หวานจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปนะครับท่านที่มีปัญหาเบาหวานไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลจะเกินท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่ต้องกลัวเลยดื่มแล้วท่านจะสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยและกาแฟโกห่อดำครับมีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามาคือวิตามินและคอลลาเจนอยากจะได้วันนี้โทรมานะครับสอบถามกัน1ห่อมี20ซองสำหรับกาแฟโกห่อดำตามคำแนะนำครับงานเพลงของคุณแจ็คธนพลครับส่งมอบไปให้คุณป้าจากทางสุพรรณบุรีด้วยเลยนะป้านะพี่น้องจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์แนะนำกันเข้ามาครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอโง่อีกสักครั้งตามคำแนะนำครับ

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
2: ผมเสียหยุดกินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแถมไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม้อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ผิดพันธ์เสริมอาหารฟอร์กัสอยากจะได้ผิดพันธ์อะไรของไทยทิพย์โอสถก็โทรมาโดยเฉพาะกาแฟโกครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกลมกล่อมหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่พี่น้องบ้านเราดื่มแล้วรู้สึกว่าประทับใจดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มนะครับมันจะมีตัวคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเกรด A นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีเลขแจ้งเลขอย. อยู่ข้างห่อข้างซองชัดเจนและหากท่านมีปัญหาข้อเข่าครับพี่น้องจ๋าข้อเข่าซึกข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นะครับเอาไทแคลพลัสซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D3 รวมไปถึงมีความเข้มข้นของแคลเซียมและรวมไปถึงคอลลาเจนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ก็โทรมาราคาพิเศษครับพี่น้องครับ1กระปุก30แคปซูลท่านสั่ง 1,000 นึงวันนี้ผมให้ไป5กระปุกเลยให้ราคาพิเศษนะ2กระปุก600นะครับหากท่านซื้อ4กระปุกผมคิดแค่พันเดียวและจะแถมให้อีก1กระปุกรวมเป็นทั้งหมด5กระปุกหรือว่าท่านจะซื้อไทแคล1ขวดซื้อไทยทิพย์1ขวดชุดนี้คิดแค่500บาทอยากให้พี่น้องบ้านเราทานคู่กันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อไทยทิพย์โอสถข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็ต้องไทยแคลพลัสพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาและท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟก็ต้องลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกส่วนสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องก็ต้องโฟกัสนะพี่น้องนะโฟกัสผิดพันธ์เสริมอาหารบำรุงดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกต้องโฟกัสเลยนะครับตามคำแนะนำครับพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับงานเพลงเก่าๆของครูดุสิตดุริยศักดิ์คำลูกจ้างอย่างเรามอบเป็นพิเศษให้กับแฟนเพลงทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทุกๆสถานที่ครับ

0: กับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัส
2: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
3: ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67 ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยที่โบสถ์ใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
4: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้ากุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฟ้ากุลาใจภูมิใจตัวเองฟอกัดครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกัดฟอกัดเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายฟอกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
5: นี่คือผิดพันธ์สำหรับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฝากไว้ด้วยรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอสำหรับผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสครั้งละ1แคปซูลวันละ1ครั้งหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้1กล่องมี10 เม็ดครับดื่มเป็นทานประจำนะครับท่านที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วสามารถเอาไปชงกับกาแฟดื่มได้ด้วยนะครับลองดูนะหากท่านใส่กาแฟดื่มก็เอาใส่แค่ครึ่งเม็ดก็พอนะครับทานวันละครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดพร้อมกับกาแฟ1แก้วหรือว่าทานกาแฟตอนเช้า1แก้วก็ครึ่งเม็ดทานกาแฟตอนบ่ายอีกครั้งก็ครึ่งเม็ดนะครับพี่น้องลองดูนะ 3-4 วันผ่านไปอาการที่เคยฉี่ยากอาการที่เคยฉี่ลำบากอาการที่เคยฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องมันจะค่อยๆปรับสภาพร่างกายฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่สุดฉี่ไม่พุ่งจู๊ดมันก็สังเกตเจ้าของเลยพี่น้องอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะจ๊ะท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเอง1กล่องมี10เม็ดรับประทานได้10วันซื้อ2กล่องวันนี้ให้ราคาพิเศษและซื้อ3กล่องราคาลดลงอีกเยอะให้ของแถมท่านไปด้วยสลับสุภาพบุรุษฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฝากไว้ด้วยโฟกัสหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าย่าบิงพลัสปวดกระบอกตาแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากไว้ด้วยอย่าย่าบิงพลัสคำ
6: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
7: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
6: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตา
7: อย่าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
8: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
7: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
7: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟู

0: และซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
1: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
0: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
1: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตราย
2: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
4: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-1691
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย ยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
8: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมและกระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานเร่งติดตามเบาะแสฮารุนโซโล่เต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานเร่งติดตามเบาะแสฮารุนโซโลอย่างเต็มที่พร้อมประสานครอบครัวใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: จากกรณีนายฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็นสุขเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานทั้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่และหากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งปรับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งปรับขึ้นในอัตราเดียวกันโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุถึงสาเหตุของการปรับขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มว่าต้นทุนการเลี้ยงปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ขณะที่ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภคแต่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปรับราคาจาก16บาทเป็น16บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ข้าวสาลีและข้าวปรับตัวสูงขึ้นส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่นยังทรงตัวส่งผลให้ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจรโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้า2ช่องทางจราจรและบนถนนทางออกพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องทางการจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักในวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงจึงมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณติดทางเบี่ยงสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางการจราจรและสามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางจราจรทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทาง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับให้ฟังทั้งสองเพลงใต้ถุนธรณีจากตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดแล้วก็สวยจ๋าสวยนี่น่ารักนะครับไปทางไหนใครก็ยินดีต้อนรับเพราะสวยเธอน่ารักกลับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับช่วงเวลานี้เรามีข่าวประกอบเพลงวันนี้มีให้คุณเลือก2ข่าวเลยครับให้ฟังนะครับตามเวลาไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่เป็นการทรงสวยแต่เรื่องของปราบโกงการสอบท้องถิ่นยังอยู่ในช่วงของเขาเรียกอะไรต้องบอกว่าไล่ล่าไล่ล่าสำหรับผู้ที่เป็นตัวการในการโกงโมโหลานในครั้งนี้ต้องเสียชื่อเจ้ากระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยครับสุดท้ายแล้วก็จะต้องไล่ให้หมดเชื่อว่าจะออกการเขาบอกว่าออกหมายจับไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องมารายงานตัววันที่31กรกฎาคมก็อีก 2-3 วันครับยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าความจริงมันนี่ความจริงไม่พ้นสัจจังเวอมตาวาจาพูดจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นการที่จะพูดจริงออกจากปากอีกคนหนึ่งไปต่ออีกคนหนึ่งเพราะจากข้อมูลเนี่ยมาจากด็อกเตอร์วินที่ติดคุกไปแล้วอาจารย์ระดับด็อกเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ต้องเข้าคุกไปก่อนพร้อมน้องสาวครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าซัดทอดเพราะนั้นตำรวจเขามีวิธีการสอบสวนซัดทอดแต่จ่าพิชิตนี่อดีตผู้อำนวยการกองงานงบประมาณของเทศบาลวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ยังไม่ซัดทอดใครเลยไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยขอตายคนเดียวจนถึงวันตายก็พูดไม่ได้ว่าเอาตังค์ไปส่งใครบ้างครับกุญแจดอกสำคัญที่ไม่สามารถไขปริศนาไปได้กลับแม้กระทั่งคนที่ใหญ่โตกว่าเพราะยังไงๆก็ไม่มีใครเชื่อแล้วว่าจะต้องได้คนในระดับนี้มันต้องมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งคลิปเสียงถามว่ายืนยันได้ไหมตัวตนมียืนยันได้ไหมได้แต่ไม่ซัดทอดคลิปเสียงนั้นก็เลยไร้ความหมายแล้วก็เงียบไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไหมเกี่ยวข้องกับตัวใหญ่ๆไหมเกี่ยวข้องไม่ได้กลายเป็นว่าสังคมที่กังขาสังคมที่ไม่มีความเชื่อมั่นของกระทรวงนี้สังคมที่ไม่มีความเชื่อมั่นของการทำงานของข้าราชการชุดนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าติดตามเรื่องที่น่าชวนหาคำตอบว่ามีใครเป็นอะไรยังไงแต่คนที่ซวยคือคนที่จ่ายตังค์เขาเนี่ยแหละครับเพราะจ่ายไปแล้วถูกหรือยกเลิกการสอบจ่ายไปแล้ว400,000 500,000 600,000 700,000 800,000ยังไงก็แล้วแต่ครับไม่สามารถเรียกคืนได้เลยอ้อยเข้าปากช้างแล้วเป็นไงได้ไหมช้างจะคลายอ้อยลำหวานหวานนี้ได้ไหมยากครับตัวนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับบรรดาผู้ที่ชอบซื้อตำแหน่งที่ผ่านมาก็ซื้อกันทั้งแรกครับส่วนใหญ่ครับผมฟังเขาเล่าโดยเฉพาะคนที่ไปสอบมาเนี่ยนามสกุลเหมือนนายกเทศบาลเลยหัวท้ายแล้วเขาไปอยู่ตรงกลางเขารู้เลยว่าเขาจะต้องเป็นคนหนึ่งนะที่สอบตก เพราะนามสกุลเหมือนนายกเทศมนตรีหัวท้ายก่อนหน้าเขาคนหนึ่งหลังเขาคนหนึ่งเขาจะต้องมีโอกาสไม่มีทางสอบได้ถ้าจริงๆนามสกุลเหมือนนายกเทศมนตรีนั้นได้ทั้งคู่เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกถ้าจะย้อนหลังเข้าไปแล้วก็ผมเชื่อว่าเยอะมากมายมันเกาะกินสังคมไทยมันเกาะกินของความชั่วร้ายกับข้าราชการชั่วๆข้าราชการเลวๆอีกมากมายหลากหลายท่านนั่งทับท่านโทษนะครับท่านนั่งทับขี้อยู่นะท่านอาจจะมีความสำนึกแต่ก็พูดไม่ได้เพราะจ่ายมาแล้วซื้อมาแล้วกูมีโอกาสกูก็กอบโกยเพื่อจะเอากลับคืนได้เอาเถอะครับผมเชื่อว่าทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่วเวรกรรมมันตามทันกันชาตินี้ครับไม่ต้องรอชาติหน้าเขาเรียกว่าเวรกรรมมันออนไลน์มันทันสมัยครับคุณผู้ฟังลองฟังเรื่องนี้ดูกันบ้างครับว่ามีใครบ้างที่จะต้องมารายงานตัวถึง13คนจะต้องเข้าสังเตด้วยเพราะข้อหาหนักมากๆโดยเฉพาะอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยโอ้โหครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะแก้ไขคดีนี้เลยครับลองฟังดูนะครับผู้ฟังครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังผมไม่ได้ทำข่าวผมเอาข่าวมาจากช่องทีวีโดยเฉพาะช่องเดอะเนชั่นช่องที่กำลังตามหาความจริงผมชอบดูช่องนี้เพราะว่าเขาพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมและถ้าเขาไม่มีหลักฐานจริงเขาคงไม่ออกอากาศทีวีเอาความจริงมาคุยกันแต่ใช้อักษรย่อแต่เมื่อทางตำรวจประกาศชื่อจริงมาแล้วเขาก็ออกอากาศเป็นชื่อจริงเลยครับ
1: ยังคงขุดคุยว่าด้วยเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับเวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้1เดือนกับ1สัปดาห์ครับหาคนที่กระทำความผิดยังไม่เจอครับประหลาดไหม
2: ที่ก็ประกาศจับนั้นคือยังไม่ใช่ตัวการ
1: ไม่ออกหมายจับ
2: ออกหมายจับเองนะ
1: ยังกลายเป็นผู้ต้องหาหมดและที่ออกหมายจับ ถึงตอนนี้มี5มี3คน
2: มีเพิ่มมีอะไรที่
1: มี3คน
2: ทางใต้คนหนึ่ง
1: ไอ้นั้นจับว่าด้วยเรื่องอื่นไอ้นั้นคือกรรมการกสทด้วยนะ
2: เอาจริงๆก็คือแค่3คนหลักๆใช่ไหม
1: ในส่วนข้าราชการที่ถูกสอบนี่สอบนะไม่ได้ออกหมายจับ อยู่ที่นี่ครับจุดเริ่มต้นและจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการสาวไปถึงตัวการและจุดท้าทายจะได้ตัวใหญ่ไหมนี่คือสอบทางวินัยจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสอบข้าราชการระดับสูงไปทั้งหมด5ลาย
2: ครับ
1: พี่วีไล่ดูนะหนึ่ง
2: ธีรุตธีรุต
1: อธิบดี
2: ปัจจุบันธนนท์รองอธิบดี
1: พันพีพาดธนนท์เนี่ยเจอศึกหนักครับเนื่องจากเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและทำหน้าที่เป็นเลขานุการกสทโดยตำแหน่ง
2: นั่นไง
1: พนมเทียนเส้งวันผอ.กองบุคคลส่วนท้องถิ่นนี่เป็นผู้ช่วยเลขานุการกสท
2: ครับ
1: คนที่3ปิยะคังกันเป็นตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการกสท
2: และก็บุรณีแพรโรจน์จำได้ไหมที่มีการแก้ไขคะแนนและมีชื่อแอคเคาท์อ่ะ
1: แอคเคาท์
2: ที่เข้าไปแก้ชื่อเขานะฮะ
1: นี่นี่
2: น
1: ี่
2: สนใจอย่างนี้ไหม
1: ผู้ถูกกล่าวหาหลายราย
2: ระบุถึงชื่อใคร
1: ต่างระบุถึงคนคนเดียว
2: ครับ
1: อาจารย์เรืองเดชครับ
2: อาจารย์เรืองเดชสิริกิจเหรอ
1: ใช่ไหมนี่ผอ.ของมสว.
2: มาดูที่เลขากสท.
1: พี่วีอันน
2: ี้แล้วเป็นรองอธิบดีสท.
1: ผมว่าเสียวาบในกระดูกสันหลังเลยนะเนี่ยในการซักถามกรณีการทุจริตและตั้งข้อกล่าวหา
2: ถามใครถามเลขา
1: ประธานกสท.อดีตผู้ว่า
2: อดีตผู้ว่านครพนม
1: สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชสิริกิจข้อมูลการประมวลผลสอบถูกต้องหรือไม่สอบถามว่าถูกต้องหรือไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องกสทจึงมีมติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาคความเหมาะสมคือผ่านกอและขอจึงเข้าภาคคอเลย
2: ภาคคอเลย
1: การสอบครั้งนี้กสทเป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบให้โปร่งใสเป็นธรรมปลอดจากการทุจริตและการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่จะสอบว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยเลขานุการถนนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดที่ต้องตรวจสอบคะแนนครับ
2: ซึ่ง
3: เลเซอร์ไล่นกตัวนี้นะครับโคตรแจ่มนะครับ
2: ท่านปลัดอันสิทธิ์พูดในการมาธิการเหมือนกันว่าคนที่ส่งเรื่องเข้ากสทคือเลขา
1: เลขาครับถนนจะโดนหนักครับ
2: การที่ถนนไม่ได้ตรวจสอบนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปสอบทันกับกระดาษคำตอบเดิมของมสวเนี่ยเป็นเอกสารแท้จริงเนี่ยใช้คำยืนยันผอ.ดร.เรืองเดชเนี่ยจากมสวมาเสนอต่อกสทคือคุณไม่ตรวจสอบแค่คำยืนยันจากอาจารย์เรืองเดช
1: โดยวาจา
2: โดยวาจานี่ตรงนี้คือโดยวาจาว่ารับรองถูกต้องเนี่ยโดยวาจาเนี่ยแล้วคุณก็เอาเอกสารนั้นแหละ
1: เสนอต่อ
2: กสทการกระทำของถนนซึ่งเป็นเลขากสทเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงมหาดไทยกระทบความเชื่อมั่นประชาชนนี่ข้อกล่าวหา
1: ข้อกล่าวหาหนักหน่วงไหม
2: ครับ
1: ถนนเอ๋ยท่านเป็นเลขานุการที่เจอมรสุมหนักหน่วงที่สุดในชีวิตท่านแล้ว
2: ครับ
1: เพราะตอนนี้มีผู้เกี่ยวพันหลายคน
2: อ้าว
1: ต่อมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้บรรดารองอธิการบดีเลขานุการกสทเนี่ยเสียวสันหลังวาบกันหมดเขาบอกว่าคุณถนนเนี่ยบอกว่าดร.เรืองเดชเนี่ยในผู้ฐานะผู้รับจ้างจากมสว.
2: ยืนยัน
1: ยืนยันจากข้อมูลการประมวลผลว่ามีความถูกต้องจึงเสนอให้คณะกรรมการเนี่ยประกาศรายชื่อผู้สอบภาคคอนี่ภาคกอผ่านไปแล้วนะและพบว่าผลสอบไม่ถูกต้องมีการทุจริตแก้ไขคะแนนครับถนนเนี่ยจึงถูกกล่าวหาในฐานะเลขาธิการกสท
2: และเลยการตรวจสอบผลคะแนนด้วยตัวเองอาศัยเพียงคำยืนยันของดร.เรืองเดชแทนการตรวจสอบจากกระดาษคำตอบต้นฉบับ
1: นี่เห็นไหม
2: ชัดเจน
1: แรงไหม
2: ชัดเจนม
1: ากอ้าวนี่ถนนคราวนี้
2: มีคน
1: มาดูอีกคนหนึ่งพนมเทียนพนมเทียนเจอหนักอีกเหมือนกันเนื่องจากเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2: เมื่อกี้ตัวถนนคือเลขานี่ผู้ช่วยเลขา
1: ช่วยเลขานี่เป็นข้าราชการกสทนะ
2: โอ้นี
1: ่บทบาทและหน้าที่ที่รับมอบหมายพนมเทียนเซ้งวันเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขานุการกสทได้รับมอบหมายจากประธาน
2: กสท
1: คือประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2: อ่ะหน้าที่ที่ต้องฟังหลังจากนี้ฮะตรงนี้เลยครับ
1: ให้เก็บรักษาแฟลชไดร์ที่บรรจุข้อมูลคะแนนดิบ
2: นะ
1: สภาพสแกนกระดาษคำตอบและภาพสแกนกระดาษคำตอบภาคกอภาคขอที่รับมอบจากมสว.
2: มีคนถือแฟลชไดร์เลยเหรอ
1: เป็นคนเก็บรักษาได้รับมอบหมายจากประธานกส
2: ท.เก็บเลยนะคนเก็บแฟลชไดร์ที่เป็น
1: คะแนนดิบ
2: คะแนนดิบคือคะแนนจริงเลยใครสอบตกไม่ตก
1: สแกนกระดาษคำตอบด้วย
2: คะแนนที่ยังไม่แก้ไขนะการเก็บรักษาแฟลชไดร์ห้อง
1: เก็บไว้ที่ห้องอธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
2: และมีกุญแจดอกเดียวนะ
1: ดอกเดียว
2: คนที่เก็บก็คือ
1: พนมเทียน
2: โอ้โหเป็นผู้ถือเลยเหรอเคยเปิดนำออกมาตรวจสอบความถูกต้องตาม TOR เพียงครั้งเดียวเหรอ
1: พนมเทียนรายงานต่อพนักงานสอบสวนที่ผมมีชั้นความลับอีกนะ
2: ครั้งเดียว
1: ว่าผมไปเปิดแล้วครับเปิดออกมาตรวจสอบครั้งเดียวนะครับพบว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลในแฟลชไดร์ไม่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยเปิดออกมาได้เลยพี่
2: ได้เลยง่ายมาก
1: ส่งผลให้ผู้สกัดหรือผู้ได้รับอุปกรณ
2: ์ได้ไหมสามารถเปิดอ่านแก้ไขได้เลย
1: เปิดใช่แก้ไขได้เลยต่อมาแม้ห้องอธิบดีจะมี2ประตูก็ตามแต่ว่าใครไปแก้ไขก็ได
2: ้
1: อ้าวคราวนี้มาดูอีกคนนึง
2: ครับ
1: ปิยะ
2: ผู้ช่วยเลขานุการ
1: กังปิยะอยู่ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกสทอีกคน
2: เ
1: ขาบอกว่าข้อกล่าวหาเขาเนี่ยควรเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยตรวจสอบว่าคะแนนในกระดาษคำตอบมีความถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ดร.เรืองเดชเสนอก่อน ที่จะให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศผลสอบก่อนใช่ไหม
2: ครับ
1: และทำไมถึงไม่ทำแต่ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว
2: ครับ
1: จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในการสอบทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
2: นี่คือของปิยะนะ
1: เอา3คนนี้พอ3คนนี้เจอข้อกล่าวหาแบบเนี้ยถ้าเป็นท่านจะพิจารณายังไง
2: มันมี2ทางเลือกฮะจริงทางนี้ก็น่าสนใจซัดทอดขอกันเป็นพยานดีไหมเพราะต้องบอกว่าถ้าจบแค่นี้นะเขาจะให้พวกท่านเนี่ยรับหมดเลยและคนที่ระดับสูงจากท่านเนี่ยเขาจะบอกเขาไม่เกี่ยวเขาส่งมาแบบนี้ผมก็มาตามนั้น
1: ชั้นความลับในส่วนของพนักงานสอบสวนของปปช.กับของตำรวจบอกผมตรงกันในการสอบพยานหลายคนสอบผู้กล่าวหาหลายคนบอกว่าท่านครับผมขอ
2: กัน
1: ตัวเองเป็นพยานได้ไหมแต่ผมจะบอกข้อมูลว่ามีผู้บริหารระดับสูงในกสทและในส่วนกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยอีก2คน
2: มีอะไร
1: มีปลาตัวใหญ่เป็นผู้มีอำนาจ
2: ในกระทรวงมหาดไทยรับรู้และสั่งการมีปลาตัวใหญ่นี่คือเขาขอกันเป็นพยานและบอกไปมีปลาตัวใหญ่ผู้มีอำนาจในกระทรวงมหาดไทยรับรู้สั่งการคือไม่ใช่รับรู้อย่างเดียวนะ
1: สั่งการ
2: รับรู้และสั่งการและปลาตัวใหญ่นี่น่าสนใจบรรทัดนี้ต้องฟังเลยฮะท่านผู้ชมต้องฟังเลยและปลาตัวใหญ่ที่ประชาพยานเมื่อกี้ที่เราบอกอ่ะทอดมาเนี่ยปลาตัวใหญ่มีอำนาจมากกว่าอธิบดี
1: ตอนนี้ให้จับตา
2: โอ้นี่จะเป็นแบบนี้เหรอประเทศไทยจะเอาแบบนี้เลยเหรอ
1: ลงดาบ
2: ใครครับ
1: ข้าราชการระดับล่าง
2: ข้าราชการระดับล่างเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วอธิบดีแล้วไอ้พวกนักการเมืองล่ะ
1: รอดทุกคน
2: เอาแบบนี้เลยเหรอฮะ
1: อีจีลงดาบข้าราชการระดับล่างจากการทุจริตสอบแต่อธิบดีรัฐมนตรี
2: นักการเมือง
1: รอดทุกคน
2: โอ้เราถามตลอดฮะวงเงินสะพัดในการโกงครั้งนี้ 4,500 ถึง 5,000 ล้านเนี่ยถามง่ายๆนะผู้อันดับสูงในกระทรวงมหาดไทยรับรู้หรือไม่อันที่2 4,500 ล้านถึง 5,000 นักการเมืองไม่เกี่ยวเลยเหรอใช่หรือไม่ถามง่ายๆเลยถามง่ายๆเนี่ย
1: ตอนนี้การทุจริตข้าราชการระดับสูงในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังถูกตัดตอนปล่อยปลาตัวใหญ่เพราะปลาตัวใหญ่มีอิทธิฤทธิ์บางประการที่ Nation Insight จะต้องไปกระเทาะเปลือกออกไปในอนาคตครับ
2: แน่นอนครับถ้าผลจบผลสรุปว่าตัดตอนปลาตัวใหญ่เล่นงานหรือว่าลงโทษแค่ข้าราชการระดับล่างก็อย่าหวังประเทศนี้จะพัฒนาตัวใครตัวมันนะฮะ Nation Insight นะครับ
0: สวัสดีเป็นไงครับฟังแล้วจะมีความรู้สึกว่าประเทศไทยจะโดนแค่ระดับล่างระดับบนอธิบดีหรือรัฐมนตรีอาจจะรอดครับคุณผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วครับว่าประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมตัวการโกงตัวการใหญ่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถได้กันตัวเขาเป็นพยานเนี่ยเชื่อว่าเขาจะเปิดเผยได้หมดเป็นไงเป็นกันก่อนที่เขาจะติดคุกเนี่ยก็ต้องเปิดเผยเหมือนดร.วินที่เปิดเผยมาแล้วก็ค่อยคืบคลานมาเรื่อยๆและถ้าเชื่อว่าจะชุดนี้ติดคุกอีกก็คงจะต้องมีการเปิดเผยหนักตายเป็นเบาเพราะผมเป็นพยานให้ว่าผมรับคำสั่งมาจากใครจากเงิน 4,000 กว่าร้อยล้านเนี่ยจะระดับล่างใช้แค่เป็นระดับล่างเท่านั้นเลยระดับบนยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับคุณฟังครับเราจะเบรกพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมายังมีอะไรให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกว่าเรื่องราวมันจะไปถึงตรงไหนอะไรยังไงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังครับผมเชื่อว่าเป็นรายการเดียวที่ผมเอามาจากทีวีเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในของการสอบครั้งนี้อย่างชัดเจนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
6: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: ฟังอีกสักเรื่องนะครับคุณฟังเสนาปอคือใคร
1: ชิดทีนี้มาแยกให้ละเอียดกันหน่อยเราจะเริ่มจากใครก่อนดีคะ
2: เสนาบดีปอนี่เป็นใคร
1: เสนาบดีปอเสนาบดีปอนี่นะคะอันนี้มาเสนาบดีปอก่อนนะคะเสนาบดีปอเนี่ยการข่าวที่เราสองคนได้มาค่อนข้างตรงกันก็วนเวียนอยู่ในกระทรวงคลองหลอดเนี่ย
2: แถวคลองหลอด
1: นานมากแล้วนะคะแวดวงท้องถิ่นนี้ก็ดูแลกันมาหลายปีแล้วก็มีการรับส่งงานผ่านเอเย่นคือไม่ได้ทำโดยตรงไม่ได้สั่งโดยตรงไม่ได้กำกับคือเขาเรียกอะไรนะไม่ได้สั่งการโดยตรงแต่มีเอเย่นรับงานแทน
2: คือพวกนี้เอเย่นเนี่ยทั้งติดต่อประสานงานทั้งเปิดหน้าแทนออกตัวแทนอะไรทุกอย่างถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยเหมือนกันนะตามโรงพักเนี่ยเขาเรียกหน้าเสือนะเขาเรียกหน้าเสือ
1: ค่ะแล้วก็จะรับงานทั่วประเทศเป็นที่รู้กันคือใครที่อยากจะได้เข้าไปมีตำแหน่งสอบได้ยังไงหลายคนจะรู้ว่าต้องผ่านเส้นทางนี
2: ้ใช่ครับ
1: ก็รับงานทั่วประเทศแล้วก็เน้นในสายอีสานเหนือด้วย
2: ครับไม่เคยออกตัวเอเย่นรับแทนหมดนัยยะคือเหยียบหิมะไร้รอยสาวไม่ถึงตัวอันนี้ยากมากต้องบอกคนนี้ยากมาก
1: บอกเลยว่ายากมากที่คุณบอกว่ามันต้องสาวถึงตัวใหญ่ท็อปเนี่ยบอกคุณผู้ชมให้รู้ไว้เลยว่าสาวไม่ถึงหรอกเพราะว่าอย่างที่พี่เขาบอกเหยียบหิมะไร้รอยยังไงครับเพราะเขาไม่ได้รับเองเขาก็ผ่านตัวแทนเพราะงั้นยังไงก็ตัดจบที่ตัวแทนมาไม่ถึงอยู่แล้ว
2: และบางทีตัวแทนก็พร้อมจะตัดตอนให้ด้วยนะครับ
1: นั่นน่ะสิต่อไปค่ะ
2: คนที่สอง
1: ค่ะ
2: บิ๊กพอพาน
1: บิ๊กพอพานอ่ะคุณผู้ชมไปดูกราฟิกพร้อมๆกันบิ๊กพอพานนี่นะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นข้าราชการระดับ10
2: ครับ
1: อยู่ในแวดวงท้องถิ่นและกรมสท
2: ครับ
1: รับงานมายังไงดี
2: รับโควต้าจากผู้ใหญ
1: ่โอ
2: ้ผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู
1: ้
2: แล้วก็มีโควต้าตัวเองแล้วก็รับส่งงานผ่านส้ม
1: ค่ะ
2: ส้มนี่ไม่ใช่พรรคการเมืองใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่พรรคการเมืองสีส้มแต่เป็นคนที่อาจจะชื่อส้มนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้มีคลิปเสียงสนทนาของส้มกับบุคคลหลายหลายบุคคลถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาเราฟังเราจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทางมันชัดปลายทางมันเบาไอ้คนอัดก็
2: ค
1: ือ
2: ต
1: ้
2: นทาง
1: ไหมพี่นะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นการอัดคลิปแฉ
2: ใช่ครับ
1: อัดคลิปแฉแล้วการที่แฉเนี่ยอย่างที่รายงานข่าวจากแวดวงละกันนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าบิ๊กพอเนี่ยรับโควต้าของผู้ใหญ่มาด้วยนะคะก็คือแล้วก็ตัวเองก็ดูแลเองด้วยแต่ว่าจุดคนที่เป็นนายหน้า
2: ร
1: ับประสานเนี่ยก็ผ่านส้มและเครือข่ายของส้มแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยมีการแอบเส้นทางทางตำแหน่งราชการมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมพี่ก๊อฟ
2: ใช่ครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดความหักเหขึ้นมาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ทางส้มเขาอาจจะเป็นเครือข่ายของเขาเนี่ยไม่ได้งานพอไม่ได้งานเนี่ยเขาก็ไปรับเครือข่ายรับโควต้ามาแล้วไงก
1: ็
2: ไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับรายใหม่ได
1: ้
2: ก็เลยเริ่มที่จะไปขอไอ้เครือข่ายที่มารับใหม่เนี่ยว่าขอจะเข้าไปได้ไหมขอเอาโควต้าไปสวมได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้ก็เลยหักกันนะครับพอหักกันก็เลยแค้นด้วยการต้องการจะล้มประมูลครั้งนี้นะคร
1: ับ
2: ครั้งที่มันเกิดปัญหาเนี่ยก็เลยมีการไปอัดคลิปแฉอย่างที่น้องหน่อยเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าคลิปเนี่ยจงใจทำแล้วก็จงใจเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้ก็มีทางบิ๊กพอพานอาจจะกระซิบบอกให้ไหนๆก็เอาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่อยากจะขยับเก้าอี้ไปด้วยหน่อย
1: คือเหมือนกับว่าวางหน่อยวานส้มหน่อยนะคะเอาไปช่วยเขย่าให้หน่อยได้ไหมไหนๆก็ให้กระทบไปด้วยเลยนะคะก็เลยมีคลิปเสียงสนทนามีการอัดคลิปแฉแล้วก็ฝากป้ายสีไปยังภรรยาบิ๊กป
2: อบิ๊กปอปลา
1: บิ๊กปอปลาหวังจะโค่นเก้าอี้บิ๊กปอปลาด้วย
2: น
1: ี่
2: ฮะ
1: นี่นะคือไหนๆก็ไหนๆแล้ว
2: นะมันดูซับซ้อนนะเนี่ย
1: มันดูซับซ้อนแต่ว่าถ้าเราไปโยงกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ลองดูคิดตามจากที่แหล่งข่าว

0: าระจริงหรือเปล่าไร้สาระแต่ถ้าเราดูเส้นทางอะไรต่างๆให้เราเอามาให้ดูเป็นเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ไร้สาระนะมันมีร่องรอยอยู่เหมือนกัน
1: มันมีร่องรอย
0: แต่มันไม่มีการถูกแกะออกมา
1: เครือข่ายของจ่าพิชิตนี่ค่อนข้างชัดเจนเพราะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ขยายผลแต่ตอนนี้ทางการบอกว่ายังไม่ให้การที่เป็นประโยชน์เลยพี่ก๊อฟนะคะเอามาดูกันหน่อยว่าเครือข่ายของพิชิตเนี่ยทำยังไงกันบ้างเห็นบอกว่าเขาเป็นเครือข่ายที่รับงานแถวๆสายใต้เป็นหลัก
0: ครับแต่ตัวเขาเนี่ยอยู่เหนือตอนล่างถูกไหมครับสถานที่ทำงานของเขาแต่เดิมเลยเนี่ยอยู่นนทบุรีแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่วิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความเชื่อมโยงกันหลายสายแล้วก็ดำเนินการอย่างเช่นที่บอกว่าในบ้านใหญ่พอผ่านภาคใต้พอผ่านเหนือตอนล่างอะไรแบบนี้น
1: ะ
0: ก็เลยค่อนข้างจะเป็นเครือข่ายใหญ่และเหมือนมีโควต้าเยอะทำให้ส้มเนี่ยที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นเครือข่ายนึงอ่ะก็ไม่พอใจ
1: ใช่ก็กลายเป็นหัวแตกอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังกันเนี่ยนะคะว่าส้มเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาก็ไปรับงานมาแล้วเหมือนกันก
0: ็
1: เลยไปต่อรองกับจ่าพิชิตนี่แหละว่าฉันขอโควต้าของฉันบ้างได้ไหมแต่ว่าพิชิตบอกว่าโนไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่าของฉันก็มาแน่นมากแล้วหลายร้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
2: ครับทีมนี้ก็โดนจับเข้าคุกไปแล้วแต่จ่าพิชิตทางตำรวจบอกไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยที่เป็นประโยชน์ครับก็ถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญนะครับแล้วก็คุณกิตกับคุณส้มที่เป็นดูเหมือนจะบอกว่านายกบอกว่าคลิปเสียงมันไร้สาระนี่แหละครับก็เงียบไปเลยตัดตอนไปเลยไม่ถึงภรรยาของตัวใหญ่กลับภรรยาของปอปาตามที่ข่าวเนี่ยนะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับผมจะให้คุณผู้ฟังฟังอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรคุยกันเนาะเวลามันหมดด้วยขอบพระคุณครับส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆให้อีกสักหนึ่งบทเพลงครับแล้วก็ล่ำลากันเลยครับส่งท้ายด้วยเพลงบิ๊กไอ้หนุ่มบิ๊กไบค์นะครับต้นฉบับดำรงวงทองครับ6 โมงเย็นถึง 20:30 เจอกันใหม่สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: ชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงดาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
5: ทางเลือกใหม่นะครับ หลากหลายวงการนะคะการบันเทิงนะคะสื่อ
6: วันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ผมว่าสำหรับฝรั่งมาเรียนสำหรับชาวต่างชาติมาเรียนนี่ผมเห็นใจมากนะโอ้มันยากนะเพราะว่าวรรณยุกต์ไงเสียงสูงต่ำความหมายเปลี่ยนทันที
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลและกู้ภัยญี่ปุ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: รัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลย้ำไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนคุณสรทานเหมพิพัฒน์รายงานครับ
19: น้อยเอกหญิงภักดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นที่จะต้องปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วร้อยเอกหญิงพัชรารัตน์ย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองช่วยข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนสารทันเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
8: สำนักข่าวเอพีรายงานว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยในช่วงเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดระเบิดขึ้นในห้างแห่งนี้จนทำให้ชั้น2ของห้างพังถล่มลงมาคาดว่ามีผู้คนอีกจำนวนมากติดอยู่ภายในและเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุระเบิดว่ามาจากแก๊สรั่วตามที่มีข่าวหรือไม่ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวตามมาอีกกว่า170ครั้งหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้จนถึงช่วงใกล้เที่ยงวันนี้สภากาชาดไทยชวนร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
17: ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลผู้สนใจเข้ารับบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า3คนและสามารถทำได้ทุก3เดือนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
20: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
8: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
22: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
23: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
25: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
26: การกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันพุธนะครับ29กรกฎาคม2569วันที่2นะครับของการหยุดนะฮะซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราได้มีการหยุดกันวันแรกก็คือเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับคุณผู้ฟังน้องๆครับถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดในส่วนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับพระธรรมที่พระองค์ได้แสดงครั้งแรกเนี่ยนะครับชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญ4ประการนะครับได้แก่การประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและการแสดงอริยสัจ4บังเกิดพระสงฆ์รูปแรกในโลกนั่นก็คือพระอัญญาโกฏัญญะและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกันในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่เราเห็นกันนะครับเชื่อว่าน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็ปู่ย่าตายายนะครับน่าจะได้ทำกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วสำหรับพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนในช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวช่วงค่ำนี้บางที่บางวัดเนี่ยก็เย็นๆเขาก็เริ่มเวียนกันแล้วเนี่ยนะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการทำบุญซึ่งพี่น้องประชาชนก็นิยมนะครับที่จะเลือกซื้อชุดสังฆทานเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากทำให้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กำกับดูแลเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าสคบด้วยท่านลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังตรวจสอบฉลากแล้วก็สินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมก่อนหน้านี้ที่บริเวณเสาชิงช้าเขตพระนครนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งจำหน่ายสังฆภัณฑ์ที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพการลงพื้นที่ที่ผ่านมานะครับเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับป้องกันก่อนเกิดปัญหาสคบเนี่ยก็ได้ตรวจสอบการจัดทำก การแสดงฉลากสินค้าโดยกรมการค้าภายในนะครับได้มีการตรวจสอบการแสดงราคาณจุดจำหน่ายด้วยพร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจแบบปูพรมนะครับบริเวณย่านเสาชิงช้าและไม่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับยังได้มีการให้ในส่วนของกรมการค้าภายในแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากสคบในลงพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับเพื่อทำการตรวจสอบชุดสังฆทานและทุตยธรรมด้วยนะครับที่ผ่านมาสคบนะครับได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำชุดสังฆทานชุดทยธรรมเพื่อการจัดจำหน่ายนะครับทั้งเรื่องของประเด็นสินค้าชำรุดสินค้าไม่ตรงปกนะครับก็คือไม่ตรงตามที่ซื้อแล้วก็สินค้าบางรายการเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงนะฮะแม้ว่าสคบจะได้ยุติเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความประมาทนะครับก็หากพบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดนะครับก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพราะสินค้ากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับความศรัทธาของประชาชนและช่วงเทศกาลใหญ่นะครับจะมีการจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ออกสู่ตลาดจำนวนมากจึงต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดอาศัยความศรัทธาจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือแสดงฉลากไม่ตรงกับของที่บรรจุอยู่ภายในนะครับทั้งนี้ชุดสังฆทานเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากฉลากจะต้องเป็นภาษาไทยระบุรายการสินค้าพร้อมราคาแต่ละชิ้นชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับรวมถึงวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับตรงนี้ก็ต้องชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันโดยเขาจะมีการยึดสินค้าชิ้นที่หมดอายุเร็วที่สุดในชุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของใบชาข้าวสารสบู่ผงซักฟอกเนี่ยอันนี้นะครับต้องยึดถือแล้วก็ต้องระบุคำเตือนด้วยนะครับว่าผู้จำหน่ายต่างๆเนี่ยนะฮะจะต้องมีการแจ้งพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับอย่างชัดเจนเด่นชัดจะมาตัวอักษรขมุกขมัวนะครับไม่ชัดเจนต่างๆจะอ้างว่าติดแล้วนี่ไงแต่ว่าชื่อไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งผู้ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้ผลิตนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับก่อนที่จะซื้อชุดสังฆทานนะครับขอให้ตรวจดูฉลากก่อนว่ามีราคาสินค้ามีการระบุราคาวันผลิตวันหมดอายุเรื่องสิ่งต่างๆมีป้ายฉลากกำกับชัดเจนหรือเปล่านะครับในส่วนของรัฐบาลก็จะดูแลให้ในส่วนของการซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องได้รับของดีแล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแน่นอนทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใดที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้านะครับอันนี้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ได้เพียงแต่สังฆทานหรือว่าชุดทยธรรมเท่านั้นท่านร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศก็สามารถที่จะร้องเรียนกันเข้าไปได้เลยเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะนำมาพูดคุยกันเพราะว่าวันนี้วันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาก็จะต้องมีการทำบุญกันอีกเนี่ยนะครับในส่วนของกรมการศาสนานะครับคุณฟังกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมอันดีทางศาสนาด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาสัปดาห์พระพุทธศาสนานะครับต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชานะครับกิจกรรมที่หลายๆคนมักจะรณรงค์แล้วก็มีการทำกันนั่นก็คือการงดเหล้าการละเลิกอบายมุขในช่วงตลอดทั้งพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีอันดีทางศาสนาและการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่วัดใกล้บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำกันได้โดยพร้อมเรียงกันทั่วประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะขอเชิญชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับท่านใดที่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกอบายมุขทั้งหมดนะครับเพื่อลูกๆของเราเพื่อน้องๆเพื่อครอบครัวของเราเพื่อสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาหรือว่าถวายเป็นพระราชกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เกิดข้อดีกับตนเองแล้วก็ครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับอยากจะเชิญชวนร่วมใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการยังมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังนิทานเรื่องร่ากันก่อนครับ

0: when Pete was barely more than an egg. He couldn't wait to start duckling school.
1: ตอนที่พีทยังตัวเล็กกระจิ๊ดริดพีทแทบรอไม่ไหวที่จะได้เข้าโรงเรียนลูกเป็ด
0: Every day, Pete and his two friends, Plub and Fern, would watch the bigger ducklings waddling to and from Willow Brook Duckling School.
1: ทุกวัน Pete, Plub และ Fern จะเฝ้ามองลูกเป็ดที่โตกว่าเดินต่อแตะไปกลับจากโรงเรียนลูกเป็ดลำธารต้นหลิว
0: They looked so grown up, each with their own school bag.
1: ลูกเป็ดเหล่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่แต่ละตัวมีกระเป๋านักเรียนของตัวเอง
0: And Pete wished to be just like them.
1: พีทอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
0: Then one day, while Pete was helping Mummy to make his favorite biscuits.
1: วันหนึ่งขณะที่พีทกำลังช่วยแม่ทำบิสกิตของโปรด
0: Mummy gave him a big hug and said, Pete, now you are big enough to start duckling school.
1: แม่ก็กอดพีทแน่นและพูดว่าพีทตอนนี้ลูกโตพอจะเข้าโรงเรียนลูกเป็ดแล้วนะจ๊ะ
0: Pete's feathers fluffed out with pride.
1: ขนของพีทพองด้วยความภูมิใจ
0: Will I have my own school bag, Mummy? He asked.
1: ผมจะมีกระเป๋านักเรียนของตัวเองไหมครับแม่พีทถาม
0: Yes, you will. Mummy smiled. Your own special bag.
1: มีสิจ๊ะเป็นกระเป๋าใบพิเศษของลูกโดยเฉพาะเลยแม่ยิ้ม
0: But tucked up in their nest that night,
1: แต่ตอนซุกตัวนอนในรังคืนนั้น
0: Pete imagined his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter.
1: Pete นึกภาพวันแรกของการไปโรงเรียนแล้วหัวใจดวงน้อยก็เต้นตึกตักตึกตัก
0: As he edged just a little bit.Closer to Mummy's warm, soft feathers.
1: ขณะเบียดเข้าไปใกล้ขนนุ่มอบอุ่นของแม่อีกนิด
0: Pete knew that he had been wrong. He could wait to go to duckling school.
1: Pete ก็รู้ตัวว่า Pete ยังไม่อยากไปโรงเรียนลูกเป็ด
0: He could wait until he was very old duck indeed.
1: รอจนกระทั่งโตเป็นเป็ดแก่ๆก็ยังได้

0: Every new little duckling at Willowbrook will feel wobbly today, Mummy said kindly, slipping Pete's bag over his wing.
1: วันนี้ลูกเป็ดนักเรียนใหม่ที่ลำธารต้นหลิวก็กลัวกันทั้งนั้นละจ้าแม่พูดอย่างอ่อนโยนพร้อมกับคล้องกระเป๋าเข้าปีกของพีท
0: Your first day at school is a very big step
1: วันแรกของการไปโรงเรียนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มาก
0: But Pete wasn't sure he could even take one very small step
1: แต่พีทไม่แน่ใจว่าตัวเองจะก้าวออก

0: His feet felt stuck to the ground.
1: เท้าของพีทขยับไม่ได
2: ้ You'll have fun,
0: smiled Mummy, as she shooed him gently along the stepping stones into school.
2: You're my brave little duck.
1: ไปแล้วลูกจะสนุกเองละจ้าลูกเป็นเป็ดน้อยผู้กล้าหาญของแม่แม่ยิ้มพร้อมกับต้อนพีทเบาๆไปตามทางเดินหินเข้าสู่โรงเรียน

0: As Pete put down his school bag, he spotted something. Something very familiar.
1: ขณะที่พีทวางกระเป๋านักเรียนลงก็เห็นอะไรบางอย่างที่คุ้นเคย
0: It was one of Mummy's smallest, softest feathers.
1: ขนเส้นเล็กที่สุดและนุ่มที่สุดของแม
0: ่ She had tucked it inside to show she was never far away.
1: แม่ใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าแม่ไม่เคยอยู่ห่าง
0: Then Pete felt brave enough to take his next big step.
1: แล้วพีทก็รู้สึกกล้าพอจะก้าวใหญ่ๆต่อไป
0: And found a place to sit on the water lily mat.
1: จนเจอที่นั่งบนเสือดอกบัว
0: I like your feather, whispered the little duck beside him.
1: ฉันชอบขนเธอจังเป็ดน้อยข้างๆพีทกระซิบ
0: The morning went by in flurry of matching ladybirds.
1: เช้าวันนั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานด้วยการจับคู่เต่าทอง
0: counting caterpillars.
1: นับดักแด
0: ้ and lily pad leaping.
1: และกระโดดข้ามใบบัว
0: until their teacher clapped her wings and asked them all to settle down for lunch.
1: จนกระทั่งคุณครูตบปีกเรียกนักเรียนเป็ดน้อยมานั่งให้เรียบร้อยเพื่อกินอาหารกลางวัน
0: Pete and Mummy had lunch together every day. Suddenly, she did seem very far away.
1: Pete กับแม่กินอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันจู่ๆแม่ก็ดูเหมือนอยู่ห่างไกลออกไป
0: When Pete took his lunchbox from his special bag, he found Mummy had packed all his favorite nibbles.
1: แต่เมื่อพีทหยิบกล่องอาหารกลางวันออกจากกระเป๋าใบพิเศษก็เห็นว่าแม่ใส่ของกินทั้งหลายที่พีทชอบมาให
0: ้ And four best homemade biscuits. One for him, one for Plub, one for Fern, and one.For a new friend too.
1: บิสกิตแสนอร่อย4ชิ้นชิ้นหนึ่งให้พีทชิ้นหนึ่งให้พลับชิ้นหนึ่งให้เฟิร์นและมีเผื่ออีกชิ้นหนึ่งไว้ให้เพื่อนใหม่ด้วย
0: After lunch, it was nap time under the willow tree.
1: หลังกินอาหารก็ถึงเวลานอนกลางวันใต้ต้นหลิว
0: Pete peeped in his bag, hoping that Mummy had remembered his cuddly, and she had.
1: Pete แอบดูในกระเป๋าหวังว่าแม่จะไม่ลืมผ้านุ่มอุ่นของ Pete. แม่จำได้จริงๆด้วย
0: Later, all the ducklings made presents for their mummies and daddies.
1: ต่อมานักเรียนเป็ดน้อยก็ทำของขวัญให้พ่อกับแม
0: ่ Some did feet painting.
1: ระบายสีด้วยเท้า
0: Some made daisy chains.
1: ร้อยสร้อยดอกเดซี
0: ่ And some did twig decorating.
1: และตกแต่งกิ่งไม้
0: Going home time, Pete tucked his twig carefully into his bag.
1: เมื่อถึงเวลากลับบ้าน พีทเสียบกิ่งไม้ลงในกระเป๋าอย่างระมัดระวัง
0: and ran happily along the stepping stones for a warm, soft hug with Mummy.
1: แล้ววิ่งไปตามทางเดินหินอย่างมีความสุขเข้าสู่อ้อมกอดอันนุ่มนวลและอบอุ่นของแม่
0: Snuggled up in their nest that night, Pete thought about his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter with excitement.
1: ขณะอิงแอบอยู่กับแม่ในรังคืนนั้นพีทคิดถึงวันแรกของการไปโรงเรียนและหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักด้วยความตื่นเต้น
0: He couldn't wait to see what he would do tomorrow at Duckling School
1: พีทรอแทบไม่ไหวที่จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียนลูกเป็ด

0: Be brave, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Duckling. D-U-C-K-L-I-N-G. Duckling. Duckling.
1: ลูกเป็ด
0: Willow. W-I-L-L-O-W. Willow. Willow.
1: ต้นหลิว
0: Feathers. F-E-A-T-H-E-R-S. Feathers. Feathers.
1: ขนของสัตว์ปีก
0: Fluff. F-L-U-F-F. Fluff. Fluff.
1: พอง
0: wobbly w o b b l y wobbly wobbly
1: โอนเอ็นไปมา
0: brave b r a v e brave
1: กล้าหาญ
0: familiarF-A-M-I-L-I-A-R Familiar Familiar
1: คุ้นเคย
0: Caterpillar C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R Caterpillar Caterpillar
1: ดักแด
0: ้ leap l e a p leap leap
1: กระโดดข้าม
0: peep p e e p peep peep
1: แอบดู
0: snuggle s n u g g l eSnuggle, snuggle.
1: In air.
0: Excitement. E X C I T E M E N T. Excitement. Excitement.
1: ความตื่นเต้น

0: Be Brave, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Duckling D-U-C-K-L-I-N-G Duckling Duckling
0: ลูกเป็ด
1: Willow W-I-L-L-O-W Willow Willow
0: ต้นหลิว
1: Feathers F-E-A-T-H-E-R-S Feathers Feathers
0: ขนของสัตว์ปีก
1: Fluff F L U F F La Fluff
0: พอง
1: Wobbly W O B B L Y Wobbly Wobbly
0: โอนเอ็นไปมา
1: Brave B R A B E Brave Brave
0: กล้าหาญ
1: Familiar F A M I L I A R Familiar Familiar
0: คุ้นเคย
1: Caterpillar C A T E R P I L L A R Caterpillar Caterpillar
0: ดักแด
1: ้ leap l e a p leap leap
0: กระโดดข้าม
1: peep p e e p peep peep
0: แอบดู
1: snuggle s n u g g l eSnuggle Snuggle
0: In air
1: Excitement E-X-C-I-T-E-M-E-N-T Excitement Excitement
0: ความตื่นเต้น

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของการเปิดโอกาสเปิดเวทีนะครับให้กับน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจหรือว่ามีความสามารถด้าน Cyber Security จากทั่วประเทศนะครับได้ร่วมกันพิสูจน์ฝีมือบนสนามแข่งขันระดับประเทศชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 521,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเหรียญรางวัลและโอกาสการต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในสายงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับจัดทำโดยคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.นะครับเขาร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและพันธมิตรชั้นนำของประเทศเพื่อทำการค้นหาและพัฒนาสุดยอดบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยนะครับพิเศษผู้ที่ชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Sea Games 2026รวมทั้งรายการแข่งขันบนเวที CTF นะครับระดับสากลอีกหลากหลายรายการและนอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการรับทุนการศึกษาการต่อยอดในระดับอุดมศึกษาและการสร้างเครือข่ายสู่การทำงานกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้วยนะครับกำหนดการแข่งขันในรอบคัดเลือกออนไลน์นะฮะในช่วงของวันที่15สิงหาคมนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศจะเป็นในรูปแบบออนไซต์แข่งขันกันในวันที่5กันยายน2569เปิดรับสมัครทีมละ3คนใน3ประเภทนะครับก็จะมีระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน30ปีนะครับและระดับประชาชนทั่วไปก็คือบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับหากคุณมีใจรักในด้าน Cyber Security ชื่นชอบการแก้ไขโจทย์การเจาะระบบอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและต้องการพิสูจน์ศักยภาพบนเวทีระดับประเทศอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะครับรวมทีมให้พร้อมแล้วก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันทางไซเบอร์รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาทและการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกไปพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบการแข่งขันทางไซเบอร์ที่อยากจะนำมาฝากกันนะครับมาตามกันต่อนะครับในเรื่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันบ้างนะครับล่าสุดเขามีการจัดกิจกรรมดีๆนะฮะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายใต้ชื่อพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าขวัญใจโดมนะครับเพื่อถ่ายทอดพระราชประวัติและพระวิริยะอุตสาหะพระปณิธานและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านนิทรรศการร่วมสมัยที่รวบรวมพระดำริพระดำรัสภาพถ่ายเอกสารสำคัญและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับประชาชนนะครับได้ตระหนักถึงคุณค่าความเพียรและความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำความดีนะครับภายในการจัดงานนิทรรศการมีการเสวนาการสืบสานพระกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหัวข้อเจ้าฟ้าขวัญใจโดมแรงบันดาลใจนิรันดร์นะครับพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนชาวไทยและแนวทางการสืบสานพระปณิธานในการถ่ายทอดคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อปลูกฝังความเพียรคุณธรรมและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนนะครับนอกจากนี้นิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเขียนข้อความบอกเล่าความตั้งใจที่จะสืบสานพระปณิธานและกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆเช่นเรื่องของการสอนปักผ้าด้นมือกิจกรรมสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในโครงการกำลังใจในพระดำริและกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงสุดสัปดาห์นะครับรวมทั้งมีการจ่ายของรางวัลที่ระลึกเป็นสมุดสะสมตราประทับให้กับผู้เข้าร่วมนิทรรศการนำไปประทับที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้นะครับเป็นที่ระลึกโดยตราประทับจะมีทั้งหมด3ชุดและจะมีทั้งหมด3ชุดละ4แบบนะครับซึ่งแต่ละชุดจะผลิตและก็เผยแพร่ตามลำดับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2569นะครับจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
และที่หอสมุดป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้10นาฬิกาถึง19นาฬิกาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับปีนี้จัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะฮะเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการที่ยอดเยาวชนที่ร่วมทำการคัดเลือกนักแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจต่อศิลปะการแสดงโขนแล้วก็ได้รับการลงทะเบียนจากยูเนสโกแล้วด้วยเนี่ยนะฮะโขนอะว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยเมื่อวันเสาร์ต้นเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการเปิดการคัดเลือกและแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักนะครับอธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่บุคลากรที่เชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์การสืบสานและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเดี๋ยวการแสดงที่สวยสดวิจิตรงดงามเนี่ยจะเปิดรอบการแสดงในห้วงเดือนรู้สึกน่าจะเป็นพฤศจิกายนนี้นะครับไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับให้เราได้รับชมกันอย่างแน่นอน
1: และความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
2: โปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

0: ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอธานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลอาหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพลับพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับ ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราษฎรของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ตรียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจบอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหปุรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มัจยังพันเตวิสุงสุงรหนาคายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะพุติยังปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนัคายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรกรมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ที่ดีดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้น ผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแต่กันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
4: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมู

สัมพุทธการุณยะภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโภปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดาน

0: ให้
1: ให้
0: ล
1: ล
0: ่
1: วว
0: ง
1: ง
0: ล
1: ล
0: ูู ก
1: ก
0: ก
1: ออ ง,
0: งยั
1: ย
0: ง
1: ัง
0: โล
1: โล
0: ก
1: ก
0: ออุ
1: ุ
0: ด
1: ด
0: ร
1: ร
0: โด
1: โด
0: ย
1: ย
0: ต
1: ตร
0: ร
1: ง
0: ง
1: ข
0: ข
1: ้
0: ้
1: า
0: า
1: ข
0: ขออ โ
1: โ
0: ออ น
1: นออ
0: ่
1: ่
0: ออ น
1: นออ ุ
0: ุ
1: ต
0: ต
1: ม
0: ม
1: ง
0: งน
1: น
0: ก
1: พ
0: พร
1: รร
0: ร
1: ณ
0: ม
1: จ
0: จำน
1: ำน
0: ง
1: ง
0: ด้ว
1: ด
0: ย
1: ้วย
0: จิ
1: จ
0: ติ
1: ต
0: แล
1: และ ะ
0: ก
1: ก
0: า
1: าย ย
0: ววา
1: า
0: จ
1: จ
0: า
1: า
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุ
1: สุ
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ันน
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: ว
1: ว
0: ะ
1: ะ
0: โ
1: โ
0: ต
1: ต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: ว
1: ว
0: ก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: ยายย
1: า
0: ะ
1: ยะ
0: ป
1: ป
0: ฏิ
1: ฏิ
0: ปั
1: ป
0: น
1: ัน
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: ว
1: ว
0: ะ
1: ะ
0: โ
1: โ
0: ต
1: ต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: วว ะ
1: ก
0: ก
1: ะ
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: สา
1: สาม ม
0: ี
1: ี
0: จ
1: จ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ัน น
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: ว
1: ว
0: ะ
1: ะ
0: โต
1: โต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: วว ะ
1: ก
0: ก
1: ะ
0: ะ
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง ง
1: โ
0: โ
1: ฆ
0: ฆย
1: ย
0: ะ
1: าก
0: ิ
1: ะท
0: ท
1: ิ
0: ั
1: ท
0: ง
1: ัง
0: จ
1: จ
0: ต
1: ตา
0: า
1: ริ ิ
0: ป
1: ปุ
0: ุร
1: ริ ิ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ย
1: ย
0: ุ
1: ุ
0: ค
1: ค
0: า
1: านน
0: ิ
1: ิ
0: อั
1: อั
0: ฏ
1: ฐ
0: ฐ
1: ะ
0: ปุ
1: ปุ
0: ร
1: ริ ิ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: อ
1: ป
0: ุ
1: ุ
0: ค
1: ค
0: ร
1: รา า
0: เอ
1: เอ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: วะ
1: โต
0: โต
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: วว ก
0: ก
1: ะ
0: ะ
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง ง
1: โ
0: โ
1: ฆ
0: ฆ
1: อา
0: อา
1: ห
0: ห
1: ุ
0: ุ
1: เ
0: เ
1: น
0: น
1: ย
0: ย
1: โ
0: โ
1: ย
0: ยปา
1: อา
0: หุ
1: หุ
0: เน
1: เน
0: ย
1: ย
0: โย
1: โย
0: ทักข
1: ทั
0: ิ
1: ก
0: เน
1: ขิ
0: ย
1: เน
0: โย
1: ยโย
0: อัญ
1: อั
0: ช
1: ญช
0: ล
1: ล
0: ี
1: ี
0: ก
1: อ
0: ร
1: ร
0: ณ
1: ณ
0: ี
1: ี
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: อน
1: อ
0: ุ
1: น
0: ต
1: ุต
0: ร
1: ต
0: ั
1: ัง ง
0: บุญ
1: บุ
0: ย
1: ญ
0: เข
1: ย
0: ต
1: เข
0: ตัง
1: ตัง
0: โล
1: โล
0: กัส
1: ก
0: สา
1: ัส
0: ติสงใดสาวกศา
1: ส
0: สด
1: ด
0: า
1: าร
0: ั
1: ร
0: บ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ฏ
1: ป
0: ิ
1: ฏ
0: บ
1: ิ
0: ัต
1: บ
0: ิ
1: ัติ
0: ม
1: ม
0: า
1: า
0: แด่
1: แด่
0: อ
1: องง
0: ค
1: ค
0: ์
1: ์
0: ส
1: ส
0: ม
1: ม
0: เด
1: เด
0: ็
1: ็
0: จ
1: จ
0: พ
1: พ
0: ร
1: ระะ
0: คว ะว
1: ั
0: ัน
1: น
0: เ
1: เ
0: ห
1: ห
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: แ
1: แ
0: จ
1: จ
0: ้
1: ้
0: ง
1: ง
0: จ
1: จ
0: ัต
1: ต
0: ุ
1: ุ
0: ส
1: สั
0: ั
1: ต
0: ต
1: ว์
0: ว์
1: เ
0: เ
1: ส
0: ส
1: ร
0: ร
1: ็
0: ็
1: จ
0: จ
1: บ
0: บ
1: ั
0: ันน
1: ร
0: ท
1: ู
0: ู
1: ้
0: ท
1: ท
0: า
1: าง ง
0: ไออ
1: ย
0: ั
1: ันน
0: ระ
1: ระ
0: ง
1: ง
0: ับ
1: ับ
0: และ
1: และ
0: ด
1: ด
0: ั
1: ับ บ
0: ทท
1: ุ
0: ุ
1: ก
0: ก
1: ภ
0: ภ
1: ััย
0: ย
1: โด
0: โด
1: ย
0: ย
1: เ
0: เ
1: ส
0: ส
1: ด็
0: ด็
1: จ
0: จพร
1: พ
0: ะ
1: ระ
0: ผ
1: ผ
0: ู
1: ู
0: ้
1: ้
0: ต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ัั ส
1: ส
0: ไตร
1: ไตร
0: ปัญ
1: ปัญ
0: ญ
1: ญ
0: า
1: า

0: ปุณ
1: ปาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธัสสะดาตรัสรู้อนุตตร

สาพาหุพาหุวิชาวิชิตครั้งขีขีลิเมฆาลาปทังคาชาเฮียมกะเฮิมหานแสงเสกสลาวุธ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: หิสหัสสะเพหิยติภิ
1: อติเรกวัฏฏสตังชีวตุอติเรกวัฏฏสตังชีวตุอติเรกวัฏฏสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจังประมิตรมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอภิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรภาคราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตะ

0: ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
1: เพิ่มมาอีก1เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกสนใจโทรเลย0891 290 1691 0892901691ค่ะก็ลองสังเกตตัวเองกันนะคะว่ามีปัญหาด้านไหนอย่างไรที่อยากจะดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ยินดีที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาย่าบริ้งและไทยแคลพัสค่ะค่าสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมาราคีนกสกัดเย็นนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพโปรมิกซ์ออยด้วยนะคะค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราและสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วอิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: ข่าวดีชมใหม่จีจีแค

0: นิวไลท์ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
6: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิต

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
2: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกาย

0: เปิดไฟตอนไก่ขันแล้วเนี่ยตื่นสี่แล้วทำยังไงสงสัยจังเลยอยากรู้ใช่ไหมให้ถึงวันแต่งงานก่อนแล้วจะบอกว่าอย่างนั้นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็เจอกันจบข่าวก็ต้องเข้าเพลงกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการก่อนเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมจะรับประทานและตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคครับสนใจที่จะให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็บอกเราครับสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกครับพอขวดที่5ก็เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคราวนี้วันละเม็ดได้เลยครับนี่คือเรื่องของการรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอพูดอย่างนี้มา28ปี29ปีปีนี้ปีที่30ก็ยังพูดแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกรับประทานในการดูแลมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับเรียกว่าสมุนไพรครอบจักรวาลกันเลยครับรวมทั้ง AND รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต่อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยก็เลยเอามารวมตัวกับทางด้านของเอนไซม์ในบางส่วนของบางตัวเข้ามารวมกันก็เลยทำให้บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับจะซื้อชุดเล็ก2แถม1หรือชุดใหญ่4แถม3 7ขวดชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดก็ได้ครับ AND ลูทีน่าครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนที่ท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับแล้วก็บรรเทาเรื่องของแล้วก็ยังทำให้ในเรื่องของการดูแลผิวพรรณด้วยครับสบู่สมุนไพรดีเจวันนี้5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจสั่งซื้อสบู่สระผมด้วยครับสบู่สระผมนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ผมร่วงบ่อยๆเส้นผมไม่แข็งแรงครับแล้วก็ใช้สบู่สระผมช่วยแล้วก็จะทำให้รังแคลดลงแล้วก็หนังศีรษะที่มีเชื้อราก็จะปรับสภาพและฟื้นฟูตรงนี้แหละครับนี่คือสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาสั่งซื้อได้ที่081-757-7474ครับพร้อมจัดให้หลักฐานเพียบสุประชัยจี้กกต.สืบสวนสว.ส้มปมจัดเลี้ยงหัวเลือกตั้งครับเอาแล้วครับคราวนี้ต่างคนต่างมีหลักฐานประเด็นข่าวแรกครับในสุประชัยใจสมุทรสสมเจริญชื่อของพรรคภูมิใจไทยประธานคณะทำงานด้านกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล้าท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มมีกลุ่มสวส้มเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะกลุ่มสวน้ำเงินนะทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวก็ให้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในสุประชัยบอกความจริงแล้วต่อไปต่อให้ไม่มีผู้ร้องกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปตามโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยยกฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการสืบสวนไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหลักฐานโดยพลันนายสุประชัยบอกว่า 1. ไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องขอต่ออาจสืบทราบเรื่องจากข่าวสารสื่อมวลชนโดยงานของรัฐก็ได้เหตุอันควรสงสัยมีข้อมูลเพียงใดก็สืบสวนต่อไป 2. เป็นหน้าที่ไม่ใช่เพียงดุลพินิจกฎหมายใช้คำว่ามีหน้าที่ต้องดำเนินการแสดงว่าหากมีเหตุอันควรสงสัยกกต.ก็ไม่ควรเพิกเฉยหลักการนี้ได้รับการยืนยันทั้งจากตัวบทกฎหมายและแนวปฏิบัติของกกต.ครับจึงมั่นใจว่ากรณีการนัดการชุมนุมของสวประชาชนหรือสวสีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าจ่ายค่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกตก็สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าท่านสวกลุ่มท่านเช่นท่านเทวฤทธิ์มณีฉายหรือท่านอาจารย์นันทนานันทรวโรภาสได้รับการเลือกมาเป็นสวมาตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวโกงหรือไม่ในสุประชัยยังเรียกร้องให้กกต.รีบดำเนินการตามมาตรา41โดยเร็วและทิ้งท้ายว่าหากอยากให้มีการยื่นคำร้องก็ยินดีจะจัดให้เนื่องจากมีหลักฐานพร้อมว่ากันครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวของเกี่ยวกับการหัวสวเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของรัฐบาลจ่อยกเครื่องท้องถิ่นอึ้งเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวงรัฐบาลเตรียมยกเครื่องท้องถิ่นยุบหลายหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคปฏิรูปเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นหลังพบเงินเดือนปลัดเทศบาลปลัดอบต.สูงกว่าปลัดกระทรวงดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนจูงใจบริษัทใหญ่สนับสนุนท้องถิ่นครับนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ซับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับคุณประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพล.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาในการให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินคัดเลือกถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเป็นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้เป็นองค์กรต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณยุติการก่อนกำหนด Early Retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานส่วนกลางไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งเราจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วความจำเป็นในการที่สำนักงานสาขาลดลงมากเพราะเราสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการงานเอกสารแทนคนได้ทันทีและยังช่วยให้ป้องกันการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับคุณประกรณ์บอกขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการไปรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการอย่างส่วนกลางอย่างมากๆเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อ้างอิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงอีกซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจการสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทางประเทศว่างั้นครับเอาจะปรับฐานเงินเดือนใหม่ให้มาได้เนาะครับเป็นไปได้ยังไงที่ปลัดเทศบาลมีเงินเดือนและค่าตอบแทนเยอะกว่าปลัดกระทรวงดูแลคนทั้งประเทศรับผิดชอบภารกิจมหาศาลจึงต้องปรับครั้งใหญ่ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับลดจำนวนคนให้เหลือเท่าที่จำเป็น พื่อให้โครงสร้างทั้งหมดล้อไปกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้เรามุ่งหวังให้เกิดการวิธีทำงานที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยต้องมีมาตรฐานบัญชีเป็นกลางเพื่อให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้จ่ายงบประมาณนั้นมีการคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้รับจริงๆเอาละครับก็เป็นเรื่องการปรับปรุงระบบราชการรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีรายได้สูงกับท้องถิ่นขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกันและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงครับเอาเป็นเรื่องของทางด้านฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเดลี่นิวครับไปต่อกันด้วยเรื่องข่าวนี้ครับข่าวของฮารุณโชโลซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปในจอร์เจียครับก็มีคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือยูทูบเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในการเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวแบบประหยัดมากกว่า50ประเทศทั่วโลกได้ขาดการติดต่อขณะเดินทางไปทำคอนเทนต์เพียงลำพังในประเทศจอร์เจียซึ่งในเวลานี้หลายภาคส่วนระดมกำลังช่วยตามหาอย่างเร่งด่วนครับตอนนี้ก็มีคนอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคือนายว่านไฉว่านไฉชื่อจริงเขาคือนายอคิระวงเซ็งซึ่งเป็นเจ้าของรายการท่องเที่ยวใน YouTube อาสาพาไปหลงก็ได้โพสต์ประกาศขอข้อมูลสำคัญผ่านทาง Instagram พร้อมระบุข้อความว่าใครพอมีเบาะแสของฮารุณโซโลที่จอร์เจียบ้างเช่นน้องมีแผนทำคอนเทนต์ที่ไหนเจอตัวครั้งสุดท้ายบริเวณไหนช่วยบอกหน่อยครับผมมีพาร์ทเนอร์ทัวร์ที่จอร์เจียเผื่อช่วยตามหาได้อีกแรงหนึ่งครับครับก็จะเป็นผู้ที่ชอบเดินทางเหมือนกันนะครับตอนนี้อยากได้ข้อมูลของทางทีมน้องว่าวางแผนไปถ่ายคอนเทนต์ที่ไหนเรื่องอะไรรูปสุดท้ายที่โพสต์หรือมีคนเจอที่ไหนจะจำกัดพื้นที่เพิ่มได้ดีมากขึ้นใหญ่มากนอกจากรูทยังมีอีกหลายที่มากๆครับอย่างไรก็ตามด้านชาวเน็ตได้คอมเมนต์ว่าเห็นมีในเพจจาในเพจของ Drama Edit มีคนแจ้งว่าติดต่องานน้องน้องบอกว่ามีแพลนจอร์เจียอาร์เมเนียค่ะคุณว่านจากนั้นคุณว่านไฉก็จะตอบกลับว่าผมพยายามเช็คว่าน้องเข้าอาร์เมเนียหรือไปหรือยังแต่สถานทูตเท่านั้นที่จะเช็ควีซ่าออนได้ครับตอนนี้สโคปว่าน่าจะอยู่ทางตอนใต้ของจอร์เจียไม่ไกลจากที่ที่ผมต้องไปต่อจากอาร์เมเนียอยู่แล้วนะครับอ้าวก็มีคนมาช่วยหานายว่านไฉซึ่งเป็นนักยูทูบเบอร์หรือนักเดินทางอีกคนหนึ่งนะครับที่จะได้ช่วยกันหาตัวของนายฮารุณจะเจอหรือไม่เจอก็ต้องติดตามกันต่อไปครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของอีกแล้วครับท่านทหารไทยขาขาดเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดเหยียบ PMN ขาซ้ายขาดขณะปฏิบัติการภารกิจพื้นที่บ้านหนองจานชายแดนสระแก้วอาการสาหัสด้วยครับรายงานข่าวจากกองกำลังบุรพาระบุขึ้น29กรกฎาคมเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ขณะปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นที่อันตรายยืนยันบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วถูกนำส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเป็นการเร่งด่วนแล้วครับรายงานข่าวแจ้งว่าหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมเขาปฏิบัติงานตามแผนในพื้นที่อันตรายยืนยันที่บ้านหนองจานซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวพื้นที่ที่หน่วยควบคุมจากการสู้รบมีพื้นที่รวม 88,000 ตารางเมตรปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บกู้และตรวจสอบพื้นที่ได้แล้ว 62,000 ฐานโทษจาก 88,800 ตารางเมตรและตรวจสอบไปแล้ว62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายอีก 18,800 ตารางเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 23.27 ระหว่างการปฏิบัติงานก็จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ม.พัน30ได้เข้าทำการสำรวจทางเทคนิคภายในพื้นที่ห และตรวจพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของทุ่นระเบิดครับโอ้โหเก่าแต่ยังมีอิทธิฤทธิ์นะจากระดับระหว่างการสำรวจเมื่อไรประมาณ 11 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ส่งผลให้เกิดการระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยขาซ้ายขาดเลยขาขวาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากสะเก็ดระเบิดมีอาการบวมและบาดแผลรุนแรงขณะที่แขนซ้ายมีบาดแผลชะกันจากสะเก็ดระเบิดทั้งนี้ผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวในช่วงแรกหลังเกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการก็สั่งยุติภารกิจทันทีพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยรายงานอาการล่าสุดระบุยังอยู่ในอาการภาวะสาหัสนะครับอ้าวก็ต้องระวังนะครับพี่น้องทหารหันเพราะของเก่ามันยังอยู่อีกเยอะทีเดียวครับภารกิจที่สำรวจเรื่องของทุ่นระเบิดที่ตกค้างนะครับไปทางด้านของประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับสำหรับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านผู้ที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วครับแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับ
2: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเลี้ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร098 329 9902
2: 0 9 0 9 8 3 2 9 9 9 0 9
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์เรามาต่อกันด้วยข่าวนี้ครับเพื่อนครูต้องช็อกเมื่อผอ.โรงเรียนลายส่งพิกัดทิ้งไว้ก่อนออกตามหาแล้วเจอร่างไร้วิญญาณอ้าวผอ.มีเรื่องอะไรครับเพื่อนครูช็อกผอ.โรงเรียนลายส่งพิกัดทิ้งไว้ก่อนออกตามหาเจอร่างไร้วิญญาณใต้ต้นยางโรงแรมร้างที่พิษณุโลกทิ้งจดหมายเงิน100บาทขอซื้อทางเข้าทางออกเมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งเหตุพบศพคนผูกคอตายพื้นที่ภายในโรงแรมร้างถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกหมู่ที่7ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจึงรีบตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยพิษณุโลกไปณสถานที่เกิดเหตุนะครับพบร่างผู้เสียชีวิตผูกคอตัวเองใต้ต้นยางสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาวสะพายกระเป๋าเป้สีดำบริเวณข้อมือพบนาฬิกาดิจิตอล1เรือนเงิน100บาทพร้อมกระดาษเขียนข้อความว่าลูกมีเงินอยู่เท่านี้ขอซื้อที่ซื้อทางเข้าออกข้างหน้านะครับขอซื้อที่ซื้อทางร้อยเดียวนายพิทิศซึ่งเป็นทราบชื่อต่อมาผู้ที่ผูกคอตายคือนายวินิตวัย47โถทั้งเพิ่ง47เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งภายในกระเป๋าเป้พบขนมปัง1ปอนด์นมข้นหวาน1หลอดครีมเทียม1ถุงแปรงสีฟันยาสีฟันกุญแจบ้านและตราปั๊มชื่อลงตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ1เรื่องแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธชินราชก็คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงครับทางด้านตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นครูเพื่อนร่วมงานนายวินิตเนี่ยหรือผอ.วินิตเนี่ยรับข้อความลายจากทางด้านของผอ.วินิตว่าเวกับกุ๊กน่าจะจำบ้านแม่ผอ.ได้มารับผอ.เลยที่โรงแรมจุดๆประมาณ 2-300 เมตรมีทางเข้ากั้นท่อเข้ามาในฝั่งซ้ายมือแต่เพื่อนร่วมงานอ่านข้อความต่อเวลา 9:30 นและได้โทรศัพท์กลับมาหานายวินิตแต่ไม่มีใครรับสายเลยเดินทางตามข้อความและมาพบร่างของผอ.วินิตผูกคอใต้ต้นไม้จึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบส่วนสาเหตุมาจากความเครียดเรื่องส่วนตัวทำให้เป็นภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตก็ให้หน่วยกู้ภัยส่งนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนมอบร่างให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็ผูกคอตายเอาละครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับไปที่เรื่องของทางด้านข่าวนี่ก็สะเทือนขวัญครับใครที่เป็นสาวผู้นี้ถูกฆ่าหมกป่าและแล้วก็รู้ว่าเป็นใครคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงเป็นผู้หญิงสาวถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนนเป็นศพแล้วนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราสาเหตุเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตได้แล้วคือนางสาวเต็นซันดาลินนางสาวเต็นซันดาลินนี่เป็นสัญชาติเมียนมาวัย26ซึ่งทำงานเป็นพนักงานแล่ปลาในโรงงานใกล้กับจุดเกิดเหตุ ขณะที่ตำรวจเร่งติดตามตัวชายเพื่อนร่วมงานสัญชาติเดียวกันซึ่งหายตัวไปหลังเกิดเหตุและตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของ27กรกฎาคมหลังจากตำรวจสภ.บ้านโพรับแจ้งพบศพหญิงผู้เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าริมถนนใกล้โรงงานแห่งหนึ่งหมู่3ตำบลท่าพระอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับแฟนๆครับอยู่แถวๆบ้านโพมีฉะเชิงเทราจำได้ว่าสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเมื่อเข้าตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่ในพงหญ้าสภาพศพเริ่มสิ่งกลิ่นและบริเวณลำคอมีบาดแผลขนาดใหญ่จากของมีคมและที่มือซ้ายยังกำเส้นผมไว้หนึ่งกระจุกเจ้าหน้าที่เก็บเป็นพยานฐานนอกจากนี้ยังพบความผิดปกติของเสื้อผ้าทำให้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์กำกระจุกมือกับกำผมเส้นผมเอาไว้ทะเลาะกับใครหรือเปล่าหรือเส้นผมเขาเองน้องชายผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าพี่สาวเดินออกจากห้องพักเมื่อเวลาประมาณสักสามทุ่มของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างพูดคุยโทรศัพท์ก่อนจะขาดการติดต่อไปญาติและเพื่อนร่วมงานพยายามช่วยกันออกตามหาและโทรศัพท์หาด้วยแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเลิกงานวันที่27กรกฎาคมขณะเดินทางกลับห้องพักก็ได้กลิ่นผิดปกติจากพงหญ้าริมถนนอีกทั้งพบว่าหญ้าบริเวณดังกล่าวถูกปกปิดไว้อย่างผิดสังเกตเมื่อลองเปิดดูจึงพบร่างของนางสาวเต็นซันดาลินก็รีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบครับมันเหมือนมีฆาตกรรมทำให้เธอตายแล้วมาทิ้งศพไว้ตรงนี้ตำรวจสภ.บ้านโพครับก็เรียกประชุมชุดสืบสวนเป็นการด่วนพร้อมสั่งเร่งแกะรอยชายเพื่อนร่วมงานสัญชาติเมียนมาด้วยกันซึ่งอยู่ในข่ายต้องสงสัยและหายตัวไปตั้งแต่คืนเกิดเหตุเพื่อนำตัวมาสอบสวนและคลี่คลายคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับโทษทางไปทำเธอทำไมก็ไม่รู้นะครับคงจะมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันหรือเปล่านะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของทารกวัย6เดือนลอยอยู่คูน้ำสายสะดือยังติดอยู่เลยพ่ออ้างแท้งก่อนนำไปฝังเอ้าพบศพทารกอายุในครรภ์ประมาณ6เดือนลอยคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำกลางป่ากล้วยหลังมอเตอร์เวย์ M81 สายสะดือยังติดอยู่กับร่างสภาพเขียวช้ำคาดว่าตายมาแล้วประมาณ 4-5 วันพ่อเด็กอ้างว่าภรรยาล้มจนแท้งก่อนนำร่างไปฝังในป่าแต่ไม่แน่ใจว่าสุนัขคาบมาทิ้งน้ำหรือไม่ขณะที่ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรอผลชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตครับ 17:30 เมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจสภ.บางใหญ่นนทบุรีได้รับแจ้งว่าพบร่างเด็กทารกลอยอยู่ในน้ำบริเวณถนนเลียบคลองบางกระบือตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีบอกที่เกิดเหตุเป็นคูน้ำกว้างประมาณเมตรครึ่งลึกประมาณ50เซนอยู่ภายในป่ากล้วยด้านหลังมอเตอร์เวย์8 M81 บางใหญ่ถึงกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่พบร่างทารกในครรภ์ประมาณสักอายุประมาณ6เดือนลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำโดยมีสายสะดือติดอยู่กับร่างสภาพเขียวช้ำอายุครรภ์ประมาณ6เดือนคาดว่าตายมาแล้วชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วันใกล้กันพบแคมป์คนงานก่อสร้างจึงเข้าไปตรวจสอบถามข้อมูลจากคนงานก่อสร้างสอบถามนายโก้วัย33ซึ่งเป็นสัญชาติกัมพูชาซึ่งอ้างว่าเป็นบิดาของทารกเปิดเผยว่าแฟนของตนบอกว่าเดินแล้วล้มก่อนที่เด็กจะหลุดออกมาพร้อมสายสะดือขณะนั้นคาดว่าอายุในครรภ์ประมาณ4เดือนจากนั้นก็นำร่างไปฝังไว้ในป่าและไม่แน่ใจว่าภายหลังสุนัขจะคราบร่างมาทิ้งไว้ในน้ำหรือไม่ในโก้บอกตนมีลูกแล้ว3คนทารกที่พบเป็นลูกคนที่4เนื่องจากต่างเป็นคนต่างด้าวแล้วไม่มีเอกสารจึงไม่กล้าเดินทางไปโรงพยาบาลพร้อมยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่ทราบว่าเด็กเป็นเพศใดเนื่องจากไม่ได้เห็นขณะที่แฟนแท้งนางสาวพัชรีคนงานก่อสร้างพบร่างทารกเป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยบอกว่าช่วงเช้าตนเห็นสิ่งดังกล่าวลอยอยู่ในน้ำแต่คิดว่าเป็นตุ๊กตากระทั่งช่วงเย็นเดินไปบริเวณดังกล่าวก็ยังพบอีกอ๋อไม่ได้ลอยไปไหนเนาะหลังจากฝนตกครับเลือดก็ถูกชะล้างจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแท้งตามที่กล่าวอ้างหรือมีเหตุอื่นหรือเปล่า ทางด้านตำรวจสภ.บางใหญ่ครับพันตำรวจศิรภพอนุสิริบอกหลังได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบร่างทารกอายุในครรภ์ประมาณ6เดือนยังไม่ถึงเวลาคลอดเลยลอยคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำภายในป่ากล้วยโดยยังมีสายสื่อติดอยู่กับร่างจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบแคมป์คนงานก่อสร้างและทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีคนงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอ้างว่าเกิดจากแท้งหลังจากล้มก่อนนำร่างไปฝังไว้ส่วนกรณีที่ร่างทารกอยู่ในคูน้ำเจ้าหน้าที่ลองตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นอาจเกิดจากสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือคราบร่างเธอออกมาจากนั้นก็ตามยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการรายละเอียดของเหตุการณ์ได้ขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างชันสูตรเพื่อพิสูจน์ทารกเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือเสียชีวิตภายหลังจากคลอดรวมทั้งตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนจะตำรวจจะรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับทำแท้งเองหรือว่าแท้งเองหรือทำแท้งฆ่าลูกตัวเองครับก็ต้องให้ตำรวจเขาไปสูตรละนะครับแต่เป็นคนต่างด้าวแน่นอนนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเราไปที่เรื่องของคนต่างด้าวครับ CIB สนที่กำลังสกัดขบวนการต่างด้าวชาวเมียนมา19รายอาศัยช่วงชุลมุนคนไทยไปเที่ยวหยุดยาวต่างด้าวเดินทางเข้ากรุงแน่ในกระโคไปเที่ยวกันหมดใช่ไหมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับและก็นายตำรวจอีกหลายท่านทางด้านทองหลวงนะครับก็พยายามที่จะสกัดจับผู้ต่างด้าวทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.อยุธยาภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจเอกพีรพัฒน์พรหมพุทธด้วยนะครับก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งเพื่อจะต้องตรวจสอบผู้ที่ลักลอบเข้ามานายพงศธรอายุ30ปีสัญชาติไทยโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดคนหนึ่งเข้าราชจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เขาพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา19รายโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับพร้อมด้วยของกลางรถยนต์ที่ตั้งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนแล้วก็โทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 14Pro Max สีม่วง1เครื่องของผู้ถูกจับได้แล้วครับกุญแจรถยนต์1ดอกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อ Toyota Solana กุญแจรถยนต์1ดอกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อ Mitsubishi กุญแจรถยนต์จำนวน1ดอกสามารถจับได้ที่บริเวณแยกไฟแดงทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจับได้ตรงสี่แยกไฟแดงทุ่งมะขามหย่องนี่เองครับโอ้อัดกันเต็มเลยท้ายรถด้วยในรถด้วยตำรวจทางหลวงกองกับการหนึ่งกำลังขับการตรวจทางหลวงประกอบด้วยทางหลวงอยุธยาทางหลวงลพบุรีทางหลวงนครสวรรค์เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบของกลางกองกับการกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวของประเทศไทยจะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพปริมาณมวลชนจำนวนมากครับจะออกมานี่จะมั่วไปกับคนไทยเหมือนกันนะเห็นหยุดยาวๆก็เลยคิดว่าอ้าวเขาคงมีเวลามาตรวจสอบเราแล้วมั้งเราก็อาศัยเขาเดินทางกันยาวๆแล้วก็มุดลงไปบ้างอัดแน่นมาเลยครับจากการติดต่อกระบวนการต่างด้าวจะโดยตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มว่าจะมีการเคลื่อนย้ายต่างด้าวชาวเมียนมากลุ่มใหญ่โดยใช้รถเก๋งและรถกระบะทำทีสัญจรมาร่วมกับชาวไทยที่กำลังเดินทางในช่วงวันหยุดยาวจนกระทั่ง28กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนวางกำลังเพื่อทำการเข้าจับกลุ่มจนกระทั่งสังเกตเห็นรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถยนต์ยี่ห้อนิสสันทะเบียนไม่ได้บอกนะครับแล้วรถเก๋งโตโยต้าโซลาร่าสีเทาขับตามกันมา2คันลักษณะมีน้ำหนักมากผิดปกติเอ๊ะรถคันนี้ทำไมตูดมาห้อยเจ้าหน้าที่เรียกหยุดหยุดขออนุญาตหยุดตรวจสอบหน่อยครับได้แสดงตนเพื่อทำการตรวจค้นพบนายชิดตูอ่องวัย33ทราบชื่อนามสกุลภายหลังนะครับแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ชิดตูอ่องวัย33แล้วครับ หลังจากที่เห็นบุคคลโดยสารภายในรถยนต์อีกเป็นชายสัญชาติเมียนมา6คนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเบื้องต้นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาไม่มีหนังสือเดินทางอะไรเลยกลับเข้ามาด้วยกันเหมารถเช่ารถเข้ามาเนี่ยชุดจับกุมในส่วนของรถยนต์โตโยต้าซูรุน่าสีเทาก็พบว่านายพงศธรเป็นคนขับภายในรถมีบุคคลต่างด้าวจำนวน6คนเบื้องต้นเป็นต่างด้าวสัญชาติพม่าไม่มีหนังสือเดินทางเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่จะต้องประกอบการเดินทางแล้วขอตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารอะไรเลยก็เรียบร้อยเลยคนเถื่อนอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงครับต้องตรวจจับต้องตรวจจับให้ได้ถ้าจับไม่ได้แล้วก็ส่งกลับเข้าประเทศของเขาไปเลยเราในประเทศทีบส่งไปเลยนะครับคุณผู้ฟังเออเหมือนข่าวเมื่อเช้าดูผู้หญิงก็เดินในซอยเปลี่ยวไอ้พวกพม่าสองคนนี่กะลิ้มกะเหลี่ยเขาแหละเขาไม่เล่นด้วยเขารู้ว่าไม่ปลอดภัยเขาเลยวิ่งเข้าหอพักแต่แล้วไอ้พวกพม่าสองคนนี่ก็พยายามที่จะตามไปครับตามไปแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งเข้าซอยแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยปิดประตูล็อกเลยและไอ้ขมิ้นพวกนี้มันก็เอามือลอดล้วงไปเพื่อจะเปิดกุญแจแน่ครับสุดท้ายผู้หญิงก็ร้องกรี๊ดให้คนช่วยครับที่พอจะได้ยินเสียงเธอครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสุดท้ายเธอแจ้งพี่ของเธอซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ตัวไอ้พวกเขมรกาเรวราชพวกนี้นะครับนำส่งพนักงานสอบสวนเองไม่ได้ถูกลงโทษอย่างเดียวหรอกเองต้องถูกตรวจสอบประวัติแล้วเองอาจจะต้องถูกส่งกลับไปประเทศของเองด้วยซ้ำไปนะครับจากทางของเอนไซม์ไบอนิกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ป่วยก็รับประทานได้ครับเราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพตัวคุณเองครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปวดหัวตัวร้อนสวิงสวายหน้ามืดตาลายนิ้วล็อกหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานหรือเป็นเรื่องของตับเรื่องของไตนี่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคขอให้คุณเชื่อใจมั่นใจแล้วนะครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ด3มื้อก็9เม็ดพอครบ9เม็ด4ขวดแรกจะซื้อขวดต่อไปก็ราคาถูกลงครับเพื่อให้คุณได้ใช้ของดีครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์ไบอนิกตราไบโอเนี่ยไม่แก่ก็รับประทานได้ครับพละกำลังท่านประเภทแบบคือกินตามที่เราบอกแล้วเนี่ยมันเกิดการคึกคักขึ้นมาแล้วเกิดความภูมิใจขึ้นมาโอ้ยเมื่อคืนคุณนอนสมใจชาตรีมาแล้วเป็นอย่างนั้นอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับเวลาจะหมดแล้วสิคงทันไม่ได้อีกสักข่าวหนึ่งจะทำให้เสียชื่อประเทศไทยซะอีกแล้วครับข่าวสุดท้ายรวบชาวต่างชาติคาสนามบินภูเก็ตลอบขนกัญชาและช่อดอกกัญชากว่า30กิโลครับณท่าอากาศยานภูเก็ตกรมศุลกากรภายใต้การบริการของนายนุชาจีรดิษฐ์ในด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตซึ่งก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สาครภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจสลันสันดิศาสนกุลผู้กับสภ.สาครครับก็ลงบูรณาการจับกลุ่มผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์พยายามลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปไปนอกราชอาณาจักรบรรจุซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง4รายประกอบด้วยนายชอนวัย19สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นางสาวไชน่าวัย19อายุ18สัญชาติฝรั่งเศสในมาร์คคัตวัย18สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์และนายออลาซานวัย26สัญชาติฝรั่งเศสพร้อมของกลางช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปเหมือนกันน้ำหนักรวมแล้ว30กิโลกรัมโอ้โหเราส่งไปเมืองนอกนี่รวมมูลค่าก็ไม่ใช่น้อยนะอันนี้ยังมีมูลค่า300เนี่ยมีมูลค่า รวมแล้วมูลรวม2,600,000ต้นทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตประเทศไทยปลายทางท่าอากาศยานปารีสชานเดอร์โกลประเทศฝรั่งเศสครับเอาละครับความผิดเหล่านี้ถือเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรจึงต้องมิได้ต้องผ่านพิธีการศุลกากรกับก็เป็นเรื่องของการจะเตรียมออกนอกประเทศแล้วมีกัญชาไปด้วยตายตายแล้วเขาจะดูว่าโอ้ประเทศไทยนี่แหล่งผลิตมันเยอะแล้วเงยครับเอาละครับฟังครับหมดเวลาหมดขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมง2ช่วงเดี๋ยวเราอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
4: จะล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนออรดี

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: ลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474
4: ทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
6: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ผู้ฟังที่ครบครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤทธิ์ตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร
4: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับซึ่งก็มีพี่น้องชาวพุทธ

0: วัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันน่ะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็มันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีมั้ยเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งมาสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะ ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะก็จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตากว้าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โผล่เพลแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้เ ให้พรเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภาพ
7: อร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
7: จ
6: ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ได้วิ่งเออต่างกันไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: เต่าหลับ
1: เต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
2: ็
1: แล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าเลยฉันหมดแล้วเน
3: ี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
1: ทำไม
3: ปวดหัว

0: ร้านคนละเล่ากัน
1: ก็แช่เขาก็ชอบตอนนี้
2: ไม่ใช่เล่าใช่เบียร์ไม่ดี
0: เด็กฟัง
2: ไม่ได้
3: ละคืนวันผ่านไปยังรัก

0: นได้เลย
1: เป็นได้เลย
2: ผมก็เคยเป็นผู้ยาวมาก่อนเออพาย
1: เอานี่แกเป็นผู้ยาวแล้วก็เป็นผู้แก่ด้วยเหรอ
2: วะจุ๋ย
1: ไม่ได้เป็นหนุ่ม
0: ทางโน้นทางโน้นถุยทางโน้นมัน
2: โอ้ดิน้ำลายจะหมดตัวอยู่นะ

ยัดเพลงยัดยาอะไรท่านบอกว่าเปิดทุกชั่วโมงเลยได้ไหมเนี่ยทีมงานนะโยงนะพงนะนงบอกเออเปิดแล้วฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจหายห่วงไร้กังวลนะฮะสุภาษิตพยายามจะเปิดให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้ฮะแทบจะเปิดทุกวันเนาะกับเพลงที่ชื่อว่านึกเอาช่อยนึกเอานะโยงนะพงนะนงนะครับวันนี้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆช่ำๆเลยนะครับสดใสร่มโพทองรุ่งโพทองฮะตอนนั้นยังใช้ชื่อร่มโพทองอยู่เลยสดใสรุ่งโพทองรุ่งโพทองกับเพลงที่ชื่อว่าเราคนจนคนดังลืมหลังกวายนะครับก่อนหน้านั้นพ่อลูกอ่อนชัยเมืองสิงห์นะครับและฟังบทสัมภาษณ์นะยัดเพียงยาที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วเห็นบนแหวนได้ผลจริงดีเกินคาดนะป้าน้อมวิชานำพี่ชายคุณป้าน้อมนี่แหละไปรักษาติดเชื้อในสมองปรากฏว่าเชื้อหายกลับบ้านได้แต่ตามองไม่เห็นมืดมิดเลยป้าน้อมก็นึกได้ว่ามีวิสซอนเอาไปทานปรากฏว่ามองชัดเจนแจ่มใจทุกวันนี้แจ่มใสทุกวันนี้ขับรถไปไหนมาไหนได้สะดวกและดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะป้าน้อมเนี่ยนะครับป้าสายวงจันอินทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์สุดหนึ่งสุดสองด้วยพี่เพทูลจันงามดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสซอนด้วยแล้วก็ป้าบุญเหลือทับน้ำร้านเจหมูป่ามกอ่างทองนี่ขายทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับไปซื้อกันได้ช่วงนี้แกนสแกนคนละครึ่งได้ด้วยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกฐานเรือมาแล้วครับไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชัยกาแฟและเจอกับชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081 780 5575 081 780 5575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเอี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่

0: 25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยขณะใช้ถนนขณะที่นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำหรือเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยทางน้ำ3คำจำขึ้นใจได้แก่ชูชีพกดงดดื่มโดยใส่ชูชีพทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรมทางน้ำหรืออยู่บนเรือความปลอดภัยทางน้ำป้ายเตือนคำแนะนำและข้อปฏิบัติของสถานที่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำเนื่องจากแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการตัดสินใจและการตอบสนองของร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุจมน้ำขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดและควรตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำก่อนลงเล่นกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ผลการจับสลากศึก FIFA Asian Cup 2026ทีมช้างศึกไทยได้เตะดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันศึกฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนดิวิชั่น2จะแข่งขันกันที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่าดิวิชั่น1แบ่งออกเป็น2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่ม A อินโดนีเซียเจ้าภาพอินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านกลุ่ม B จะมีเวียดนามปากีสถานทีมชาติไทยรวมทั้งฟิลิปปินส์อยู่ในสายขณะที่ดิวิชั่น2แบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นกันโดยกลุ่ม A มีเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในฐานะเจ้าภาพอยู่ร่วมกับเมียนมาและบรูไนดารุสสลามส่วนกลุ่ม B นำโดยกัมพูชาสปป.ลาวรวมทั้งติมอร์เลสเตทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA จะมีการแจ้งรูปแบบการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมฟาดแข้งทั้งหมดหลังจากนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงเยอะแยะที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะหลายท่านบอกไม่หล่อได้อย่างไรแล้วมันคมเนี่ยเอาเป็นอันว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ตอนเพลนๆก็แล้วกันเนาะก็บอกว่าตอนเช้ามืดเนี่ยตะคุ่มอย่าไปเชียวนะเอาเป็นอันว่าไปตอนแสงสว่างนะฮะปรากฏตัวนี่แหละนะฮะไปทำบุญสุนทานกันบ้างนะตักบาตรทำบุญกันบ้างยัดเพลงยาหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็ทำเป็นประจำหลายท่านก็ไม่มีเวลาสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ต้องยกตัวอย่างใครแต่ว่าทำบุญก็คือทำบุญนะฮะก็ทำบุญทำกุศลนะบริจาคทานทำบุญก็อย่าลืมทำทานด้วยนะครับแก่ผู้ยากไร้แก่ผู้ด้อยกว่าแม้กระทั่งหมาแมวก็ได้บุญได้กุศลนะครับก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีค่ำคืนนี้3ชั่วโมงผ่านไปแล้วชั่วโมงก็เหลืออีก2ชั่วโมงรวมทั้งชั่วโมงนี้ด้วยชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเพราะขนาดไหนอย่างไรฮะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่ไม่ได้เปิดเพลงใหม่ๆมากมายเพราะเพลงใหม่ๆมันจะยาวมากโอ้โหนะเปิด 2-3 เพลงนี้หมดชั่วโมงเลยเป็นว่าเพลงกลางเก่ากลางใหม่นี่แหละไพเราะเพราะพริ้งจริงๆนะฮะฟังให้มีความสุขความสำราญนะครับและหยุดยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เนี่ยอย่าลืมฮะของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลายท่านนี้สงสัยมากบอกขายไปได้ยังไงอ่ะสูตร1สุภสิทธิ์ Revision เนี่ยสุภสิทธิ์ Revision พูดง่ายๆสูตร1กระปุกสีแดงเนี่ยคุณแผนนั่งพิมพ์ดั้งเดิมนั่นแหละที่เรียกว่าสูตร1แล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะฮะดั้งเดิมก็คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร2นั่นแหละบอกกี่ปีมาเนี่ยไม่เคยขึ้นราคาเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุภสิทธิ์และวิชาและลูกฟ้าโอสถก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นราคามาโดยตลอดแม้แต่กระปุกบรรจุก็ขึ้นราคานะขึ้นราคาเยอะด้วยแต่ว่าสุภสิทธิ์ก็เอ้าว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะขายไปนะฮะยาผิงยาซื้อกันเยอะๆก็จะพลอยได้กำไรถ้าซื้อน้อยๆก็พอประคับประคองแต่ที่สำคัญของเราต้องดีด้วยนะของดีทำอย่างไรเอ่ยต้องไปทานถึงจะรู้ว่าดีฟังสุภสิทธิ์อย่างเดียวไม่รู้หรอกนะครับและที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาการขึ้นทะเบียนยาได้นั้นต้องโอ้โหผ่านขั้นตอนมากมายมีการตรวจสอบ อย่างเข้มข้นมีการใช้รังสีในการตรวจสอบนะแล้วก็มีตำรับยาไปยืนยันแล้วก็ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนยาได้นั้นก็ต้องมีใบประกอบโลกศิลปะเขาเรียกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนยาโดยสุภสิทธิ์นี่แหละตามตำรับยานะครับได้ทะเบียนยาใหม่อยู่เสมอเพราะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดรุ่งเนี่ยพี่ละเอียดอยู่ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นี่แหละสูตร1สมัยก่อนคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร2ทุกวันนี้ก็สูตร1ก็คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไรวิชันเรียกง่ายๆสูตร1นะบางทีเรียกยากจังเลยมีภาษาอังกฤษมาปนอยู่ด้วยเพราะว่าทางนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกให้ใช้ชื่อเนี่ยชื่อนุ้นก็ไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้บอกว่ายืนยันว่าเจ้าของคือสุภสิทธิ์เนาะแล้วก็รุ่งฟ้าโอสถฮะรุ่งฟ้าโอสถบอกทำไมชื่อรุ่งฟ้าล่ะบอกสุภสิทธิ์นะรับรายการไปถ่ายอากาศเนาะเกี่ยวกับท้องฟ้านี่แหละ ก็รุ่งฟ้าโอสถนะฮะแม้กระทั่งเทียนฉายคอฟฟี่ฮะก
กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาจากภาษาจีนคำว่าเทียนฉายคือท้องฟ้าที่ใสสะอาดท้องฟ้าสีทองฮะจะเห็นกล่องเห็นไหมเป็นสีน้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็มีสีทองด้วยนั่นคือความหมายนะฮะท้องฟ้าสีทองของอัมไพนั่นคือความสว่างไสวแล้วก็ผีพันธ์เพื่อดูแลดวงตาวิซอนคือการมองเห็นรากศัพท์นี้เป็นจากภาษาสเปนคือการมองเห็นวิซอนหรือเขาเรียกมาวิชั่นนะทีวีนะทีวีก็เทเลวิชั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกเสียงเทเลวิชั่นอะไรก็วิชั่นเนี่ยมากมายครับวิชั่นก็แปลวิสัยทัศน์คือการมองเห็นนั่นคือว่าตาดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานวิซอนเป็นรากศัพท์นะคือการมองเห็นที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วสุภาษิตก็ออกแบบนะคือกล่องวิสซอนเนี่ยจะเป็นสีหลากหลายเขาเรียกว่าสเปกตรัมนี่มี7สีถ้ารวมกันแล้วเป็นสีขาวเนี่ยนะเราจะรู้ได้อย่างไรฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะเรียนวิทยาศาสตร์คือใช้แว่นขยายรับแสงแดดออกมาแล้วมีกระดาษรองจะเห็นเลยว่าแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าผ่านแว่นขยายแล้วจะออกเป็น7สีฮะคือแถบสเปกตรัมก็คือสุภาษิตก็มาออกแบบกล่องตรงนี้นะครับนั่นคือมีที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับสูตรหนึ่งบนร่วงกันหญิงใช้เวททองไว้กันคนทุกเพศทุกวันทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงท่านชายดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นสมชายไม่อายสาวและท่านหญิงก็ดีขึ้นนะหมดประจำเดือนแล้วก็ยังดีขึ้นผิวพรรณดีมีออร่านะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทแล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดไม่เป็นยาระบายอ่อนๆจะได้ไม่ทุกข์ทรมานกันชาประมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่และท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากนะเขาบอกว่ายาตรงนี้มีสรรพคุณฮะคือเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยาถ่ายนะคือช่วยปรับนะฮะเป็นการที่ทันสมัยมากๆฮะนั่นคือว่าให้ท่านถ่ายสะดวกถ่ายดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่ายท้องถ่ายรุนแรงเพราะการถ่ายรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้ไม่รู้ปิดรู้เปิดคือเป็นกล่อมอาจมอุจจาระของเราในภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าอาจมคือกล่อมไม่ให้เหลวไปไม่ให้แข็งไปแล้วก็นะให้การขับถ่ายสะดวกมาเป็นปกติเลยท่านท้องผูก7วัน5วัน10วันก็ยังไม่ถ่ายไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครเลยมองแล้วหน้าเขียวตัวซีดเหลืองเขียวโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็โอกาสเป็นสูงทุกสิ่งทุกอย่างฮะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านรู้ดีว่าป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นมาได้ไม่ได้ท่านติดเตียงสารพัดสารพันเนี่ยแล้วท่านมีโครงการจะผ่าตัดเข่าด้วยจะผ่าตัดหลังด้วยโอ้โหเขาบอกว่าเหมือนออกศึกสงครามเลยเนี่ยโดยเฉพาะผู้อายุสูงเนี่ยกลุ้มใจมากเลยจะเข้าการผ่าตัดเนี่ยบอกมันดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีนะกลับมามันหนักนะไปติดเตียงยุ่งเลยวันนี้เราไปทานดู2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสูตรเดียวก็ได้2สูตรก็ได้รวมกันมาก็ได้สารพัดแล้วแต่ท่านปรารถนาเลยนะมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงมากและปลอดภัยด้วยถูกด้วยดีด้วยมีอยู่จริงนะกับสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเนี่ยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละเอาเถอะได้กำไรขาดทุนอะไรก็ไม่รู้ละมันปนๆกันไปเนาะปนๆกันไปนะฮะ
แล้วก็วิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันปวดตาครึ่งตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาอิงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตหรือถ้าโรคสวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซีโดมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่นยูทูบเล่นทิกตอกปวดตาถึงสมองบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงโอ้โหเล่นกันเป็นสักเป็น10 ชั่วโมงปวดตาสึกสมองหลายท่านไปลอกตามมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนี่แหละหลายท่านไปลอกมาแล้วต้อมันก็กลับมาอีกสารพัดนะหลายท่านปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลต้องดูแลรักษานะอย่าปล่อยไว้นานวันยากต่อการรักษาทานไม่เดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นพอชัดเจน3-5 วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไปทานเป็นประจำตาสวยวาวเป็นประกาย1 กล่อง 900 บาทท่านได้1 เดือน2 กล่อง 1,800 บาทท่านได้2 เดือน3 กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1 กล่องท่านได้เป็น4 เดือน120 วันภายในวันที่15 มิถุนายนเหลือ2,500 บาทส่วนกาแฟเหมือนเดิมกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกล่องละ250 บาทสารสกัดอันแน่นจัดเต็มจัดเต็มระดับพรีเมียมเป็นกาแฟดีแล้วก็ต้องอร่อยได้ร้างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนแฉกกาแฟดื่มละวันละ2-3 ซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250 2 กล่อง 500 4 กล่อง 1,000 แถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยหาซื้อได้ตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูกป่ามกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะร้านป้าเพลินป้าองค์กวาตาเย็นป้าประหารร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่อสุนนาตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพานิคมมีกาแฟเป็นหลักจีงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสวรรค์เป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์เลยโทรมาที่0836931999เลยท่านโทรเข้ามานึกชื่อยาไม่ออกบอกซื้อยาของตาประยูนน่ะตาปรุงของสุวรรณนี่ดังทั่วทั้งประเทศจริงๆคุณตาปรุงของสุวรรณเนี่ยเอาไปทานตั้งแต่อายุ93นะทาน0-2ปรากฏว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจนอายุครบร้อยแล้วเนี่ยอายุยืนด้วยนะบอกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ยังทานอยู่นะนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนและชั่วโมงนะช่วงหน้าฮะช่วงหน้าจะมาให้ยัดเพียงยัดยาได้รับทราบยัดเพียงยัดยาบางท่านนะที่สั่งซื้อทุกพิวันเวชฟันกันเข้ามานะครับโทรมาดีเจสุภสิทธิ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดสรรเพลงก่อนเนาะว่าจะจัดเพลงอะไรไว้รอท่าน นั่นคือเพลงนี้คอยน้องที่ช่องเมกครับมนแคนเก่งคุณครับ

0: บวนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

มนเคนกันคูนคอยน้องที่ช่องเมกะเพราะมากเลยเพลงนี้นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพลงยอดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สุภสิทธิ์ขอรับสมัครทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จำนวนมากนะครับ ช่วงเขายากหมากแพงเนาะนะช่วยอุดหนุนจุนเจือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเยอะๆนะครับฟังรายการด้วยนะครับแต่กาแฟเนี่ยโอ้โหขายดีมากๆนะครับบอกมันคุ้มค่าคุ้มเงินหลายท่านบอกว่าดื่มกาแฟตาดีจังเลยบอกโอ้โหอย่างนั้นตาดีเดี๋ยววิซอนก็ขายไม่ได้สิทำมันลึกๆขนาดโตขนาดอะไรเนี่ยต้องทานวิซอนนะมันปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลเนี่ยนะเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับโตต้องทานวิซอนถ้ากาแฟเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินมันอร่อยด้วยสุภสิทธิ์มันช่วยหลายอย่างเอาตามใจปรารถนาของท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศนะคุณพี่สำอางสุดงามดีเจสุภสิทธิ์เรียกว่าพี่เนี่ยแต่ท่านอายุเยอะแล้วท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นนายทหารอากาศเก่านะฮะตะวันหดสำโรงท่าวุ้งลพบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะฮะวันนี้กาแฟหมดก็สั่งกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณพี่นมแมวฮะชื่อน่ารักมากเมื่อก่อนนี้กินนมแมวเนี่ยนะเขาใส่อะไรล่ะใส่ขนมนมเนยนี่แหละสุภสิทธิ์เคยได้ยินอยู่นมแมวเกตวิทยาการนะครับบอกว่าตำบลสว่างอำเภอสว่างจังหวัดอุทัยสุภสิทธิ์ก็หาไปเถอะตำบลอะไรสว่างเพื่อสว่างคือตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะสั่งกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณทวินบุ้ยเอี่ยมตะวันวังน้ำซับศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทยายเพียงชยาครับหลายท่านบอกว่าสั่งกล่องหนึ่งได้ไหมถ้ากล่องเดียวเนี่ยโอ้ยสุภสิทธิ์มันจะต้องเสียค่าส่งด้วยสุภสิทธิ์ก็ไม่อยากเก็บเนาะอยากให้สั่งสัก2กล่อง500แล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วสุภสิทธิ์ไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาหรอกนะแต่ว่ามันไม่คุ้มเนี่ยยัดเพ่งยัดยาครับบวกไป50บาทเนี่ยก็กลายเป็นกล่องละ300สุภสิทธิ์ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากให้ซื้อ2กล่อง500เนี่ยก็ได้กล่องละ250นะส่งให้ฟรีนะครับคุณป้าละไอสิงหาภิสารตะวันบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยวิซอนก็ทานกาแฟก็ดื่มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเนี่ยบอกว่าป้าเชื่อมั่นเหมือนคุณตาประยูนแหละเพราะว่าคุณป้านี่แข็งแรงมากมีโรคภัยประจำตัวก็ตามทีทานแล้วมันมีความสุขอ่ะนะฮะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทแล้วก็สุภสิทธิ์โอ้โหโปรโมชั่นนี้ก็จัดอยู่ไม่ยอมถอยเลยแม้แต่ว่าการผลิตจะสูงขึ้นฮะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดนะก็สุภสิทธิ์ก็ยืนยันราคานี่แหละ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถัวกันไป อย่าคิดเยอะฮะตำบลบ้านแพรกเผื่อบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาฮะลูกค้าเก่าเจ้าประจำเลยคุณป้าไหลซึ่งหาไปสารท่านอายุเยอะมากแล้วนะครับบอกว่านี่แหละแฟนรายการของสุภสิทธิ์สวยมากมาพูดมาคุยกันแรกๆก็อดโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อยู่กันมาอายุยืนด้วยนะครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทชื่นชมกาแฟเทนชัยกาแฟมากบอกไม่ค่อยประกาศชื่อให้เลยนะบางทีก็ประกาศนะช่วงจังหวะนะจังหวะพี่ไปตามธุระอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ พยายามประกาศบ่อยๆก็แล้วกันคุณพี่สำลีกงฉินบอกยังทันอยู่นะวิซอนกับโปร4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับกล่องเดียวก็สั่งได้นะ2กล่องก็สั่งได้นะครับส่งให้ฟรีด้วยตะวันน้องแม่ไก่เพอโพทองจังหวัดอ่างทองวิซอน4กล่อง 2,500 คุณป้าขายพยาบาลกลางคืนนี้ฟังกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าพี่น้องญาติสนิทพี่สหายคุณป้าขายพยาบาลอยู่ตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีสั่งในนามของป้าขายพยาบาลแล้วก็ไปแบ่งกันกาแฟ
จัดเป็น2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 นะครับคุณชอบทิพย์คล้ายเอี่ยมตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนสระบุรีสุด1 1กระปุกสุด2 1กระปุก700บาทพี่วันดีศรีประภัยทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะท่านจะฟังถึงชั่วโมงที่3ได้ล่ะพี่วันดีศรีประภัยเนี่ย อยู่ใกล้วัดป่าโคตำบลหันตราพระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพรพาเงินพันพอวิศรถึงนะซื้อให้คุณแม่นะคุณแม่ฟังอยู่ฟังสุภาษิตโดยตลอดตำบลห้วยหอมตาครีนครสวรรค์บอกสั่งกาแฟไปเพิ่มเลยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าภูนศรีคำวีระบอกส่งให้น้องสาวรับได้ไหมก็ส่งในนามของน้องสาวตลอดที่ทำงานอยู่อบต.นะส่งในนามของอบต.นะที่หนองปลาหมออ่ะนะครับป้าภูนศรีคำวีระอยู่หนองแคสลับบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณแม่เลยคุณแม่คุณสุพจน์ทับทิมทองตะวันมงคลทำนิมิตสามโก้อ่างทองก็บอกว่าแม่สุพจน์นะโทรมาอีกหมายเลขหนึ่งนะฮะบอกว่าสั่งสูตร13กระปุกสูตร23กระปุกแล้วก็วิศรดูแลตรงตา1กล่องทั้งหมดก็ 2,300 บาทป้าน้องวิชานำโปรดิวเซอร์ของเราฮะพรีเซนเตอร์โพชัยอินบุรีสิงห์บุรีวิศรดูแลตรงตาอีกมากมายเลยท่านสุภสิทธิ์ยกยอดเป็นประกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับมาถึงเสียงร้องของไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางสุภสิทธิ์จะชอบบอกหมายเลขโทรศัพท์เร็วฮะไม่มีจังหวะจากโคนนะรีบอยากจะเปิดเพลงยังไงเลยท่านก็พยายามจดนะ0836931999นะครับนี่มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่นฟ้าโอสถในคำสัมภาษณ์ของพี่และอีเทียรลุงจะบอกคุณแผนนางพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นยาตัวเดียวกันครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจานนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่กาแฟด้วย
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยเหรอครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต
3: ้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนต้นทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วแม่พอไม่ดีจริงนะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ผมก็ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะ ตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
6: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999 เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สอนสินชัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าส่งข่าวสาวเลยเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีเพลงปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้แต่เกรงว่าจะไม่จบเพลงฮะแต่ก็ฟังนิดฟังหน่อยต้องขอประทานอภัยกันแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้จัดเต็มวันถัดๆไปนะครับ

ได้ฟังนิดเดียวฮะเดี๋ยวยกยอดเพลงนี้เอาไปชั่วโมงหน้านะครับถ้าจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับแล้วพักดื่มน้ำดื่มถ้าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ฟังอีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชชาชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
0: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุด

0: กับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ให้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
3: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
5: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

0: สาวแย้เจติยากับเพลงที่ชื่อว่าสาวเลยยังรอนะครับนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับแล้วก็ขอบพระคุณยะเพ็งยะยาหลายต่อหลายท่านฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3แล้วน่ารักมากๆเลยและท่านก็หลับๆตื่นๆและท่านหลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังอีก และท่านก็จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านบอกว่าเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจดไว้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเลยเก็บในสมุดเอาฐานไปเขียนติดข้างฝาไว้แล้วฐานหุงข้าวอะ เดี๋ยวนี้ยังมีไหมมีนะที่บ้านสุภสิทธิ์เนี่ยยังมีฐานหุงข้าวนะ ข้างบ้านเขาไปเผาฐานเนาะก็เลยขอเขาไว้อะเขามาเก็บโรงฐานใกล้ๆบ้านยามแก๊สหมดกระทันหันอะไรหมดกระทันหันเนี่ยฐานช่วยได้นะฐานช่วยได้นะแต่ว่าขั้นตอนในการเผาเนี่ยก็ไปหาไม้ยากมากเดี๋ยวนี้ก็คงต้องโค่นแบบต้นมะขามเทศอะไรประมาณเนี้ยต้นสะเดาที่พูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเอามาเผาถ่านได้หรือเปล่ามะม่วงเนี่ยมะม่วงที่มันแล้งเนี่ยยืนต้นตายเนี่ยเขาก็มาเผาถ่านนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยสุภสิทธิ์เคยผ่านไปโอ้โหแพงมากเลยนะเดี๋ยวนี้กระสอบถึงแพงมากเป็นถุงๆเนี่ยถุงละ 20-30 บาทถุงนี้เดียวฮะเดี๋ยวนี้เขามีการผลิตขายนะรุ่นพี่ของสุภสิทธิ์นี่แหละเขาเอาป่นยังไงของเขาก็ไม่รู้ทำเป็นบล็อกๆนะแล้วก็มาจุดนี้ไฟแรงมากซึ่งก็ราคาพอสมควรแหละนะครับพูดยังไงนะเข้ามาถึงฐานได้เนี่ยเอาเป็นว่านะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับยัดผิงยัดยาครับก็ให้กำลังแรงใจกันมาทุกค่ำคืนนะชื่นใจพอตื่นมาเนี่ยยัดเพียงยัดยาหลายท่านเลยโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ด้วยบางทีก็สั่งกล่องเดียวก็มีแต่ว่าเขาบวกเพิ่มอย่างอื่นนะเอาวิซอนด้วยหรือจะเอาสูตร1สูตร2ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยส่งได้ถ้าเกิดโดดๆเนี่ยกาแฟกล่องเดียวเนี่ยอย่าหาว่าใจร้ายใจดำเลยสุภสิทธิ์ส่งให้ไม่ได้ต้องซื้อ2กล่องนะเดี๋ยวนี้เขาจะส่งอะไรก็เพิ่มหมดละขึ้นกันหมดแล้วสุภสิทธิ์ก็มันด้วยใจจริงๆอ่ะนะก็คือต้องการบริการยัดเพียงยัดยาเนี่ยค่าจัดส่งและแทบจะไม่เสียเลยฮะเดี๋ยวจะหาว่าสุภสิทธิ์ส่งฟรีหรือไงเนี่ยไม่เสียค่าจัดส่งหรือไงบริการจัดส่งให้ฟรีเนี่ยนี่แหละสุภสิทธิ์ก็ควักเงินเท่าคนอื่นเขานั่นแหละในการจัดส่งอ่ะ
1: นะ
2: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็คงเคยไปกิน
2: แล้วพอทานของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
2: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมาไม่แพงมาเคยซื้อแพงกันนี
2: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมในกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
2: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี
1: ่ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
2: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
2: ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี่
1: ไปผู้คอจมูกก็ไป
2: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งแต่ซ่องทุ่ม
2: ครับ
1: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
2: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
2: ้ครับ
1: ไอ้เนี่ยต้องกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
2: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
2: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
3: ค่ะ
2: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
3: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
2: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
3: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
2: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
3: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกา

0: แฟนอ่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
1: ครับ
0: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
1: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
0: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
1: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
0: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
1: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
0: ่ได้ได้ค่ะ
1: น้อง
0: ได้เลย
1: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
0: เล้าสมศรีค่ะ
1: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
0: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
1: ๆ
0: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
0: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
0: ค่ะจ้า
1: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
0: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: หยุดอย่าขยับขยื่นเล่นไพ่ไม่รับอนุญาตนี่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้ถ้าขัดขืนโดน2กระทงแน่ๆ
1: เอ้ยนี่ฉันน่ะพ่อตาแกน่ะนั่นก็แม่ยายแล้วนั่นก็เมียแกแท้ๆ
0: เออนั่นก็พ่อตานี่ก็แม่ยายแล้วนี่ก็เมียเราน่าเห็นใจไม่ได้ไม่ได้เมียก็เมียพ่อก็ส่วนพ่อแม่ยายก็ส่วนแม่ยายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: ตำรวจมาหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วโด
1: นเลยแหมน่าเจ็บใจจริงๆหมู่เมื่อกี้เกือบจะจับได้อยู่แล้วใช่ไหม
2: ผมก็ล็อกคอไว้สองคนแม่แรงมันดีจริงๆแม่ดิ้นหลุดไปได้แม
1: ่เออเอาแล้วนั่นใครห่มผ้านอนสั่นอยู่บนเตียงน่ะลองเรียกดูซิหมู่สงสัยไม่สบายมั้ง
2: เออนี่ลุงลุงเป็นอะไรไปเนี่ยฮะลุง
3: ผมเป็นเจ้ามือครับ
1: ดีดีนึกว่าเป็นไข้ที่แท้ก็เป็นเจ้ามือไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: หยุดอย่าหนีนะอย่าหนียอมให้จับซะดีๆไหนบ้องกัญชาของกลางอยู่ไหนอ่ะ
1: ผมโยนไว้ข้างรั้วนั่นน่ะ
0: หัวเราะอีกหัวเราะอีก
1: ฟันยังกลุ่นอยู่เลยลองสักบ้องมาแล้วหมู
0: เออสักบ้องก็ดีเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกมาให้หมูจับซะดี
1: ๆถูกผู้หมวดขา
0: ผู้หมูผู้หมวดอะไรผู้หมูธรรมดานี่แหละพวกเธอนี่ดูก็น่าสงสารเหลือเกินหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูออกไหนใบขับขี่เอ้ยใบอนุญาตมาดูสิ
1: พวกหนูไม่มีหรอกค่ะ
0: ไม่มีงั้นก็ต้องไปบ้านหมูเอ้ยไม่ได้ไปโรงพักเดี๋ยวนี
2: ้เพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าสิงห์มือปราบนะครับย้ายเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่าสามชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพียงญาติทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงร้องของสันติดวงสว่างฐานเกณฑ์คนจนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอน

0: ทรายมากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

0: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกท้องถ่ายยากันบ้าง
2: คะหันกาแฟปรุง
1: ยกม
2: ือ
1: กันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริ งจริงขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศครับ
0: ทุกคลื่นทุกสถานีสวัสดีกันนะครับ
1: แล้วก็มนุษย์ทั่วโลกยกเว้นประเทศเดียว
0: ใคร
1: นั่นแหละหลังบ้านเรา
0: เอาอย่างนั้นเลยไง
1: วุ่นวายเล่นวอลเลย์บอลจับมือแสดงความยินดีเอามือไปเช็ดเท้าทั้งนั้นเล
0: ยไล่มาลายาด
1: ไม่รู้ประเทศอะไรไม่รู
0: ้
1: ประเทศอะไรนะ
0: ข้างๆบ้านเนี่ยเหม็นๆนี่นะ
1: เอากลับมาแล้วจ้าวันนี้วันอาสาฬหบูชา
0: วันพระ
1: วันพระนะครับจิตใจก็เรียกว่าสดชื่นกันนะไปทำบุญกันมาเนาะ
0: นี่ก็เป็นวันพระ น้องจะไปทำบุญกัน
1: ครูสุรพลบอกนี่ก็จวนวันพระแล้วไม่ใช่วันพระหรือไงแกก็เถียงแกก็หันมาว่ากูร้องตั้งแต่วันโกนเนี่ย
0: ร้องแต่ก็ยังไม่ตายอยู่
1: ครับผม
0: วันไหวว
1: ันนี้วันอาสาฬจริงๆสมัยเป็นเด็กๆให้อ่านอาสาฬหบูชานะพอโตมาหน่อยให้อ่านว่าอาสาฬหบูชาและมาเดี๋ยวนี้อ่านอะไรก็ได้
0: อ
1: ่านยังไงก็ได้ขอให้รู้ว่าเป็นวันอาสาฬหบูชากันละกัน
0: อนุโลมกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: ขึ้น15ค่ำเดือน8
0: เดือน8เนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวนี้มี8หน้า8หลังด้วยนะ828อะไรประมาณนั้นนะอาสาฬหบูชาปีนี้ครับ29กรกฎาคมสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยต้องเวียนเทียนไห
0: ม
1: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี่ก็จะมีการเวียนเทียนวันไหนบ้าง
0: มีเวียนเทียน
1: เราจะมีวันสำคัญใน2519ได้แก่วัน
0: อะไรบ้างอ่ะนะ
1: มาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาวันอัฐมีบูช
0: า
1: หมายความว่าใครสงสัยว่าวันอาสาบูชาเนี่ยต้องเวียนเทียนไหมก็ได้คำตอบแน่ชัดว่าต้อง
0: เวียนเทียน
1: ซึ่งการเวียนเทียนเป็นหน้าที่ของ
0: พุทธศาสนิกชน
1: นะในการแสดงออกถึงความเคารพ
0: แล้วก็ระลึกนึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คือพระพุทธนะพระธรรมนะแล้วก็พระสงฆ
1: ์ครับ
0: น
1: ะก็วันเป็นวันที่มีความน่าสนใจนะก็ทั่วโลกเขาที่เมืองเป็นเมืองพุทธเนี่ยนะเขาก็มีการปฏิบัติกันแบบนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็นับถือพุทธทั้งประเทศนะแต่แม้เมื่อวานเจอแผ่นดินไหว17ลิกเตอร์นะ
0: โอ้7ใช่ไหม
1: โอ้
0: 7จุดลิตรอะไรเนี่ยนะ
1: แล้วก็ตึกถล่มไม่รู้กี่ตึกเลยอ่ะ
0: โอ้น่าสงสารญี่ปุ่นเนาะ
1: นะครับ
0: นึกถึงสตงเราเลย
1: ประเทศไทยประเทศสปปลาวนะครับเวียดนามมีบ้างญี่ปุ่นทั้งประเทศเหมือนกันนับถือพุทธแล้วก
0: ็
1: พม่าแล้วก็กัมพูชานี่แหละพี่เหมยเรานี่แหละวัฒนธรรมอะไรก็คล้ายๆเราอะเน
0: า
1: ะ
0: มันก็คล้ายๆกันลาวด้วยเนี่ยนะ
1: จริงๆเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนบ้านกันดีอยู่แล้ว
0: น่าจะเป็นมิตรที่ดี
1: ไม่น่าเห็นเราเป็นศัตรูเลยใช่ไห
0: ม
1: มันเพ็ญเดือน8นะฮะตามปฏิบัติจันทรคติแบบดั้งเดิมที่ใช้มาหลายในประเทศในเอเชียโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธนะครับบูชาเป็นคำสันสกฤตถึงหมายความว่าความเคารพบูชาหรือการแสดงความเคารพในพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยทั่วไปหมายถึงการอุทิศตนความเคารพและการถวายแด่พระพุทธหรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองครับ
0: พระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: น
0: ะ
1: น่าแหละก็เอาซะมั่งเดี๋ยวจะว่าแหมรายการเราสองคนเนี่ยมีแต่สาระแน่ไม่มีสาระ
0: ก็ว่ากันไปหลากหลายของการดำเนินรายการเนี่ย
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: บ้านใครฝนตกบ้างในบ้านผมฝนไม่ตกเลย
0: เมื่อวานก็ทำท่าจะตกกันนะ
1: เขาเรียกหึมหึ
0: แต่ก็ไ
1: ม่ตก
0: นิดๆหน่อย
1: ครับทุกคนโทรมาสั่งซื้อปุ๋ยกับผมเนี่ยนะยังไม่เอาเลยนะ
0: ทำไม
1: รอฝนก่อนรอฝนก่อนเออทำไมฝนไม่มากันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ใครอยู่แถวแถววัดประดับแต่บนบางระจันอำเภอค่ายบางระจันนะอยากจะได้ก็โทรบอกคุณบิดาเขา
0: วันนี้ไปนู่นง่าย
1: ครับหน้าวัดประดับครับ
0: ฝนฟ้าเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็หลังจาก
0: เจอไปแล้วนะ
1: หลังฉากที่เมื่อวานนี้นอนนับตังค์อยู่บ้านนะวันนี้ก็ต้องออกทำมาหากินแล้วล่ะนะครับเพราะว่าหยุดไม่ได้
0: เดี๋ยววันที่หนึ่งก็หยุดอีกมั้ง
1: เดี๋ยววันที่หนึ่งวันหวยออกก็หยุดอีกนะพี่น้องภาคเหนือนี่วันนี้ฝนตกร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ80แล้วก็ภาคกลางนี่ก
0: ็ร้อยละ70ที่ไหนบ้างอะนะ
1: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา
0: และจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีสิงห์ก็ไง
1: ไม่มีสิงห์แล้วไปรอดไป
0: ข้ามไปนะ
1: ภาคตะวันออกอ้าวฟังอยู่ AM 855นี่นะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยเราฟังกัน2คลื่นนะทั้งคลื่นของสถานีวิทยุราชดำริพระราชดำริแล้วก็วสป.1449นะ
0: ชุมพรนะ
1: ครับวันนี้ฝนตกร้อยละ60นะ
0: มีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: แล้วก็ที่ตชด.นครศรีธรรมราชด้วยนะครับวันนี้ที่นครฝนก็ตกนะ
0: แล้วก็พัทลุงด้วยนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ70ครับ
0: ก็ตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็
1: จังหวัดตรังครับสตูลไม่ตกนะพี่น้องที่ฟังลุงช้างอยู่ทางตำรวจภูธรภาค9 FM 90.7 91.75
0: สตูลไง
1: สตูลเนี่ยมาเช้าโทรมาขอเพลงอยู่
0: ออกก็ยังเนี่ยรายการข่าวเนี่ย
1: ยังออกตอนเช้าอย่างเดียวกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ตกเยอะครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ชุ่มฉ่ำกันเลยนะทีเนี้ยนะ
0: ฝนตกนี่นะ
1: ฝนตกจะทำนาก็โทรมาจะได้ปุ๋ยไปใช้กัน
0: ช่วงเข้าพรรษาด้วย
1: ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเนาะก็บอกว่าเวลาเข้าพรรษาพรุ่งนี้ดิ
0: พรุ่งนี้เข้าพรรษา
1: พรุ่งนี้เข้าพรรษาก็
0: วันนี้วันพระ
1: วันนี้วันพระวันอาสาฬหบูชาไม่ใช่กระจวนวันพระนี่ไม่ใช่นะ
0: อันนั้นเพลงก็ร้องไว้นานแล้ว
1: ครับขนาด 7.1 นะที่ญี่ปุ่นที่ฝนที่ว่าแผ่นดินไหวอ่ะ
0: โอ้แล้วก็บาดเจ็บอย่างน้อยก็50อ่ะนะ
1: ครับ
0: อาคารถล่ม
1: อาคารถล่มช่วยคนติดอยู่ใต้ซากอีก
0: น่าเห็นใจนะ
1: ญี่ปุ่นขย่าจังหวัดคุมาโมโตะครับนี่
0: โอ้ก็มีถล่มมาเลย
1: ครับผม
0: พังเหมือนกันนี
1: ่พังเลย
0: ขนาดเขาป้องกันอย่างดีนะญี่ปุ่นเนี่ย
1: ใช่เลย
0: ระบบการป้องกัน
1: ครับ
0: แผ่นดินถล่มเนี่ยนะ
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มเนี่ยน่าเห็นใจเขานะครับก็แล้วก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะเครื่องบ่มเครื่องบินรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารสะพานถนนขาดเดี๋ยวคงมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมนะครับ
0: ญี่ปุ่นนะ
1: ครับญี่ปุ่นนะที่ประเทศเมียนมาครับวันนี้เล่นข่าวต่างประเทศดังนั้นเลยเรา
0: เมียนมาเป็นยังไงเรา
1: โอ้โหสภาเขาประชุมกันแล้วก็มีลงมติผ่านร่างกฎหมายเลยนะ
0: โอ้มีประชุมเหมือนไทยเหมือนก
1: ัน
0: เ
1: นี่ยก็ประชุมร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการสแกมเมอร์อะไรต่างๆนี่โทษถึงขนาด
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็ประหารเลย
0: มีติดคุกตลอดชีวิตแล้วประหารไง
1: เครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ย
0: เอานะ
1: เดี๋ยวก็มาประเทศไทยเอาเฮ้อหน้า
0: คนไทยก็จะไปทำที่เมืองเขาก็แล้วก
1: ันอย่าไปนะ
0: ตายอย่างเดียว
1: ตอนนี้สปป.ลาวเขาก็ไล่แห่มาแล้วนะ
0: นั่น
1: ครับผม
0: ตายอยู่เขมรนู่น
1: เขมรเขาก็จริงจังแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจำเลยต่อสังคมแล้วนะทั่วโลกเขา
0: โลกนะ
1: ไม่ไว้ใจกันแล้วนะครับตื่นเช้ามาอย่าลืมนะดูแลสุขภาพเราด้วยการรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ดีแคร์ครับ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: อันนี้เป็นประเภทชนิดเรียกว่าซอฟเยลดูแลสายตาเนี่ยนะ
0: เรื่องของดวงตานี่ดีแคร์นะ
1: ครับแล้วก็ยาย่าบิงเป็นแคปซูลนะ
0: อันนี้ก็รับประทานง่ายเด้ยาย่าบิงเนี่ยนะ
1: ครับมันหนึ่งกระปุก60เม็ดราคา800บาท
0: 2กระปุกก็1,500บาทนะ
1: ครับผมแต่ถ้าเป็นดีแคร์เนี่ย2กระปุก650บาท
0: สี่กระปุกก็1,300บาท
1: เขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: แต่ว่าแถมให้หนึ่งกระปุกนะ
1: ครับผม
0: ดีแคร์นะ
1: เมื่อวานนี้มีรายงานจากรัฐสภาของเมียนมาอนุมัติกฎหมายลงโทษคดีเด็ดขาดประหารชีวิตผู้ต้องหาครับต้องที่กักขังหรือบังคับเหยื่ออย่างรุนแรงในการทำงานในศูนย์หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าศูนย์สแกมเมอร์นะ
0: สแกมเมอร์เนี่ยนะ
1: ครับผมเสียงโฆษณามันเข้ามาตลอดเลยเนาะเสียงมันผิดนี่ผิดนี่เพื่อนหนึ่งนี่นี่อ้าวก็คงไม่ต้องไปละลงรายละเอียดเขาหรอกมั้งไม่ใช่บ้านเราให้ประเทศไทยได้รับรู้บ้างว่า ข้างบ้านเราเขาเอาจริงเอาจังแล้วนะ
0: กฎหมายสแกมเมอร์เนี่ยนะ
1: ประเภทโทรศัพท์หลอกลวงคนนี้คนนั้นคนนู้นอ่ะแม่เมื่อวานก็โดมารู้จักคุณหนิงไหมหนิงไหนวินะ
0: อ๋อหนิงหน่องหรือเปล่า
1: เออเนี่ยเขามากู้เงินแล้วก็เขาบอกว่ารู้จักกับคุณที่ช้างใช่ไหม
0: โอ
1: ้เออเบอร์โทรเนี่ยเขาให้ไว้เนี่ย081-290-1691เนี่ยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็บอกกับชายแล้วหนิงไหนอ่ะไม่รู้ว่าเขามากู้เงินแล้วก็เอาเบอร์โทรมาค้ำประกันเออทีหลังขอกู้มั้งเว้ย
0: เออ
1: เออมีงี้ด้วยนะ
0: มีเบอร์เราก็ไปกู้ได้แ
1: หละเออ
0: ผัดโ
1: ทแหมคุณนี่จริงๆนะคราวหลังเนี่ยไปกู้สัก 2-3 แสน 2-3 ล้านนี่ใช่ไหมล่ะเออเอาตำรวจครับออกมาเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: เป็นอุทาหรณ์เนี่ยอย่าหลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติอ่ะ
0: ถูกแบบผิดปกติ
1: เ
0: นี่ยนะ
1: ไปประเทศไทยไปเที่ยวประเทศไทยคนละไม่เกิน 6,000 7,000 มันเป็นไปไม่ได
0: ้อื
1: ไปญี่ปุ่น 3,000 อย่างเงี้ย
0: 2
1: วัน2คืน 5,000 อาหารครบทุกมื้อ
0: นานๆ
1: อย่าไปเชื่อนะ
0: อย่าไปเชื่อกันง่ายๆนะ
1: ถ้าเชื่อเชื่อเรา2คนนี
0: ่ทางกับหมูนี่เชื่อกันได
1: ้เออก็เอาดิไบโอดีไปกินเลย
0: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ก็กระปุกนึงก็690บาท
1: ม
0: ัน
1: มีตั้ง100แคปซูลนู่น
0: รับประทานกันเนี่ย
1: ก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ด
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เดี๋ยววันนี้ที่ตลาดนัดไม่มีไปนะฮะเมื่อวานมาเบิกไม่ได
0: ้หมดหรือไง
1: หมดเดี๋ยววันนี้โรงงานเขาจะมาส่งให้เดิมถ้ามา
0: ทันก็มาม
1: าทันเดี๋ยวก็โทรให้พี่บิดาแวะมารับไปนะครับ
0: นั่นเ
1: ต้ไบโอดี1กระปุก
0: 1ละ
1: 690บาท
0: นั่นเต
1: ้2กระปุก
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 1,300 บาท
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: เลข1คาราเบลเนี่ยนะ
0: จ่าย 2,000 บาทดิ
1: รับฟรีไปอีก1กระปุกเลย
0: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ห
1: ลายคนนะโทรมาคุยกับลุงช้างเนี่ยบอกแม
0: ่ว่าไง
1: ผมก็อยากกินนะผมก็ไม่ค่อยจะมีเลี่ยมมีแรงกล้ามเนื้อก็เหมือนค่อยจะมีโอ้ยจะซื้อไบโอดีกินมันก็โหตั้ง690เนี่ยเอางี้ละกันผมขอซื้อโปรมิกออยล์ไปสัก2กระปุกกันแล้วกันมัน600กว่าบาทเองอ่ะ
0: 650
1: เออมัน650นะ
0: โปรมิกออยล
1: ์คุณก็ไปเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้โปรมิกออยล์เนี่ยมัน2กระปุก650แต่ไบโอดี100กระปุกนะไอ้100แคปซูลนะ
0: มันเป็นแบบแคปซูล
1: เออเป็น100แคปซูลนะมัน690ราคาต่างกันนิดเดียวแค่ก็ไม่เอาก็บอกผมไม่ได้เป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นไรก็ไม่ต้องกินเพราะว่าต้องบอกเนี่ยเป็นบำรุงเลยไปฟื้นฟูร่างกายเราใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเอาโปรมิกออยไปเนี่ยเราควบคุมเรื่องการทานอาหารไม่ได้เค็มเกินหวานเกินเผ็ดเกินนี่ก็ตับไตหัวใจม้ามปอดมันจะแย่โดยเฉพาะไตเนี่ยไม่ชอบของเค็ม
0: เค็มมากไปดีนะไตพังนะ
1: แล้วก่อนนอนก็อย่าไปกินดิไอ้ประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กถ้วยหรือไม่ก็อะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายทั้งปวงนะ
0: ออกเค็มๆมาน่ะ
1: ได้นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่นครนะฮะทักทายกันหน่อยเร็ว
0: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
1: มีโทรเข้ามาแล้วบอกแม่ผมเปิดคลื่นฟังนี่แหละจะให้ผมแรงตายผมพูดไม่เป็น
0: พูดไม่เป็นเรื่องไง
1: ฟังยังฟังไม่ทันเลยต้องพูดกับผมจะช้าหน่อยนะครับ
0: คนใต้นี่ก็พูดกันไว
1: พูดเร็วพูดเร็ว
0: ไปไหนอ่ะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปบังกอกอ่ะ
1: ไปกอกนี่นะ
0: บล็อกตายเลย
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่า
0: ไฟ
1: เ
0: ลย
1: เรื่องเล่าของอาจารย์ดีดอกมะดัน
0: เป็นไง
1: นายก็ชอบคุยเรื่องทางตาใต้ไงเป็นเชิญยิ้มว่าคนใต้ไงโฆษกนะตำรวจตัวคนเข้าเมืองเนี่ยเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ
0: เป็นอุทาหรณ์อย่าหลงเชื่อ
1: ทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำประเทศไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติครับ
0: มาเที่ยวได
1: ้ครับ
0: แต่อย่าไปหลงเชื่อทัวร์กัน
1: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีร่วมกับตำรวจสภ.เมืองพัทยา
0: ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย3คนเนี่ย
1: ที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านทางแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกแล้วก็ลักตัวไปกักขังเมื่อวานที่เราเล่าข่าวให้ฟังนะ
0: ว่ามีการเรียกค่าถ่ายกันเนี่ยนะ
1: โอ้ดีใจร้องไห้ร้องห่มนึกว่าต ต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แล้ว
0: คนไทยช่วยออกมาได้แล้ว
1: ทั้งแขกปากีแขกอินเดียนะทำกับคนบ้านเดียวกันเองอ่ะ
0: นั่น
1: เพราะนั้นแล้วทางตำรวจเขาบอกอย่าไปเชื
0: ่อ
1: ทัวร์ราคาถูกอ่ะเขากะว่าจะมาเล่นเราอะไรดีนะได้เราได้เบาะแสเร็วนะครับ
0: ช่วยเหลือว่าได้ทันเนี่ย
1: ครับนี่ลูกชายป๋าเรวัตเป็นรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไงพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกสรเนี่ย
0: นามสกุลกลิ่นเกสรเนี่ย
1: ลูกชายคนที่สองของป๋าเรวัตเขาในฐานะโฆษกกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
0: ม
1: ันบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวอินเดีย3ราย
0: หลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการทัวร
1: ์เสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาต่ำผิดปกติ
0: เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นยังไง
1: กลับถูกแยกตัวจากคณะก่อนพาไปกักขังแล้วก็เรียกค่าถ่ายจากญาติในต่างประเทศ
0: แล้วก็ทางด้านคนร้ายเนี่ยใช้วิธีทำร้ายร่างกาย
1: ถ่ายภาพและวิดีโอคอลส่งไปให้ข่มขู่ทางญาติ
0: ให้ญาติโอนเงินมาให้เป็นเรียกการถ่ายเนี่ยนะ
1: เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินมาซะโดยเร็วซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วล่ะ
0: นั่น
1: ดิแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดกี่คนน่ะ
0: ครบแล้ว5รายเนี่ย
1: อยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลอยู่นะ
0: ก็ฝากเตือนกันนะนักท่องเที่ยวนะ
1: ขอฝากเตือนทั้งหลายประเทศไทยน่าเที่ยว
0: มาเหอะมาเที่ยวกัน
1: มาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
0: นู่นนครศรีธรรมราชก็ไปเที่ยวกันนู่นน่ะ
1: เออไปดูที่ตอนนี้เขากำลังเฉลิมฉลองกันนะ
0: นั่นดิมรดกโลกกันนะ
1: ที่พระเจดีย์วัดมหาธาตุนะ
0: วัดมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะ
1: ครับผมมันมีคำว่าวรวิหารกับวรมหาวิหารเนาะเป็นวัดหลวงชั้นเอกวัดหลวงชั้นโทผมก็ไม่ค่อยรู้อ่ะ
0: นั่น
1: คนที่เล่าให้ผมฟังก็ไม่อยู่ซะแล้วดิ
0: ไปแล้วไง
1: พี่เดียว
0: เดียวไหน
1: นี่ร้านเดียวสมุนไพรในวัดป่าเลไลนะ
0: อ
1: ๋อแกก็อธิบายเรื่องนี้ก็เป็นโฆษกประจำวัดไงตอนนี้ไปเป็นอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ย
0: มาอยู่แล้วไง
1: เออไปได้ไม่กี่ปีพาเมียไปอีกคนนึงอ่ะนะ
0: เขาไปด้วยกันทำบุญมาด้วยกันนะ
1: ครับก็เลยต้องทำหน้าที่แทนร้านเดี่ยวสมุนไพรก็คือร้านสุธีสมุนไพรอยู่ในวัดป่าเลไลแล้วก็ร้านปารมาสมุนไพร
0: อ
1: ยู่ในวัดป่าเลไลเหมือนกันก็อยู่คนละฝั่งกันแต่อยู่ในวัดนั่นแหละเป็นตัวแทนขาย
0: จะไปซื้อสินค้าเราก็ไปที่สองที่ดีนะ
1: ใช่ที่นครยังไม่มีนะพี่บ่าวนะ
0: นครศรีธรรมราชเนี่ย
1: ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็โทรสั่งการนะครับหรือจะเป็นพี่น้องชุมพรเนี่ยยังมีที่ร้านยีน100นะฮะ
0: ในปั๊มน้ำมันจริงโจ้สาขาวังใหม่นะ
1: จังหวัดชุมพรนะ
0: ชุมพรเนี่ย
1: กรุงเทพและปริมณฑลเหมือนเดิมครับสั่งซื้อ
0: ก็สั่งซื้อกัน
1: พี่น้องภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีนี่ก็เช่นเดียวกัน
0: สั่งซื้อกัน สั่งซื้อในรายการของเรา
1: ขออภัยฮะไม่รู้ใครบ่นถึงเรา
0: 0812901691
1: เบอร์เนี้ยอยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถ
0: อ
1: ยู่ข้างกระปุกของ
0: สินค้าของเรานี่แหละ
1: ไบโอดีไงไบโอดีก็มี
0: ไทเลียมจอย
1: ไทเลียมจอยในท้องผูกไม่ค่อยถ่ายเนี่ยนะครับหรือจะเป็นโปรมิกออยหรือจะเป็น
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: หรือจะเป็นมาลากินก
0: มาลากินกก็มีเนี่ย
1: จะเป็นดีแค่
0: คุณภาพดีต่อตาเนี่ยนะ
1: แต่ที่กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกไม่มีรูปลุงช้างนะ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ยาย่าบิงก็ไม่มีรูปลุงช้าง
0: ซื้อได้เลย
1: ซื้อได้เลยหรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายหรือจะสั่งซื้อกับเราสองคนก็ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: หวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: เป็นกาแฟที่ไม่มีสารเคคาเฟอีนเพิ่มนะมีคือมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ได้ใส่เพิ่
0: ม
1: ไม่มีน้ำตาลสักนิดหนึ่งก็ไม่มีแล้วก็ไขมันทรานแล้วก็ไม่มีเพราะนั้นแล้วท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจสามารถดื่มได
0: ้ดื่มได้
1: ส่วนผสมหลักๆเลยก็คือสมถังเช่าเก่ากี
0: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
1: เท่านั้นเองครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาจะเพิ่ม
0: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
1: เพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งเนาะวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม1ถุงแดงๆเนี่ยมีทั้งหมด30 ซอง 30 แก้ว490บาท
0: ใช่
1: ใครที่เป็นเบาหวานความดันสั่งซื้อไปดื่มได้เลย
0: ได้
1: ซื้อ2ถุงก็
0: เท่าไรอ่ะ
1: 900บาทถ้าจะซื้อ1คาราเบล5ถุงเนี่ย
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: จ่ายเพียง 2,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างอ่ะ
1: 2ก้อน
0: เอาไป2ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะถุงนึง380บาทนะครับมี20แก้วแค่นั้นเองนะ
0: ถุงได้20แก้ว
1: ถ้าซื้อ2ถุง700บาท
0: ซื้อ
1: 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างเอาไป1ก้อน
1: 1ก้อนนะ
0: บอกให้เย็นสบายไปเลย
1: ครับผม
0: สบู่ลุงช้าง
1: เมื่อวานนี้ทางทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรก็มารับไปเยอะแยะเลยนะเจ๊หมูป่าโมกเขามีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก
0: โอ้ร้านเจ๊หมูที่เขามีทุกอย่างของเรา
1: ครับ
0: ไม่มีอยู่ปุ๋ยเท่านั้นนะ
1: ปุ๋ยก็ไม่มีเม็ดฟู่ยังมีเลยสืบบางเขนบุกรวบหนุ่มแล้วไปฉกตู้บริจาควัดดัง
0: บอกอ้างว่ายังไง
1: ได้ตังค์เอาไปเล่นพนันออนไลน์จนหมด
0: โอ้น่าสงสาร
1: พอหมดแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งยามใจอ่ะ
0: มาลักอีกนะ
1: แล้วแหมลายจริงๆอีตาคนนี้
0: โดนจับใช่ไหมเนี่ย
1: ครับ
0: น่าสงสารไหมเรา
1: เมื่อวานนี้ครับท่านภูมิกับสน.บางเขนได้นำกำลังตัวไปนำกำลังไปจับกลุ่มตัว
0: ตัวใครน่ะ
1: นายธเนศอายุอานาม34ปี
0: จับได้ที่บริเวณ
1: วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตถนนสุขุมวิบาล4ซอย10แขวงท่าแรงเขตบางเขนกทม
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
1: ส่งไปแล้วนะคุณพี่ที่สั่งยาย่าบิ้งนี่อยู่แขวงท่าแรงอ่ะ
0: ส่งไปแล้วหรือไง
1: ส่งไปแล้ว 2-3 วันแล้วนะ2วันแล้วเนี่ย
0: คงได้รับแล้วละมั้ง
1: ครับตอนนี้ไปตอนนี้ก็ทำงานครึ่งวันนะวันนี้ก็ส่งนะแต่ว่าส่งแค่เที่ยงนะครับ
0: ให้เขาทำงานกันแล้วให้เขาหยุดกันบ้าง
1: ครับ
0: ส
1: ืบเนื่องมาจากเวลา 3:00 ของวันที่19
0: ได้มีคนร้ายบุกเข้าไปลักตู้บริจาคเนี่ย
1: ที่ตั้งอยู่ในวัดอาคารโรงเรียนพระอริยธรรม
0: ภายในวัดเนี่ยนะ
1: พอเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
0: พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายเนี่ย
1: 1คนแต่งกายนี่สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
0: หลังก่อเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยงัดตู้บริจาค
1: เอาเงินไปจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้นับว่ามีเท่าไหร่อ่ะนะ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ปีนข้ามกำแพงวัดแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไป
0: รถแท็กซี่พาไปแล้ว
1: กระทั่งเวลา 20:00 นของวันที่27
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้รับแจ้งบอกว่า
1: พบชายต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะคล้ายบุคคลที่เคยก่อเหตุลักทรัพย์ตู้บริจาคไปเนี่ย
0: เดินวนเวียนอยู่ภายในวัดแล้ว
1: เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวน
0: นายธเนศบอกว่าเป็นบุคคลตามภาพของกล้องวงจรปิดครับ ก่อเหตุครับ
1: ผมลักเงินไปทีนึงแล้วแล้วก็นำเล่นเงินไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดอ่ะ
0: พอหมดแล้วทำยังไง
1: ยามใจเนี่ยหลังจากหลบหนีไปได้รอบแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อจะยกตู้บริจาค
0: ไปอีกก็ได
1: ้ที่เดิมนี่แหละเพราะว่าวันนั้นได้เป็นตู้เดียว
0: และเป็นยังไง
1: ตำรวจก็เข้าไปจับคุมตัวไม่ได
0: ้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน
1: แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
0: หลังจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: สถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับ
0: เอาเข้าคุกไปนะธเนศนะ
1: ดำเนินการตามกฎหมายทำตัวดีๆนะอย่าไปขโมยของในคุกอีกล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอ้าเดี๋ยวเขาจะไล่ออกมันจะคุกซะ
0: เดี๋ยวจะหมดอนาคตคนคุกไง
1: ครับทีนี้นู่นเลยครับสากะเบือทุบหัวเลยพวกเนี้ยโอ้ขโมยนี่มันก็ผิดศีลอยู่แล้วเพิ่งขโมยเงินในวัดอีก
0: นั่นไม่รู้จักทำมาหากินนี
1: ่ใช่ทำมาหากินสบายเดี๋ยวนี้มันงานนี่ถ้าไม่เลือกนะเห็นไหมพวกเขมรพวกพม่าเขามาประเทศไทยเราเขาไม่เคยเลือกงานเลยให้ทำอะไรเขาก็ทำ
0: ก็ขยันนะพูดเรื่องจริงอะนะ
1: ใช่ให้ทำอะไรก็ทำแต่ว่าคนที่จะเป็นนายจ้างเนี่ยพาไปแจ้งให้เรียบร้อยนะ
0: ให้มันถูกต้องกันไม่มีปัญหานะ
1: ครับแจ้งเลยว่าจะทำงานอะไรมีใบมาอยู่บ้านเราได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันก็ว่ากันไปจะมีบัตรสีชมพูบัตรขาวอะไรก็ลองไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอะนะ
0: นั่นก็แรงงานเขามีแต่ทำให้มันถูกต้อง
1: บางคนเนี่ยอยู่พม่าเนี่ยโอ้โหเป็นช่างตัดผมเท่เลยนะฝีมือดีเนี่ยโอ้ยแต่อยู่เศรษฐกิจไม่ดีกลับมาประเทศไทยจะมาเปิดร้านตัดผมเนี่ย
0: เป็นไง
1: ไม่ได้นะก็เป็นอาชีพสงวนนะ
0: เป็นสงวนของคนไทยใช่ไหม
1: โอ้ยงั้นเขาไม่เอาก็ได้เข้าไปอยู่ตรงป่าไปรับจ้างครับพอเย็นขึ้นมาเนี่ยนะไปตัดได้ไม้ที่ทำงานก่อสร้างได้ใช่ไหมเล่าเย็นขึ้นมาก็ไอหัวไม้บางพวกไม้ค้ำไม้แบบอะไรที่เขาทิ้งแล้วอ่ะเอาไปขุดหลุมแล้วไปเผาถ่านขายเว้ยโดนนะ
0: ไม่ได้นะ
1: อาชีพเผาถ่านนะอาชีพคนไทยนะ
0: คนอื่นห้ามมาไปเผาแบบอย่าง
1: ต้องเรียนจบกลับไปทำงานเนี่ยนะ
0: อ้
1: าวก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราเนี่ยเนาะ ย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
0: หมอการหมอเขาบอกอ้าวคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: เอายาไปกินซะ
0: พอมากินที่บ้านวันหนึ่งหายเลย
1: อะไรหายอ่ะ
0: ยา
1: เก็บไว้ไม่ดีอ่ะ
0: เอานึกถึงบาละ
1: เก็บไว้ไม่ดีเขาอย่างนั้นแหละ
0: ยาหายไม่ใช่เบาหวานหาย
1: กินคู่กับมะละกินนกลุงช้างก็ได
0: ้กินตามกันไป
1: เออห่างกันสัก5นาทีก็ได
0: ้อืม
1: แต่ของเราเนี่ยมะละนี่ไม่ใช่ยานะ
0: ไม่ใช่
1: กระปุกหนึ่ง60เม็ด300บาท
0: น่า
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: 600
1: อืม4กระปุก4กระปุก 1,200 นะแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อันนี้แถมให้ด้วย
1: ครับผ
0: ม
1: ราคาเดียวกับน้ำมันงาดำ
0: น้ำมันงาดำก็สำหรับท่านที่กระดูกลั่นก๊อบแก๊บนี่แหละ
1: แต่ไม่ได้ปวดไงมันรำคาญ
0: กุบกับ
1: กุบกับกุบกับนี่กินงาดำก่อนนอน2เม็ดนะครับกระปุกหนึ่ง60เม็ดซื้องาดำกระปุกหนึ่งมะละกระปุกหนึ่งก็ได้ไม่เสียค่าส่งด้วย
0: 600
1: ถ้าซื้อ2อย่างรวมกันได้4กระปุกเนี่ย
0: นาน
1: เดี๋ยวผมแถมให้กระปุกหนึ่ง
0: จะเอาอะไรก็ได้แถมอ่ะ
1: ไม่ใช่เอาอะไรก็ได้จะเอามะละก็ได้จะเอางาดำก็ได้
0: ก็นั่นแ
1: หละ2
0: อย่างเนี่ย
1: เมื่อวานเขาได้ยินลุงชลเล่บอกเอาอะไรก็ได้ไอ้ที่บอกเอาอะไรก็ได้ฉันขอวิญญาณยาบิงกันแล้วกันนะ
0: เอาอย่างนั้นเลยไง
1: ตีให้ตายใช่ไ
0: หมเลือกเอาสองอย่างเนี่ยนะ
1: ราคามันเท่ากันหรือจะเอาเป็นไทยแคลพัดก็ได้นะ
0: ไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัดเนี่ยมันถูกตังค์กับเขาหน่อยสองกระปุก500กินได้เดือนนึง
0: ไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูก
1: ใครที่กระดูกเสื่อมกระดูกปูกระดูกพุนปวดกระดูกกันละกินพร้อมกับงาดำก็ได
0: ้นาน
1: กินพร้อมกับยาไทยทิพโอสถเขาก็ได
0: ้
1: พี่เคยกับน้องเมียนี่ไม่เคยถูกกันเนาะ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: โอ้โหต่อยกันได้ยับเยินเลยปรากฏว่า
0: เป็นยังไง
1: ไปเตือนแล้วมึงเพ่ยเปิดเพลงมาเบาหน่อย
0: โอ้ไอ้คนก็เปิดเพลงดัง
1: อี
0: กคนก็ไปเตือน
1: สู้กันไม่ได้แค่นั้นแหละหายไปแป๊บเดียว
0: ไปนอนไง
1: ไปเอามีดเอาปืนมาทั้งยิงทั้งฟันจนเดสตามอเล่เลย
0: ผลสุดท้ายมีตาย
1: ไงตายดิ
0: แม่
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
0: ปวดเกาโรมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกนะ
1: รับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะแม่นะกล่องละ200บาท
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
0: ส่งให้ฟรีเลย
1: โอ้มีมานานกว่า20ปีแล้วแม่สบายใจได้ไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด
0: ์ไทยทิพย์เนี่ยนะ
1: ผ่านการตรวจวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนี่วันนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยเจ๊หมูก็สั่งไปอีกแล้วนี่
0: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ครับบอกไม่ต้องรีบนะกลัวผมจะไปเนี่ยผ
0: ม
1: ช่องจะไปป่าโมกอยู่เนี่ยผมกับข้าวอร่อยในตลาดเขาวะนะ
0: ชอบกินไง
1: แต่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวนะครับคนที่ขับรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันเมื่อย
0: เมื่อยเนี่ย
1: เออทานแบบแคปซูลกระปุกละ
0: 300บาทเนี่ยนะ
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ถ้าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็สั่งซื้อสิ
0: สั่งซื้อกันก็ได้
1: กระปุกละ300ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกกันนะ
1: ใช่เลยครับ
0: ไทยทิพย์โอสดนะ
1: นั่นนะสิเมื่อเวลาทุ่มหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยครับ
0: เป็นยังไง
1: ได้เกิดเรื่องราวทะเลาะกันฆ่ากันตายแถวๆพังกันตาย
0: เพชรกระแพงเพชรเนี่ย
1: รู้จักไหม
0: ว่า
1: ตำรวจทานีตำรวจภูธรพังกันตาย
0: กันตาย
1: พังกันตาย
0: อ
1: ำเภอพังกันตายจังหวัดกำแพงเพชร
0: จะพวงไปดูที่ล่ะ
1: ได้รับแจ้งมีการทำลายร่างกายกันถึงก็เสียชีวิตเลยนะ
0: หลังห้องเช่าด้านหลังตลาดศรีพิทักษ์
1: ค
0: ุ
1: ณอ่านไม่ถูกห้องเช่า หลังตลาดศรีพิทักษ์หมูจาม
0: ผมที่สุพรรณผมจะพูดไปเป็นเลย
1: ตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพังกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรตำรวจก็ได้ยินข่าวกันครับต้องไปตรวจสอบเอง
0: พอไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเป็นยังไง
1: ไปเจอศพนายธนวัฒน์ครับทำงานอยู่โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล
0: ์
1: พื้นที่พังกันตายเลยนอนตายไปแล้วหน้าประตูห้องเช่าอะ
0: มีบาดแผลไหมล่ะ
1: มีบาดแผลถูกกระสุนปืนแล้วก็มีมิดด้วยฟันที่หัวนะไหลซ้ายไหลขวากันโดนฟันด้วยที่ได้จากการสอบสวนครับ
0: ผู้ก่อเหตุเป็นใครอ่ะ
1: ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
0: ใครอ่ะ
1: ผู้ก่อเหตุ ต้องอ่านเป็นภาษาบ้านเขาเด้
0: อ
1: สามพันกันตายเนี่ยคนก่อเหตุคือสมชายอายุ23ปีเป็นน้องเมียคนตายนี่แหละ
0: และเป็นยังไง
1: ก่อนเกิดเหตุชายเนี่ยมันนั่งกินเบียร์เปิดเพลงดังลั่นเลยนะ
0: ที่ห้องเช่าติดกันเนี่ยนะ
1: พี่เคยก็เดินมาเตือนเฮ้ย
0: เป็นไง
1: ชายไอ้มึงเปิดเบาๆหน่อยมันเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาชายไม่พอใจลุกขึ้นมาต่อยพี่เคยเลยอะ
0: ต่อยกัน
1: เออชายน้องเมียสู้ไม่ได้อัน
0: พอสู้ไม่ได้อะ
1: วิ่งกันไปในห้องมายิบทั้งปืนทั้งมิดมาเลยนะ
0: เอามาทำร้ายร่างกายพี่เขย
1: มาทำร้ายร่างกายพี่เขยฆ่าพี่เขยตายเลยอะ
0: และหลังจากนั้นเนี่ย
1: นางวันนี้อายุ49ปีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่
0: า
1: ลูกของตนเนี่ยมาบอกว่าผู้ก่อเหตุนะครับผู้ตายมันทะเลาะกันมันลบกันมันลบกันเนี่ยคนพังกันตายเขาเรียกลบกัน
0: อ๋อเขาเรียกลบว่าไง
1: เออไม่ใช่ลิเกลบกันต้องเอามีดฟันไง
0: อ
1: ื
0: ม
1: ตอนนั้นเข้าไปห้ามแล้วแยก
0: อืม
1: มึงเป็นพี่เป็นน้องกันนะเนี่ย
0: อ
1: ื
0: ม
1: ผู้ตายก็เดินเข้าไปในห้องล็อกประตูสมชายก็กลับออกมาถือทั้งมิดทั้งปืนออกมาเลยอะเออตนก็ลุกกันต้องวิ่งเข้าหนีเอาตัวชีวิตรอดเอง
0: เอาตัวรอด
1: จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังบ้องขึ้นมา
0: ปังเนี่ยนะ
1: เออ
0: แล้ว
1: พร
0: ้
1: อมก
0: ับ
1: ไอ้เสียงไอ้ชายตะโกนขู่อีกนะยังไม่พอใจมิหนำซ้ำยังมิดฟันอีกทีนี้คนถูกฟันด้วยถูกยิงด้วยเรียบร้อยไม่เล่า
0: ไอ
1: ้เดซมอลเล่เนี่ยนางสาวดาวอายุ28ปีภรรยาผู้ตาย
0: ไปแล้วกับคนพานก็ตายอ่ะ
1: เดี๋ยวเข้ากรุงเทพก่อน
0: พานก็ตายไปแล้วไง
1: พานก็ตายกลับไปแล้วตายแต่แล้ว
0: สงสัยจะเบื่อพูดแล้วล่ะ
1: นานๆพูดทีนะ
0: ถามบอกว่าเอาจะรับสาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะสวัสดีครับ
2: ครับเพื่อนจะไปสนีลบุรีนะคร
1: ับ อ๋อพอดีกำลังออกอากาศเลยกำลังออกอากาศเลย
2: โอ้พอดีติดต่อลูกค้าไม่ได้อ่ะพี
1: ่อยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ล
1: ู
2: กค้าอ
1: ยู่ปนไหนเอ่ยปนไหนเอ่ย
2: อันนี้ปนใหญ่เลยครับ
1: อ๋ออัดรถสักครู่แป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ได้ครับได้คร
1: ับ ครับผมแม่กำลังจะไปพังกันตายใช่ไห
0: ม
1: ไปตอนนี้โทรมาแล้วคนชอบเปลี่ยนเบอร์โทรเนี่ยคนโทรมาซื้อของไงอยู่ๆก็ไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: อ่
1: ะนะครับปรากฏว่าดูจากภาพกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพขณะผู้ก่อเหตุถืออาวุธปืนแล้วก็มีดทำร้ายแล้วก็พยายามพังประตู
0: แล้วก็คว้าปืนไปยิงทะลุบาดเจ็บกระบาดหน้าเกตนะบานหน้าต่าง
1: ใช้มีดกระหน่ำเรียกว่ากระหน่ำเลยนะไม่ใช่ฟันทีเดียวนะ
0: กระหน่ำฟันทำร้ายร่างกายผู้ตายชัดเจนด้วย
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามแล้วก็เร่งติดตามดำเนินคดีหนีไม่ได้สมชายอ่ะสมชายเอ้ยสมชายเนี่ยนะ
0: หายไปนานแล้วนี
1: ่ครับผม
0: ชายเนี่ยเดี๋ยวตะเมีย
1: เดี๋ยวตะเมียใช่ไห
0: ม
1: เมียก็วุ่นวายเขาหมดเลยนั่นน่ะเป็นสวได้ไงถอนได้ไห
0: ม
1: เฮ้ยผมไม่ได้ชี้นำนะไม่ได้ชี้นำนะ
0: ว่ากันไป
1: เออพ่อช็อกลูกชายเป็นนักเพาะกายนะโอ้ออกกำลังกายกล้ามเป็นมัดปรากฏว่าถูกรถชนเสียชีวิต
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ขาแยกไฟแดงกำลังจะแต่งงานอยู่แล้ว
0: น่าเห็นใจ
1: ทีนี้คู่กรณีที่ขับรถมาชนนั้นเป็นลูกตำรวจซะด้วย
0: ลูกตำรวจชนคนตายเน
1: ี่
0: ยไม่น่าเลย
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกหนองสำโรง
0: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: รถเก๋งสีขาวซิ่งมานะครับชนท้ายรถจักรยานยนต์
0: นายฟ้าประธาน
1: นายสกุลทองโคตรหรือว่าโจเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสและเป็นนักกีฬาเพาะกาย
0: กระเด็นเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุตั้งแต่เวลา
1: 5ทุ่มจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะ
0: ของวันที่26วันน่ะ
1: พ่อของโจกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: ก็ไปร้องเรียกกับสื่อมวลชนนะ
1: มีสื่อมวลชนเขาดีจังเลยนะจังหวัดต่าง
0: ๆ
1: นี่ลพบุรีเป็นไงวะ
0: ไม
1: ่ตั้งสื่อมวลชนตั้งไว้ประชุมอย่างเดียวเลยหรือไงทำไมมีกิจกรรมอะไรกันบ้างประชุมอยู่นั่นเนี่ย
0: อ
1: ย่าคนละร้อยอีกต่างหากนะเมื่อไรจะประชุมฟรีก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยกลัวจะไม่ได้ความไม่คืบหน้าขึ้นลองสื่อมวลชนบอกมาไอ้คนขับเป็นลูกตำรวจไง
0: ตำรวจนะ
1: หัวอกคนเป็นพ่อน้ำตาคลอในงานศพลูกชายอ่ะ
0: บอกว่าลูกชายก็มีคนเดียวเนี่ย
1: สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเนี่ย
0: น่าสงสารแกนะ
1: ครับภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดบอกว่าเกิดเหตุตอน5ทุ่ม58นาที
0: พระประธานได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณ4แยกบายพาสหนองสำโรง
1: เป็นจังหวะที่สัญญาณไฟมันจราจรมันเปลี่ยนเป็นเขียวพอดี
0: จึงได้ออกตัวไปตามปกติกลาง4แยกเลย
1: มุ่งหน้ากลับบ้านแต่จู่ๆรถเก๋ง Honda City สีขาว
0: สิ่งฝ่าไฟแดงจากทางด้านขวามือเนี่ย
1: ก่อนจะพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของฟ้าประธานอย่างแรง
0: ส่งผลให้เสียชีวิตทันที
1: นายคำพันอายุ50ปีพ่อของฟ้าประธานบอกว่าโจเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว
0: แล้วก็เพิ่งสำเร็จการศึกษาและก็ทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเนี่ยนะ
1: อีกทั้งยังเป็นนักกีฬาเพาะกายโดยลูกชายมีแพลนจะแต่งงานกับแฟนสาว
0: น่าสงสาร
1: ซึ่งแฟนก็เป็นพยาบาลในช่วงปลายปีนี้แหละ
0: เหตุการณ์ไม่คาดฝันมาเกิดขึ้นเนี่ย
1: มาพรากอนาคตทั้งหมดไปเลยทีเดียว
0: คุณพ่อเปิดเผยว่ายังไง
1: ก่อนเกิดเหตุลูกชายเพิ่งไปส่งแฟนสาวขึ้นเวรที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร
0: หลังจากนั้นก็โทรศัพท์มาบอกกับแม่ว่า
1: แม่เตรียมอาหารด้วยนะเดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวน้ำเด้อประชาชน
0: กำลังจะกลับบ้าน
1: แต่สุดท้ายกลับพบกับอุบัติเหตุเสียก่อน
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: มีความรู้สึกผิดสังเกตนะ
0: มีรางสังหรณ์ด้วย
1: เนื่องจากตาขวากระตุกไม่ใช่ละมั้ง
0: ตาขวากระตุกเนี่ยนะ
1: แต่ผมกระตุกแทบทุกวันเนี่ยก็บอกอะไรนะคอมเมนต์ตาซ้ายขวาลายซ้ายดีใช่ไหม
0: ประมาณนั้นนะนะ
1: อันนี้ตาขวากระตุกขวาลายซ้ายดีไหม
0: แล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ยนะ
1: กระตุกทุกวันเสียหวยทุกวันผมไม่รู้เป็นไร
0: ว่ากันไปสงสารกัน
1: มันไปล้างบอกเหตุหรือเปล่าไม่รู้ที่ต้องสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวนะเอาก็ว่ากันไปเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะ
0: นั่นสิ
1: อยากจะบอกลูกชายว่าไง
0: ว่าพ่อรักลูกและก็คิดถึงลูกมากด้วย
1: แม้วันนี้ลูกจะจากไปยังไม่มีวันกลับ
0: เชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกเนี่ยรับรู้ได
1: ้พ่อเนี่ยพร้อมยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทาง
0: เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
1: และหวังในคดีดำเนินไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไป
0: ตรงมาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ลูกคนเดียวด้วย
1: ลูกคนเดียวอ่ะ
0: แล้วก
1: ็ว่ามีลูกน้อยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวนี
0: ้
1: มีลูกมากไปก็มันมีลูกคนจนไป7ปีทำไมพูดงั้นน่ะ
0: นาน
1: สมัยก่อนการศึกษาไทยเราเนี่ยเด็กจะเข้าเรียนตอนอายุ7ขวบใช่ไหม
0: ม
1: ีลูกคนจนไป7ปีก็ต้องหาเลี้ยงมันกว่ามันจะไปโรงเรียนน่ะถ้ามันไม่ได้ไปโรงเรียนต้องเลี้ยงลูกครับผัวไปทำงานเมียต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยนะ
0: ต้องช่วยกันนะนะ
1: เดี๋ยวนี้มัน3ขวบมันเข้าเรียนแล้ว
0: เรียนกัน
1: โอ้โหราคาเธอไม่ใช่ถูกสองคนพี่น้องมันเนี่ยเล่นผมไปเท่าไหร่แล้วน่ะผมจ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วน่ะซื้อให้ตังค์ไป 30,000 น่ะถอนมาไม่ถึง 1,000 น่ะ
0: โอ้ให้ค่าเรียนหลาน
1: ทั้งค่าเทอม
0: ให้เขาไปจะมาคิดตนีเลยน่ะ
1: ผมไม่ได้คิดตนีหรอกเลี้ยงลูกมาแล้วต้องเลี้ยงลูกไปแล้วลูกโตแล้ว
0: แล้วไงอ่ะ
1: ต้องเลี้ยงลูกมันอีก
0: เวลาคุณเลี้ยงเมียคุณยังไม่บ่น
1: เลี้ยงเมียต้องมานั่งกลัวมันอีกนะ
0: เออ
1: ไม่กลัวไม่เกรงใจก็ไม่ได้ด้วยนะ
0: เออ
1: ขอมาก็แพงด้วยนะ
0: ดัน
1: หัวอกเดียวกัน
0: นอกจากขอมาแพงแล้วจะต้องขอเงินใช้อีกนะ
1: เออ
0: คุณนี่เน
1: า
0: ะ
1: เราหามันแท
0: ้ๆไม่น่าเลย
1: ที่นครศรีธรรมราชครับเด็กนักเรียนหญิงตกตึก7ชั้นนะ
0: นครศรีธรรมราชเสียชีวิตเลย
1: เสียชีวิตเลยนะครับ
0: น่าสงสารเด็ก
1: น้องไม่ได้อยู่ดูเขาเฉลิมฉลองเลยเนาะโรงเรียนดังที่นครศรีธรรมราชนะบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลผู้ปกครองบอกว่าลูกมีปัญหาสุขภาพ
0: เป็นโรคอะไร
1: โรคซึมเศร้าด้วย
0: โอ้
1: นะเมื่อวานนี้ช่วง 18:00 น.ครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราช
1: ได้รับแจ้งเหตุมีนักเรียนตกตึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมกับมูลนิธิ
1: ไตตึง อยู่นครเนี่ยนะ
0: นครศรีธรรมราช
1: ที่เกิดเหตุพบนางสาวเออายุ18ปีนอนจมกองเลือดอยู่บนถนนหน้าอาคารได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเน
1: ี่ยยังเป็นการเร่งด่วนจากการตรวจสอบบริเวณตึก7ชั้นพบร่องรอยของเก้าอี้รองเท้าแตะ
0: กระเป๋า
1: เงินของผู้บาดเจ็บถูกตั้งทิ้งเอาไว
0: ้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ท่านสมชายลีล่าน้อยนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับพ่อผู้บาดเจ็บเนี่ย
0: กำลังทำพิธี
1: วางพานพุ่มถวายพระพรอยู่ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
0: แล้วก็ได้มายังจุดเกิดเหตุด้วย
1: จากการสอบถามทราบว่านางสาวเอเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
1: ผู้ปกครองจึงพาออกไปเรียนที่อื่นครับก่อนเกิดเหตุน้องเอเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรกับพ่อกับแม่ด้วยนะโดยแม่ได้พาลูกออกมาเที่ยวเพื่อให้
0: เปิดตา
1: ก่อนนี้น้องเอได้ขอแม่บอกแม่ไปซื้อขนมกินก่อนนะ
0: แล้วก็หายไป
1: แล้วก็เดินเข้ามาโรงเรียนก่อนที่จะขึ้นไปบนชั้น7ครับ
0: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
1: 20:45 น.เมื่อคืนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้องเอเสียชีวิตลงแล้วครับ
0: โรงพยาบาลนะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยกับน้องก็ด้วยนะ
0: น่าสงสาร
1: แล้วก็ครอบครัวด้วยคงจะคิดถึงโรงเรียนที่เคยเรียนด้วยแหละ สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปครับอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะรอช้างกับหมูนะจ๊ะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางอำเภอค่ายบางระจันเย็นนี้4 โมงเย็นกันเจอกันที่หน้าวัดประดับนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812

0: ที่3ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

ังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์

0: ำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
1: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
2: ให้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
3: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจาก
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถ

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: มาแล้วจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่น
1: ฟังกันฟังกัน
0: ทั้งที่ปราจีนบุรีข้าจักรพงษ์เสียงจากข้าจักรพงษ์นะจสหนึ่งยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: รับฟังกัน
0: ตชดตำรวจตะเวนชายแดนที่นครศรีธรรมราช
1: ยังอยู่
0: สถานียุทธในพระราชดำริที่ชุมพร1449ชุมพร
1: ฟังกัน
0: วทป711ลพบุรีแล้วก็ชายบดาน 97.0 ครับ
1: ฟังกัน
0: ฟังกันยังอยู่เหมือนเดิมขอบคุณคุณพี่จากป่าโมก
1: ป่าโมกเนี่ยนะ
0: สั่งปุ๋ยมา1ตันนะครับก็ต้องเลื่อนวันไปก่อนนะทีมงานไม่อยู
1: ่
0: ส่วนของพี่ทิศาแจงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จแล้วผมโทรกลับอีกรอบนึง
1: เดี๋ยวจะไปส่งให้
0: เดี๋ยวไปส่งให้ครับสบายสบายอยู่แล้วเนี่ย
1: สงสัยผมต้องไปเองแล้วล่ะ
0: ไปเองสิ ไม่ไปใครจะไปก็เราอะเนาะ เราก็ต้องไปเองแหละเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวพบกับลุงช้างนะ
0: เดี๋ยวเจอลุงช้างตัวเป็นๆเลยนะ บอกให้นะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันเข้าพรรษาเน
1: า
0: ะ
1: พรุ่งนี้เข้าพรรษานะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันนี้ก็วันอาสาฬหบูชาเย็นนี้อย่าลืมไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนกันนะครับ
1: วัดใกล้บ้านนะ
0: วัดใกล้บ้านเลยนะฮะ
1: บอกกัน
0: บอกเล่า90แต่พี่น้องที่อยู่แถวแถววัดประดับวันนี้4โมงเย็นนะฮะ4โมงเย็นเจอกันที่วัดประดับนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: จะเอาปุ๋ยสักกระสอบ2กระสอบก็โทรหาพี่บิดาเขา
1: โทรไปซะก่อนเขาจะได้เอาติดรถไปให้
0: 089081555 95หรือโทรหาลุงช้างก็081 290 1691หรือโทรหาลุงโชเล่081 924 4377
1: เนี่ยนะ
0: พี่น้องที่อยู่ชุมพรอยู่นครนะไม่ต้องหาลิเกนะครับไม่ไปแล้วนะครับ
1: ไปดิหาโชเล่ไปอยู่แล้ว
0: โอ้ไปเล่นทำไม
1: ไปก
0: ็ค่าน้ำมันลดหมดแล้ว
1: ก็เราก็เรียกแพงหน่อย
0: เรียกแพงเขาหาสอนรามแล้ว ที่นครเขาหาน้องเดียวแล้ว
1: เอาเผื่อเขาต้องการขบวนเอาไว้อย่างนั้นโชเล่ไปเล่น
0: ถ้าข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งข้าพเจ้าจะหาลิเกโชเล
1: ่ไปทำการแสดงนะ
0: ครับ
1: มีอะไรก็ติดต่อกันวัดวานต่างๆเนี่ย
0: ผมจะคอยดูวันนั้นนะ
1: งานกฐินงานพระป่าเนี่ยนะ
0: รอดูใครถูกวันที่หนึ่งจะหาลิเกโชเล่
1: ครับหมอขอบนไว้เยอะแล้วนี
0: ่อย่าลืมนะบอกกัตโปก็ด้วยว่า
1: ว่าไง
0: ให้ลุงช้างมาเล่นด้วย
1: คุณจะไปเป็นตัวอะไร
0: เอ้ามันเล่นอะไรไม่ได้เป็นตัวเก็บฉากก็ได้เป็นย้อยก็ได
1: ้เห็นล้อกอดไว้เยอะเด้อเอากอดเหนือตะกรอนนี่ล่ะ
0: แหมไม่ยอมเขียนกอดในผมเลยถ้าเขียนกอดเลยให้ผมนะโอ้ย
1: คุณสู้ปีดาไม่ได้เขาล้อทุกวัน
0: เขาฮื้อก่อนไงพวกคนเหนือนั่น
1: เด็กไว้ก่อนเนี่ย
0: ฮื้อนึกไม่ออกอะแกสนิทกันสวาย
1: อ๋อพวกกันนะ
0: สนิทกันสวายหลานชายตะแหวงเดี๋ยวนี้เป็นน้องชายณัฐมุตแล้วเมื่อก่อนเป็นหลานชายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลานชายแล้ว
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ครับวิธีทางอะเนาะถ้าจะดูแชล่มดาวรุ่งก็ติดต่อได้เหมือนกัน
1: แชล่มดาวรุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ติดต่อกันได้
0: ใช่ของสุประสิทธิ์คณะอะไรนะอะไรรุ่งเพชรนะ
1: ไม่รู้ผมก็จำเขาไม่ก็ได้
0: เมื่อก่อนโฆษณาเขาอยู่ลิเกเยอะแยะในชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งอย่างเงี้ย
1: หากันได้
0: ครับหรือจะเป็นอะไรอ่ะนี่เลยทองหยอดทองหยอด
1: นพรัตน์ไม้หอม
0: นพรัตน์ไม้หอมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พรเทพพรทวี
0: ได้เลย
1: ติดต่อกัน
0: ของน้องเพลงเพลงพระสอนสิทธิพรพระแก้วได้เลยนะครับแล้วก็อะไรนะเจ้ากรคณะอะไรนะเจ้ากรคนละกรนะคนติลิวกรอีกกรหนึ่งคณะอะไรนะ
1: พรพรพ่อแก่ด้วยนะ
0: อีกคณะหนึ่งสงสารนุกมันตอนนี้ไม่ค่อยมีงานดาวไลน์แห่งยุคนุกกิติภพเนี่ยนะ
1: หาใครก็อย่าลืมโชเล่ชาติรักกันแล้วกัน
0: ครับ
1: หาไป
0: ถ้าหากับลุงช้างนะจะไม่แพงถ้าติดต่อกับหัวหน้าคณะโดยตรงแพง เพราะก็จะยักเงินค่ามาจำไม่ให้เมียรู้
1: ก็ต้องมีบ้างนะ
0: แต่ที่รู้ๆเลยเนี่ยถ้าโทรหาใครก็ได้จะซื้อสินค้าในรายการเรา
1: สั่งซื้อกันได้เลย
0: ใครที่ปวดโอ้โหเรียกว่าปวดเก้าอย่างเงี้ยปวดรูมาตอยเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะฮะสูตรดั้งเดิมเขาจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณนะครับไม่ใช่อาหารเสริม
1: ใช่
0: นะถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยมัน ขับรถทางไกลขับรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสาร
1: รถตุ๊กตุ๊กอย่างเงี้ยนะ
0: วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถแก๊ปเนี่ยมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดก้นเนี่ยนะ
1: เอารับประทานสมุนไพรไทยทิปโอสดกัน
0: ชนิดแคปซูลเนี่ยกระปุกละ
1: 300บาท
0: แต่บางคนเนี่ยแหมปวดเข่าปวดข
1: ้อโอ
0: ้โหนี่ไทยแคลพัดนะ
1: ปวดกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับกระสองกระปุก500บาทกินพร้อมกับยาไทยทิปโอสดก็ได
1: ้ได้แท
0: ้กินพร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได
1: ้ได้แ
0: ท้ทานวันละครั้งเดียว
1: น
0: ะสองกระปุกกินได้เดือนหนึ่ง
1: เดือนหนึ่งนะ
0: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วย
1: แถมให
0: ้ไทยทิปแบบกล่องละ200นี่นะซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงนะ
1: แถมให้1กล่องเลย
0: ถ้าแบบแคปซูลเนี่ยกระปุกละ300ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกก็
0: เขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งครับ
1: แถมให้เหมือนกันเนี่ยนะ
0: รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมา081 290 1691 081 290 1691
1: 91
0: ครับผม
1: ว่ากันด้วยเรื่องของข่าวสิล่ะ
0: น
1: ี
0: ่ข่าวนี้ไปแล้วนะน้องน่าสงสารนะที่อยู่นครนี่ตกตึกมาเป็นโรคซึมเศร้าคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่พ่อแม่ผู้ปกครองรู้อย่าปล่อยให้น้องเขาอยู่คนเดียวนะ
1: อันตรายนะ
0: ครับผม
1: เลี้ยงกันมาจนโตแล้วนี่
0: ใช่บ้านเราเป็นเมืองพุทธนะพระเนี่ยพระมักจะเรียกสีกามักเรียกโยมผู้หญิงว่าสีกาสีกาก็คือสีแห่งความดำเนี่ยดำเหมือนตัวสีกาเนี่ยเรียกแทนกาที่มันมีแต่สีดำทำให้ศาสนามัวหมองที่อยู่กับพระสองต่อสองเนี่ยนะฝรั่งไม่เข้าใจหลักสองต่อสองก็นึกว่ามีสี่คน
1: ฝรั่งว่าง
0: ถ้าสองต่อสองเนี่ยแสดงว่าอยู่กันสองคนพระคนหนึ่งสีกาคนหนึ่ง อย่างนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่รวมๆกันหลายๆคนเนี่ยได้ไปอยู่กันในที่มิดชิดปิดบังไม่มีคนเห็นแล้วอยู่กันแค่2คนยังไงเขาเรียก2ต่อ2ใช่ไหมตัวต่อตัวนะฝรั่งเขาไม่เข้าใจอย่างเราเขาบอก1ต่อ1ต้องเรียก1ต่อ1อยู่กัน2คนนี้ไม่ได
1: ้
0: มีคนเอาคลิปว่าสีกาเนี่ยไปนวดพระพระนอนอยู่บนโซฟา
1: โอ้พระเมื่อยยังไง
0: เออแล้วสีกาเป็นหมอนวดไปนวดให้พระ
1: แล้วไง
0: ตอนนี้ก็ออกมาบอกเฮ้ยไม่ได้อยู่สองคน
1: อยู่แบบไหนอ่ะ
0: เออคนถ่ายนี่รับอ่ะโมโหหญิงเจ้าของบ้านเผยทำไมไม่ไปอยู่หลังบ้านนั่นเออไม่เข้าใจเหมือนกันพระเมื่อยขึ้นมาซะแล้ว
1: พระเมื่อยเป็นเหมือนกันนะ
0: เออเรื่องราวนี้นะครับเกิดจากโลกออนไลน์นะครับแชร์คลิปวิดีโอขณะสีกากำลังนวดขาพระสงฆ์ที่นอนอยู่บนโซฟา
1: และเป็นยังไง
0: จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
1: หลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ย
0: พบว่าประสงค์กับสีกาเนี่ยไม่ได้อยู่กัน2คนลำพัง
1: แล้วเป็นไง
0: แต่มีคนถ่ายคลิปนั่งอยู่ด้วยแต่คลิปที่ถูกนำมาเปิดเผยนั้นทำให้สังคมเข้าใจว่า
1: พระสงฆ์อยู่กับสีกา2ต่อ2
0: นั่นไงเนี่ยไม่บอกให้เรียบร้อยนะ
1: 2คนเนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: ไปที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะ
0: ในตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนน่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรี
0: อ้าวพี่แหม่มไปดูที่หน้าอยู่บ้านพักตำรวจตะเวนชายแดนแถวนั้นน่ะ
1: พี่แหม่มอยู่แถวนั้นไง
0: อ๋อเนี่ยมาวานโทรมาจะกินยาไทยทิปคู่กับไทยแคลพัดอีกแล้วน่ะ
1: แล้วสั่งส่งไปยัง
0: แม่พี่แหม่มไม่ใช่ตัวพี่แหม่มแม่พี่แหม่มเดี๋ยวรอให้ลูกสาวมาก่อนมึง
1: แหม่มไปไหนแล้วไม่หาซื้อให้แม
0: ่มีคนทราบว่าคลิปเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดดังกล่าวพอไปถึงพบเจ้าวาดครับเจ้าวาดรอเลย
1: รออยู่ที่กุฏิชั้นล่าง
0: รอนักข่าวเลยชาวบมชาวบ้านมากันเพียบศิษยานุศิษย์มาก็มีนายคนึงเนี่ยแก้พรายงานเป็นนายกอบต.ทุ่งสมอ
1: แล้วก็นายนิพนธ์อินทรักษ์เนี่ยนะ
0: รวมอยู่ด้วยครับ
1: อยู่ด้วยกันและเจ้าวาดว่ายังไง
0: ได้มอบหมายให้นิพนธ์คนใกล้ชิดเป็นคนชี้แจง
1: ระบุบอกว่า
0: คลิปถูกถ่ายไว้หลายเดือนแล้วล่ะ
1: และเป็นยังไง
0: คนที่ถ่ายคลิปก็คือคนขับรถของท่านเจ้าวาดนั่นแหละ
1: ขนาดนั้นเจ้าวาดเป็นยังไง
0: ได้ให้คนขับรถพาไปบ้านพักของลูกศิษย์ที่เป็นโยมอุปถัมภ
1: ์
0: ที่มีความเคารพและศรัทธากันมาช้านาน
1: ซึ่งขณะซึ่งทางด้านเจ้าวาด
0: สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวหลายโรค
1: ทั้งโรคเบาหวาน
0: ความดันแล้วก็เป็นเกาด้วย
1: เกาด้วยเนี่ย
0: เการักตัวเองหรือเปล่าต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจำมานั้นนะท่านเจ้าวาดเกิดอาการอ่อนเพลียแล้วก็เผลอหลับ
1: มอยพับหลับไปบนโซฟาเนี่ยนะ
0: ตามที่เห็นในคลิปแหละก็มีลูกศิษย์ผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านนั่งอยู่กับพื้นใกล้ๆกัน
1: หลังจากนั้น
0: ขณะที่ท่านเจ้าวาดหลับลูกศิษย์ก็ถามคนขับรถที่อยู่ด้วยกันว่าสามารถ บีบขาให้หลวงพ่อได้ไหม
1: ขอถามเจ้าวาด
0: คนขับรถก็บอกว่าได้
1: ขอถามคนขับรถ
0: จากนั้นลูกศิษย์ก็ใช้มือบีบที่บริเวณข้อเท้าด้านซ้ายเป็น3ครั้งเท่านั้นแหละ
1: และปรากฏว่า
0: คนขับรถกลับใช้โทรศัพท์มือถือก็มาแอบถ่ายไว้ทั้งนั้นนี
1: ่แอบถ่ายทำไม
0: เออต่อมาเจ้าของคลิปก็นำโพสต์ลงไปในลายกลุ่มของหมู่บ้านไง
1: ทำให้ชาวบ้านทุกคนเห็นคลิปเข้าน
0: ี่เพิ่งเห็นเมื่อวันที่26นี่เอง
1: จึงเรียกประชุมประจำปีเลย
0: เพื่อจะชี้แจงประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องคลิปวิดีโอ
1: ซึ่งคนถ่ายก็ยอมรับว่าย
0: อมรับในที่ประชุมว่าที่ทำลงไปเพราะโมโหโยมที่เป็นเจ้าของบ้าน
1: โมโหโยมเจ้าของบ้าน
0: ซึ่งท่านเจ้าวาดไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นใดอย่างใ
1: ด
0: และในที่ประชุมก็ตกลงกันเอาไว้ว่าไม่มีการนำคลิปออกไปเผยแพร่นะแล้วอย่าเผยแพร่ไปนะอายเขานะ
1: และการประชุมในวันดังกล่าวเนี่ย
0: จัดขึ้นศาลาการศาลาปฏิบัติธรรม
1: แล้วก็มีคณะเจ้าคณะอำเภอพนมทวน
0: ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีเป็นประธาน
1: ในการประชุมแล้วก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ครับประชุมมีมติเพิ่มเติมว่
1: า
0: สิ่งที่เจ้าวาดทำไปมันไม่เป็นความผิดถึงขั้นอาบัติปาราชิกหรอก
1: ไม่ถึงขั้นต้องลาสิกขา
0: ดังนั้นขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขในความผิดครั้งนี
1: ้
0: และให้ครองเพศสมณะต่อไป
1: ทางด้านนายนิพนธ์ว่าไง
0: นอกจากนี้ที่ประชุมนายนิพนธ์บอกว่าพร้อมกันว่าป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกครั้งนึงท่านเจ้าวาดจึงมอบหมายให้ตนเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสภ.พนมทวน
1: เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ว่าจะไม่มีการนำคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อไป
1: หากใครนำไปเผยแพร่
0: จนทำให้เจ้าวัดได้รับความเสื่อมเสีย
1: ก็จะต้องถูกแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดมันก็ออกมาจนได้ดูสิ
1: เป็นข่าวดังไปทั่วเลยเนี่ยพระหนุ่มกาญจนบุรี
0: พนมทวนนี่ฟังเราอยู่นะพนมทวนแล้วก็ที่ผมไปส่งปุ๋ยมานะแม่ท่านผู้ช่วยเป็นไงบ้างอ่ะหวานปุ๋ยผมยังไม่รู
1: ้
0: นะครับฝากมะขามไอ้ฝากมะม่วงแผ่นมา
1: ก็กิน
0: บอกเอาไปฝากโชเล่ด้วยนะ
1: ครับรถก็กินมาหมดนะ
0: ยังไม่ถึงสนามยังไม่ถึงไอ้พนมทวนไปเลยพนมทวนไปหน่อยเดียวตลาดเขตอ่ะหมดไปแล้วบอกประแช่มก็ทิ้งถุงไปทำไมอ่ะก็มันหมดแล้วอ่ะแกจะแดกอะไรอีกแล้วแบบนั้นน่ะ
1: เ
0: อาสาฝากมาจากท่าม่วงดูดินะ
1: กินเพลินเลยนะ
0: ครับผม
1: ขับรถมาด้วย
0: เดี๋ยวผมผ่านไปผมจะแวะไปหาอีกนะแกก็บอกแล้วโยมมาปีหน้าหรือมะม่วงหมดแล้วปีเนี้ยไอ้ข้างบ้านผมเพิ่งออกลูกไว้น่ะ
1: มะม่วง
0: ไ
1: งมีทั้งปีมะม่วงสมัย
0: เด
1: ีย
0: วเดี๋ยวนี้มีทั้งปีนะได้ปุ๋ยดีไงผมให้ปุ๋ยก็ไปกระสอบนึงแกก็หวาน3วัน4วันมีม่วงต้นเดียวน่ะกระสอบนึงเป็นปีเลยนะแล้วก็เม็ดฟูกรดอะมิโนพ่น
1: ใช้ได
0: ้ตอนมันออกช่อออกดอกน่ะเม็ดฟูกเข้าไปปั๊บพอมันจับลูกปั๊บนี่เอาดึงลวงยัดกระบี่อีกเป็นอย่างนั้น
1: ใช่
0: มันถึงได้ออกโอ้ลูกมันเริ่มเลยลูกก็เรียกพันธุ์อะไรมันลูกต้องเกือบศอกนึงมั้ง
1: มะม่วงไง
0: มะม่วงนี่ไปดูที่หน้าบ้านผมน่ะ
1: ฟักหรือแฟงเลยเป็นศอก
0: มะม่วงมะม่วงเขาเรียกพันธุ์อะไรชนกอะไรทั้งอย่าง
1: โ
0: อ้แล้วเมื่อวานนี้ประช่ำยำโอ้โห
1: ยำมะม่วงไง
0: ยำมะม่วงอร่อย
1: ม
0: ันต้องให้อร่อยต้องใส่ใบย่างเลยเนาะแล้วก็ตามด้วยกาแฟลิต้าเอ็มหรือไม่กาแฟลิต้าเอ็มโกหน่อยเด
1: ้ก็ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: คนเป็นเบาหวานนะสั่งซื้อได้เลยครับ
1: รับประทานได้
0: ไม่ใช่ดื่มแล้วก็ดื่มกาแฟลุงช้างแล้วเบาหวานลดนะไม่ใช่เพียงแต่เบาหวานมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีน้ำตาล
1: ก็บอกเป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้พอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก่อนกินกาแฟเนี่ยอย่าย่าบิงสัก2เมตรก่อนดูแลสายตาก่อน
1: เรื่องของตาเนี่ยนะ
0: เสร็จแล้วค่อยดื่มกาแฟนะก่อนนอนก็น้ำมันงาดำสัก2เม็ด
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: แล้วก็โปรมิกออยสัก2เม็ดโอ้แจ๋วไอ้เรื่องไตเนี่ยท่านไปหาหมอแล้วหมอบอกระวังจะฟอกไตนะงดอาหารเค็มเนาะ
1: งดเค็มลดเค็มลงไป
0: ก็ระวังให้ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออย
1: โปรมิกออยนะ
0: ครับผม
1: ทานกัน
0: ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะครับลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตร พิษณุโลกสุโขทัยเขามีนะ
1: มีที่ไหนซื้อที่นั่น
0: ชุมพรยังไม่มี
1: ชุมพรก็มีที่หนึ่งแล้ว
0: อ๋อมีร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาวังใหม่ที่นู่นไปซื้อได้เลย
0: แต่ที่นครไม่มีนะครับ
1: นครศรีธรรมราชไม่มีก็ต้องสั่งซื้อ
0: พี่น้องภาคตะวันออกที่ฟังทั้ง AM 855นี่ไม่มีเออ
1: สั่งซื้อนะ
0: ครับที่สั่งปุ๋ยไปหลายตันแล้วนะถามนั้นน่ะใช้ดีอย่าลืมบอกต่อสิบอกมันยังให้กูสั่งบ่อยยังไงไม่ได
1: ้ปุ๋ย
0: ซื้อมาตั้งตันนึงมีนาอยู่ไม่ถึง10ไร่เหมือนกันน่ะ
1: ก็ใช้กันกันแล้วกัน
0: ครับ
1: การก็สั่งกันมา
0: ใช้ดีแล้วก็บอกต่อ
1: จะได้ไปส่งให้
0: ซื้อ2ตันวันเนี้ยแถมครึ่งตัน
1: แถมให้
0: ซื้อ4ตันแถมตันนึงนะ
1: แถมให้
0: สุดชอกช้ำระกำหัวใจสอบติดคณะวิศวะการไฟฟ้าสอบได้ถึง13คน
1: ผ่านมา2ปี
0: ไม่เรียกเข้าไปเรียนสักที
1: อ
0: ้าวมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: ไม่เรียกเข้าไป
0: กว่าจะสอบเข้าไปเรียนได้อ่ะโอ้ยพ
1: อ
0: สอบติดปรากฏว่าติด3คนแต่ทางสถานการศึกษาไม่เรียกไปเรียนเนี่ย
1: อ้าว
0: มันน่าสงสัยมั้ยล่ะ
1: สงสัยใ
0: สเป็นที่น่าอัศจรรย์หันกรัญย
1: อ
0: เมื่อวานนี้ครับนายนางสาวนก
1: อายุ53ปีเป็นชาวบ้านอำเภอประโคนชัย
0: ได้ร้องขอคำปรึกษาหลังจากลูกชายวัย27ปี
1: มีอาการผิดปกติง่าย
0: มักจะปิดห้องอยู่คนเดียวเนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เรียกตัวไปสอบเพราะว่าที่สอบวิศวะการไฟฟ้าเฉพาะ3ขึ้นบัญชีผ่านมาได้เกือบ2ปีแล้ว
1: คือแกสอบติดอะ
0: สอบติดแต่สำรองไง
1: เออ
0: กายจะ2ปีไม่เรียกครบกำหนดแล้วเนี่ย
1: ยกเลิกหรือไง
0: ใกล้จะครบเลิกมันยกเลิกบัญชีแล้วมัน2ปีมันยกเลิกไง
1: โอ้แกก็ยุ่งกันดิ
0: เออ
1: เครียดตอนนี้เนี่ย
0: บอกว่ามา2ปีที่ผ่านมาลูกตัวเองเรียนจบ
1: เรียนจบ
0: สอบเข้าแข่งขันตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าเฉพาะ3
1: หลังจากผลประกาศออกมา
0: ลูกชายติดลำดับที่4จากทั้งหมดติดสอบทั้งหมด13คน
1: ติดอันดับที่4นะ
0: ตอนนั้นลูกชายดีใจมากเพราะรักหน่วยงานนี้
1: และก็ระหว่างนั้น
0: ก็เข้าไปสมัครทำงานเป็นพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์นะครับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอประโคนชัย
1: เพื่อรอเรียกตัวเข้าไปทำงาน
0: แต่จนแล้วจนเล่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีการเรียกตัวเลย
1: แล้วก็ไม่ได้เข้าไป
0: หลังผ่านไป1ปี
1: เป็นยังไง
0: ก็ยังไม่เรียกตัวอีกลูกชายก็เริ่มเครียดแล้ว
1: มีความพยายามลบเล้า
0: ให้คนติดตามสอบถามตนนี่เข้ากรุงเทพ2ครั้งนะ
1: เออ
0: ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าเขาเรียกหมดแล้วนี
1: ่เรียกหมดแล้ว
0: ต้องก็กลับมาบอกลูกชายมาถึงตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
1: อ้าว
0: สำหรับการขึ้นบัญชีเร็วนี้แต่เรื่องมันก็ยังเงียบหายไป
1: ทำยังไงแม่ว่าไง
0: เขาจั่วหัวว่าไม่ได้เรียนแต่ว่าไม่เรียกนะ
1: ไม่เรียก
0: เออเราก็จั่วหัวผิดไปด้วยเขาด้วยนะ
1: แม่ก็สงสารลูกรักเพราะว่าลูกรักอาชีพไฟฟ้าเนี่ย
0: แม่ไฟฟ้านครไฟฟ้าที่ไหนนะฉะเชิงเทราใช่ไห
1: ม
0: พักขยับได้เป็นผู้ช่วยไปช็อตตายเนี่ยนะนางสารตรงนั้นนะ
1: อ
0: ันนี้รอแล้วรอเล่าไม่เรียกสักทีนะ
1: ก็ต้องไปทำงานชั่วคราวไว้ก่อนเนี่ยแหละ
0: อีกคนหนึ่งอายุ27ปีบอกว่ารักอาชีพไฟฟ้ามากที่สุดทุ่มเททำงานพับทางกับการไฟฟ้าบางคนชัย
1: ทำงาน
0: ได้รับค่าแรงรายวันเนี่ยนะตนเชื่อว่ายังหวังว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกตัวไปทำงาน
1: เพราะว่าตนรักที่สุดเลยรักเรื่องเนี้ย
0: คนไม่อยากจะไปสอบที่ไหนแล้วอ๋อแสดงว่าก็จบมาแล้วนี่เขาบอกว่าไม่เรียนสักคนไม่ได้เรียนไม่ได้เรียกสักคนเราอ่านหนังสือผิดนี่วะเนี่ยมันน่าตีนะ
1: สอบติดวิศวกรไฟฟ้า13คนผ่านไป2ปีไม่เรียกสักคนข้องใจ
0: ข้องใจนึกว่า
1: ไม่เรียกสักทีนึง
0: นึกว่าไม่เรียกไปเรียนสักทีโอ้โถ
1: แต่ผลสุดท้ายคนอื่นเข้าไปแล้วไง
0: เนี่ยจัดรายการสดเป็นไงอ่านผิดแล้วผิดเลย
1: อ
0: ่ะถ้าไม่อยากจะผิดก็ดูแลสายตากันหน่อย
1: บำรุงสายตาดวงตาก็ยาหญ้าบลิงนะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออก
1: อันนี้ก็ไซเลียมจอย
0: เป็นแคปซูลนะหรือจะแบบชงน้ำดื่มก็ได
1: ้ชงน้ำดื่มก็เป็นผงชงน้ำดื่มมานาน
0: จอยมิกฟรูตอันนี้ชงน้ำดื่มราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวนะสองกล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่ง
1: ใช่
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆต่อมลูกหมากมันทับท่อปัสสาวะเนี่ย
1: ก็รับประทานทางด้านของ
0: โฟกัสครับ
1: โฟกัสนี่แหละ
0: กล่องเขียวๆเนี่ยนะ
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อสักครู่คุณพี่โทรมาถามเรื่องฤทธิ์ดวงใช่ไหม
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารทำไงอ่ะ
0: มันจะกินตอนไหนอ่ะน่ะ
1: อ๋อ
0: กินก่อนนอนกินก่อนนอน
1: ฟังเอาไว้นะกินก่อนนอนนะ
0: สองเม็ด
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดนู่น
1: กระปุกละเท่าไหร่อ่ะนะ
0: 350บาทซื้อ3กระปุก 1,000 นึง
1: 3ปลุก 1,000 นะ
0: ฟอกัสผู้ชายก็390 3กล่อง 1,000 นึง
1: อืม
0: จะไปเสียเปรียบเขาซื้อ3กล่องเลย
1: นั่น
0: นะถ้ากินประจำซื้อ4กล่องเลย
1: 4กล่องเลยไง
0: 1,200 น่ะ
1: นั่นสิ
0: ประหยัดตังค์ไปอีกมั้ย
1: อืม
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ถ้าจะซื้อกาแฟลิต้า M แนะนำเลยว่าถ้าเป็นกาแฟลิต้า M Go เนี่ยนะให้ซื้อ4ถุงเลย 1,000 บาทอ่ะ
1: 4ถุง 1,000 นะ
0: เขาจะได้แถมอะไรนะ
1: สบู่หอบฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: ก้อนหนึ่งเอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้า M สูตรดั้งเดิมไหมนะ
1: แถมไป2ก้อนเลย
0: นั้นต้องซื้อ5ถุงเนอะ
1: 5ถุง 2,000 บาทเด็ก
0: ใช
1: ่แถม2ก้อนเลย
0: ครับ
1: บอกให้เย็นเลย
0: ซื้อปุ๋ยวันนี้4ตันแถม1ตันหมดเขตวันที่12นะครับ
1: วันแม่นะ
0: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตันก็หมดเขตพร้อมกันนะจ๊ะ
1: อืม
0: นี่ไปร้องบริษัทจัดหางาน
1: หลอกไปทำงานอะไรนะ
0: ทำงานที่ประเทศไอซ์แลนด์เสียคนละ 290,000
1: และเป็นยังไง
0: พอไปถึงดับกับโดนถูกจับติดคุกซะแล้ว
1: โดนจับเข้าคุกกันนะ
0: เรื่องอะไรไว้นะ
1: ไม่น่าไปทำงานเลย
0: โดนหลอกไปไงใครจะไปรู้ล่ะโอ้โห
1: 290,000 นะ
0: เงินเดือนเท่าไหร่นะ
1: ไม่รู้
0: ถึงจะได้คืน 290,000
1: แล้วเหยื่อนี่เขาบอก20ราย
0: โดนหลอกไปเนี่ยนะเมื่อวานนี้ครับที่จังหวัดเชียงรายชาวบ้าน2ราย
1: ว่าไง
0: เขาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
1: ขอความช่วยเหลือหลังจากถูกบริษัทหางานแห่งหนึ่งเนี่ย
0: หลอกลวงว่าจะพาไปทำงานที่โรงงานแปรรูปอาหารที่ประเทศไอร์แลนด์
1: จนต้องสูญเงินรวมทั้งหมด 250,000 90,000 บาท
0: ต่อคนนะเกือบ 300,000 เลยนะ
1: โอ้โห
0: ไปที่ไหนได้ถูกจับขังกับในเรือนจำต่างประเทศนานกว่า3วันนะ
1: โดนจับด้วยยังไง
0: นายมนพบอกว่าตนกับแฟนสาวและเพื่อนอีก3คน
1: ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งเนี
0: ่
1: ย
0: ในพื้นที่ตำบลปางเนี่ยอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย
1: ให้ไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด
0: ์มีข้อตกลงทำสัญญาจ่ายเงินเป็น3งวด
1: งวดหนึ่งก็จะได้ค่าดำเนินการทั้งหมด
0: แล้วค่าเงินค่าดำเนินการเนี่ยทั้งหมด 290,000 บาทต่อคน
1: อ
0: ันนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะ
1: ตั๋วเครื่องบินนี่ก็
0: 20,000
1: นี่ก็นะ
0: ครับ
1: กินเล็กกิน
0: น้อยแต่พอเดินทางไปถึงไอร์แลนด์ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: พอไปถึงเท่านั้นแหละ
0: จับถูกตม.ไอร์แลนด์จับกุมทันที
1: ลงเครื่องแล้ว
0: ลงเครื่องปุ๊บจับปั๊บเลยดูที่หน้า
1: แจ้งข้อหาอะไรอ่ะนะ
0: พยายามปลอมแปลงเอกสารเนื่องจากเอกสารที่ถือไปไม่ตรงกับข้อมูลในระบบเอา
1: แล้วพวกผมถูกขัง
0: ในเรือนจำทั้ง3ตั้งแต่วันที่3มิถุนายนนะ
1: 3วันกับ2คืนนะ
0: ถูกออกบัตรนักโทษสำหรับใช้จ่ายในคุกฝั่งผู้ชายถูกขังในห้องมืดสี่เหลี่ยม4คน
1: แล้วก็แฟนสาวดิ
0: ถูกแยกขังเดี่ยวสภาพจิตใจแย่มาก
1: เพราะว่าติดต่อใครก็ไม่ได้
0: ประเทศนั้นก็ไม่มีสถานทูตไทยด้วยเอ้า
1: ทูตไทยไม่มีไงไอร์แลนด
0: ์ไอร์แลนด์ไม่มีได้ไง
1: มันต้องมีทุกประเทศดิน
0: ี่ผู้หญิงก็บอกกล่าวด้วยน้ำตาเนื่องจากตนสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้
1: พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
0: ทีหลังมาเรียนกับโชเล่ครับ
1: โชเล่นี่พูดจ่อยเลย
0: ภาษาอังกฤษพูดหน่อยสิ
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์
0: นี่ภาษาไทย
1: ก็นี่แหละภาษาอังกฤษได้ไ
0: หมให้พูดภาษาอังกฤษสิ
1: ภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ัง
1: กฤษ
0: เออชงแล้วนะนี
1: ่
0: ผู้หญิงก็ถูกแยกขังลำพัง
1: เออ
0: ทำให้จิตตกครับ
1: จิตตก
0: เจ้าหน้าที่เรือนจำต้องพาไปพบจิตแพทย
1: ์เออ
0: คนคิดถึงบ้านและกับแฟนมากจนมีความคิดอยากจะอัตวิบัติกรรมหากต้องถูกขังเกิน1สัปดาห์
1: กระทั่งวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตม.ไอซ์แลนด์ก็ผลักดันส่งตัวพวกตนกลับประเทศไทย
1: เ
0: ขายังมีน้ำใจนะ
1: ส่งกลับประเทศไทยเนี
0: ่
1: ย
0: และหลังกลับมาถึงไทยก็พยายามทวงถามเงินคืนจากบริษัท
1: แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดผัด
0: วันประกันพุ่งมาตลอด
1: เมื่อนำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์เตือนภัย
0: พบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นก็โดนหลอกเหมือนกันเนี่ยเหมือนหลายคนเลย
1: แสดงว่าโดนกันหลาย
0: บางรายถูกยกเลิกก่อนบินแต่ยังไม่ได้เงินคืนเหมือนกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นู่นแหละ
1: จึงตัดสินใจนำหลักฐานมาร้องเรียนกับกรมการจัดหางานในที่สุดเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับใครจะไปทำงานต่างประเทศเรา
1: ตรวจสอบให้ดีก่อน
0: ดูให้ดีนะประเทศไทยเรานี่ก็โอ้โหเยอะแยะงานอ่ะไม่
1: ประเทศไทยสบายแล
0: ้
1: ว
0: ไปเลือกกันเลยพระคุณเอ้ย
1: ลำบากหน่อยก็ทำกันไป
0: นี่อยู่ประเทศไทยนี่มีแต่จะมีความสุ
1: ข
0: สื่อสารอะไรก็ได
1: ้พูดกันก็สบายใจ
0: พูดกันก็ได้สบายใจนะจะทำไร่ไถนาตีนนี่ปุ๋ยมันไม่มีปุ๋ยมันแพงก็ไม่ต้องไปตกใจหรอก นี่ปุ๋ยตาช้างเขาเนี่ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: เช้ามาเล่นกับไปกีฬาตันครึ่งแล้วเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ไม่ล่ะ
1: สั่งซื้อกัน
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ
1: นะจ๊ะนะจ๊ะ
0: ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691.
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691

0: พี่สมศักดิ์เนี่ยผมส่งไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนาะมันน่าจะช้านี่มันหยุดหลายวันเนี่ยพี่สมศักดิ์อยู่คลองโยงพุทธมณฑลนะ
1: นครปฐมอ่ะนะ
0: ครับแล้วก็คุณพี่ที่อยู่สะแจงนะอยู่สะแจงเอ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยสะแจงเนี่ย
1: สิงห์บุรีดิ
0: สิงห์บุรีนะ
1: ปรจันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วมันโทรหาพี่ละ
1: ออ
0: ยู่หมู่บ้านพีพีแลนด์นะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไปกดกิ่งกันแล้วโทรศัพท์กันแล้วไม่รับสายด้วยนะ
1: แกมาอยู่บ้านแล้วมั้งอ่ะนะ
0: ออกมาเหอะทุกอย่างให้อภัยแล้วแหละ
1: สั่งของแล้วก็ของไปให้แล้ว
0: ครับ
1: มาอยู่บ้านง่าย
0: ครับมาอยู่บ้านซะแล้วนี่ลุงโชเล่ตั้งแต่เป็นหัวหน้าคณะลิเกมาขยืมเงินลูกน้องมั้ยเนี่ย
1: ก็มีบ้างอ่ะนะ
0: มีใช้หนี้เขายังอ่ะ
1: ใช้บ้างบางทีก็ลืมอ่ะนะ
0: นี่เป็นถึงครูบาอาจารย์ยืมเงินลูกศิษย์อ่ะ
1: ยืม
0: แล้วไม่ใช้หนี้อ่ะเหนียวหนี้เนี่ยนะทั้งโรงเรียนทั้งสถานการศึกษานี่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบนะครับแล้วก็สั่งให้พักสอนเลย
1: นาน
0: เอาผิด
1: เอาผิด
0: เอาผิดด้วยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ร้องเรียนกันมาเนี่ยอาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดอุดรธานีนะไม่ใช่บ้านเราย
1: ืมเงินเด็กนักเรียนนักศึกษาสาวหลักหมื่นด้วย
0: ครับแล้วเอาไปเปย์นักศึกษาหนุ่มอ่ะ
1: เอาชอบผู้ชาย
0: ตัวเองเป็นผู้ชายอ่ะ
1: โอ้
0: ยืมเงินผู้หญิงอ่ะไปให้ผู้ชายตัวเองใจร้าย
1: แล้วก็ไม่ยอมคืนให้เขา
0: จนต้องไปร้องผู้บริหารจึงได้คืนครบ
1: และล่าสุดเป็นยังไง
0: คณะบดีทราบเรื่องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
1: เป็นการเร่งด่วน
0: จอเอาผิดครับ
1: จอเอาผิดเรื่องเงินค่าอะไรเนี่ย
0: ค่าชีตค่ากระดาษคำถามคำตอบอะไรพวกนี้
1: เขาเรียกชีตนะ
0: ชีตเป็นชีตชีตที่เป็นข้อความเป็นเก่งข้อสอบแล้วก็เป็นชีตเป็นอะไรพวกนี
1: ้
0: นักศึกษาสาวเครียดจัด
1: ถึงก็เครียดเด้
0: อ
1: ให้เขายืมแล้วจะมาเครียดอีก
0: ล่าสุดเมื่อวานนะมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเรื่องนี
1: ้แล้วก็จอเอาผิดกรณีที่อาจารย์หนุ่มเก็บเงินค่าชีตครับ
0: ค่าชีตนักศึกษาโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎาพรหมเทพ
1: คณะบดี
0: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยดังกล่าว
1: ได้ออกมาเปิดเผยเล
0: ยนักศึกษาได้ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่มหาวิทยาลัย
1: แล้วก็อธิการบดี
0: ได้สั่งการให้คณะครุศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งด่วนครับ
1: ทดสอบกัน
0: ครับคณะครุศาสตร์ได้ตั้งคณะกรรมการและดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
1: นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองนักศึกษาผู้ร้องเรียนด้วย
0: คณะครูศาสตร์จึงได้มีคำสั่งไม่ให้จัดอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนไปทำการสอนนักศึกษา
1: ในระหว่างที่ขบวนการดำเนินการสอบสวนอยู่เนี่ย
0: เพื่อเป็นการคุ้มครองนักศึกษาและไม่ให้ได้รับผลกระทบ
1: ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการเนี่ย
0: ก็ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำของนักศึกษาผู้ร้องเรียนผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: และก็ในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการ
0: ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงจากอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนตามกำหนดที่วางไว้
1: โดยมีประเด็นในการสอบสวนข้อเท็จจริง
0: มีประเด็นเรื่องชีตเป็นหนึ่งในประเด็นการสอบข้อเท็จจริงด้วย
1: ทั้งนี้ทางด้านของวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรการกฎหมาย
0: ระเบียบแล้วก็ยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: ให้คำนึงถึงการคุ้มครองนักศึกษา
0: ไม่ให้ได้รับผลกระทบด้วยครับ
1: และก็ขณะที่ผู้สืบข่าวเนี่ย
0: พยายามติดต่อไปยังอาจารย์หนุ่มคนนี้
1: เป็นยังไง
0: จะรับฟังข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์ว่าไง
1: แล้วก็เป็นยังไงล่ะ
0: ไม่จะสามารถติดต่ออาจารย์ท่านนี้ได้อย่างไรนะฮะ
1: ติดต่อไม่ได้นะ
0: ติดต่อไม่ได้ฮะ
1: เอาเงินจากผู้หญิงไปให้
0: ผู้ชาย
1: ศึกษาหนุ่มเนี่ยนะ
0: นะฮะ
1: เอาว่ากันไป
0: ดีแล้วนะสอนวิชานี้ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ไม่งั้นละเด็กบวกเลขผิดหมดอ่ะ
1: ผิดแบบไหนอ่ะ
0: เอ้าอาจารย์เนี่ยคิดเลขผิดเนี่ยผิดยังไงล่ะฮะ3บวก3มันเป็น6ทำไมอาจารย์บอก3บวก3เป็น6 5ล่ะ
1: โ
0: อ้เอ้าก็3บวก3เป็น6 5นี่แหละโดนเลยทีเนี้ย
1: นาน
0: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวกันไป
1: เป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับผมโต๊ะจีนมารวยนะครับนี่รับงานอยู่ในกรุงเทพแล้ววันพรุ่งนี้ว่าอยู่ในกรุงเทพดีกว่า
1: ไปเลี้ยงพระไง
0: ไปเลี้ยงพระ
1: กินไง
0: เอาเป็นบุฟเฟ่ไปบุฟเฟ
1: ่
0: นี่เขามีอะไรเขาเรียกตกใช่ไหมคนเหนือก็เรียกตกกันนะ
1: ใช
0: ่มีอาหารหวานคาวางอยู่ในตกกันเนี่ยถวายพระชุดประกิตวะถวายพระ
1: ถวายพระ
0: มารวยมารวย
1: มารวยโต๊ะจีนก็ติดต่อกันได้นะ
0: ครับทั้งบุฟเฟ่ทั้งโต ทรจริงก็ได้เลยครับเบอร์โทรลุงช้างไม่ต้องไปจำยากจำเย็นอะไร
1: 0812901691
0: หรือจะหาลิเกโชเล่ก็0812901691หาลิเกโทรหาผมก็สวยอ่ะดิ
1: 0819244377นะติดต่อกันไป
0: เพื่อนผมอยู่นครในวะเลาะผมเนี่ย
1: นครศรีธรรมราช
0: เนี่ยเฮ้ยกูฟังมึงอยู่ด้วยขอบคุณในหัว
1: เป็นในหัวไปแล้ว
0: ครับผม
1: อยู่เบื้องใต้เนี่ยนะ
0: ครับนี่จำได้ไหมที่อาจารย์สอนเทนนิสแล้วก็นักเทนนิสอาวุโสถูกฆ่าตายเนี่ย
1: และเป็นยังไงสรุป
0: เป็นฝีมืออดีตลูกจ้าง
1: เป็นชาวพม่าเนี่ย
0: เป็นลูกจ้างเพิ่งถูกไล่ออกไปโผล่ที่แม่สอด
1: ไปแล้วจะออกพม่าแล้ว
0: แล้วก็ถูกหมายจับเลยนะเพราะทีแรกเขาก็สงสัยว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เป็นชาวสปป.ลาวมั้ง
1: ไม่ใช่
0: สักหน่อย
1: ผลสุดท้ายไปอยู่นู่นติดพม่าแล้ว
0: จากกรณีคนร้ายบีบคอบีบฟันแขนอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยวัย64ปี
1: ที่บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: นะครับตำรวจไปพบหลักฐานสำคัญโดยพบว่าในช่วงเวลาประมาณ4:26คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที
1: ่ทางด้านอดีตนักเทนนิสที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: พบว่าเงินถูกออกโอนออกจากบัญชีผ่านแอปไปจำนวน
1: 37,500 บาท
0: ชื่อผู้รับเป็นชาวเมียนมากระทั่งในไปพบว่าน
1: ายแต๊ด
0: อายุ29ปีอดีตลูกจ้างของผู้ตายเนี่ย
1: ที่เพิ่งถูกไล่ออกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาม
0: าทำงานได้1เดือนก็โดนไล่ออกตะไล่หนูล่าสุดเมื่อเช้าวันที่28ทางด้านตำรวจสภ.หนองปือนะครับเจ้าของคดีก็เดินทางไปยังศาลจังหวัดพัทยาเพื่อ
1: ออกหมายจับทางด้านของ
0: นายซอแต๊ดละวินอายุ29ปีชาวเมียนมา
1: เวลาเมาเนี่ยพูดลำบาก
0: ไม่ได้เลยอย่าไปพูดนะฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1: ไม่เมาผมยังไม่อยากจะพูดเลยเนี่ย
0: ซอแต๊ดละวินเนี่ยนะตลกมันเล่นตีกันไหมแต๊ด
1: ลูกจ้าง
0: อดีตเป็นลูกจ้างของผู้ตายถูกไล่ออก
1: แล้วก็
0: ชื่อของนายซอแต๊ดลาวินเนี่ยยังเป็นผู้รับเงินรับโอนเงินไป 37,000
1: 30,000 กว่านี่แหละ
0: ในคืนวันที่อดีตนายจ้างเสียชีวิต
1: ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานและก็ทำการออกหมายจับดังกล่าว
0: เดียวกันตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายซอแต๊ดลาวินเนี่ยนะก็ไปเขียนบ่อยจังวิตาคนนี้นี
1: ่
0: รับเงินจากผู้ตายเพราะมีการโอนเงินออกไปอีกบัญชีนึงจำนวน 10,000 บาท
1: โอนไปอีกบัญชีนึงเนี่ยนะ
0: โดยสั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี
1: ลงพื้นที่ติดตามผู้ต้องหารายนี้เบื้องต้นเนี่ย
0: พบว่าเดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยมา2ปีที่แล้ว
1: แจ้ง
0: พักอาศัยในพื้นที่ปวกแดงระยอง
1: แล้วก็พื้นที่บ่อวินชลบุรี
0: แต่เมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็ไร้วี่แววครับ
1: จนกระทั่งล่าสุดนี้
0: พบว่าผู้ต้องหาปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
1: ชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: สงสัยต้องไปตามที่สารวินเดี๋ยวละมั้งหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้วันเกิดเหตุพบว่ากล้องวงจรปิดใกล้กับบ้านผู้ตายมีบุคคลต้องสงสัย
1: เดินออกจากบ้านดังกล่าวในช่วง 4:35 นาที
0: จากนั้นเวลา 4:37 เอ็นชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบ้านผู้ตายมุ่งหน้าไปท้ายซอยทุ่งกลมตาลหมัน
1: ผ่านไปในร้านขายของทำท้ายซอยนู่นน่ะ
0: ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณทั้ง100เมตรเท่านั้นแหละจากนั้นก็
1: ผ่านไปที่หน้าร้านขายของชำ
0: เป็นทางสามแยกสามารถทะลุได้สามทางนะครับ
1: คือทางสามทางเนี่ยนะ
0: ก็สรุปแล้วตอนนี้มันก็หนีไปอยู่พม่าไปที่เรียบร้อยแล้วมั้งวันนี้นะ
1: นั่นก็ทางด้านตรวจคนเข้าเมืองก็ถลักจับไว้หน่อย
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: วทป.
0: ครับวทป.711กับตำรวจตระเวนชายแดนนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาเจอกันแต่วทป.เดี๋ยวคืนนี้เจอกัน
1: 3:00 ถึงเที่ยงคืนนะ
0: ครับแล้วก็ที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ฟังเพลงกัน
0: ชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง 4:00 เย็นวันนี้นะ
1: ไปกันที่ตลาดนัด
0: หน้าวัดประดับตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มปังเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
3: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูลวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหลวงสวยจังที่เนี่ย
4: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
6: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
2: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส.
2: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สา

0: ให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
1: ทุกวันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสอง
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesamine by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesamine by เป็นเอก
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: บิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
8: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
9: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
10: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้า

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศชั่วโมงนี้เรากลับมาที่
1: สทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: อีกหนึ่งคลื่นนะครับผม
1: รับฟังกันได้
0: แจ้งคุณผู้ฟังว่ารายการเราเนี่ยนะบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดวาอารามงานสังคมต่างๆเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ อย่างวันที่31ตุลาคมเนี่ยที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอน
1: อ
0: ำเภอบ้านมีเขาจะจัดงานกฐินแต่มะขีกันนะ
1: งานกฐินนะ
0: จ้างสะพานในเสร็จทีแล้วลุงทันเนี่ย
1: อืม
0: แล้วก็ที่สำนักสงฆ์ที่ผู้ประหารเนี่ยเขาเรียบร้อยไปแล้วงานขอกมากรรมแห่เทียนพรรษาเนี่ยพวกนี้จะเข้าพรรษาแล้วนะ
1: งาน
0: ก็สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: อันนี้ก็ร่วมประจำปฐุปัจจัยซื้อที่ดินถวายนะ
1: ถวายวัดเนี่ยนะ
0: ครับอันนี้จะร่วมกับลุงช้างครับไม่ยากครับแต่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: 1กระปุกเนี่ยนะ
0: 300บาทเนี่ยได้ท่านทำบุญ5บาทแล้ว
1: ได้รวมทำบุญด้วย5บาท
0: ครับผ
1: ม
0: ยิ่งซื้อเยอะก็ได้ทำบุญเยอะทางบริษัทเขาก็ได้ตังค์เยอะ
1: ครับ
0: เขาได้มานานแล้วนี่แบ่งให้ชาวบ้านกันบ้างดิ
1: รวมกัน
0: ครับแล้วก็วันนี้ 4:00 น.
1: ก็ไปกันที่ตลาดนัดนู้น
0: หน้าวัดประดับ
1: ตำบล
0: บางระจัน
1: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ฝนตกอ่ะลพบุรีสระบุรีอยุธยาตกแต่ไม่ตกสิงห์บุรีนะ
1: ไม่มีสิงห์ไง
0: บอก 60% นะดูสิ
1: ไม่เชื่อมากนะ
0: เดี๋ยวคุณพี่ดิษฐ์แจงนะเดี๋ยวผมเอาไปให้เองนะปุ๋ย10ตันนะเฮ้ยไม่ใช่10ลูก
1: ไปเองเลยไง
0: ไปเองสิ
1: คุณนี่เนาะไม่น่าเลย
0: เขาอยากเห็นหน้าผม
1: ธรรมดาให้ลูกชายไปก็ได้นะ
0: เขาอยากให้มันไปเที่ยวเราดีนะวันนี้ไม่ไปตรงวัดหลวงพ่อทวดอ่ะ
1: ป่าโดดอ่ะแผวป่าโมกอ่ะ
0: ใช่พวกรู้ตรงนั้นเขตป่าโมกใช่ไหมนะ
1: ตำบล
0: อะไรสายทองนะ
1: สายทองนะ
0: ผมคิดว่าอยู่ในเขตของชโยอยู่นั่นนะ
1: ป่าโมกอ่ะ
0: โอเคป่าโมก
1: นี
0: ่ก็อันนั้นตันหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะตัดสินใจคือตัดสินใจซื้อแล้วล่ะรอลูกโอนเงินมาก่อนตอนนี้วันนี้ธนาคารไม่เปิด
1: ครับ
0: ธนาคารในห้างเปิดแล้วธนาคารตรงที่ไม่มีห้างก็ไม่เปิดเนาะเดี๋ยววันน่าจะเป็นวันจันทร์มั้งเขาจะได้โอนเงินโอนทองมาให้จะได้สั่งซื้อเลยอันนั้นก็จะไปนะ1ตันก็มีของแถมจะเอาเม็ดฟู่แถม
1: หรือจะเป็นปุ๋ยก็ได
0: ้แกเอาเม็ดฟู่แกเอาเม็ดฟู
1: ่เอาเม็ดฟู่ใช่ไหม
0: เพราะเม็ดฟู่มัน600ไอ้เม็ดฟู่มันพันหนึ่งไง
1: พันหนึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับผมซื้อวันนี้2ตันแถมครึ่งตัน
1: แถมให้
0: ซื้อ4ตันแถม1ตันถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ
1: วันแม่นะ
0: ครับผม
1: ก็รีบซื้อกันซะก่อนจะได้แถมกัน
0: ครับหรือว่าจะเอาเป็นดึงรวงก็ได
1: ้ดึงเร็วเดี๋ยวก็จะได้ร่ำรวยกัน
0: ครับหรือจะเอาเป็นเม็ดฟูกก็ได
1: ้เม็ดฟูกรดอะมิโนเนี่ยนะ
0: เสื้อเราให้ฮอร์โมนเรามีให้ทุกท่านเลยนะ
1: เสื้อดีได้ยุคเจ้าอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เ
0: พียงแต่คุณยกโทรศัพท์มาคุยกับลุงช้างที่หมายเลข081290169
1: 091290169691
0: บางคนใจร้อนนะเอาปุ๋ยยูเรียผสมด้วยได้ไหมได้ครับได้ปีที่แล้วผมให้ผสม1:8เขายังว่าดีเลยนะครับแล้วบางคนก็จะมาผสม1:5ก็ใช้ได้ก็ดีใหญ่กันไปอีกแต่คุณพี่เนี่ยพี่ประพันธ์เนาะที่อยู่ท่าม่วง
1: กาญจนบุรี
0: อันนั้นจะผสม1:3เลยยิ่งรวดเร็วทันใจเขียวไวเขียวเร็วแน่นอนเลยเอาไม่ว่ากันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยว่าปุ๋ยเขาขึ้นราคาปุ๋ยเราไม่ขึ้นราคาน
1: าน
0: น้ำมันลงก็ต้องลงกับเขาด้วยแหละใช่ไห
1: ม
0: วันนี้สั่งการมาได้จะเป็นลุงช้างก็ได้ลุงโชเล่ก็ได
1: ้ทางซื้อการ
0: หรือจะเอากระสอบ2กระสอบมาโทรหาคุณวีดาเขาก็ได้
1: เราจะได้เอาไปให้นะอย่างวันนี้นะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ตลาดนัดบ้านตรงข้ามกับวัดประดับนะครับ ก็ไปหาซื้อกันนะ
1: ซื้อกัน
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนใจจะหาลิเกก็โทรหาโชเล่ที่081 924 4377
1: นะ
0: 081 924 4377
1: นะ
0: วันที่8มกราคมนะ
1: ไปชมกันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: ก็ไม่แน่นะผมถูกหวยวันนี้ผมจะไปเล่นวัดบางพึ่งนะ
1: บางพึ่งก็ดูเดี๋ยววันที่31ตุลาใช่ไหม
0: นี่มันไม่ถูกสักที
1: งานกฐินเนี่ยนะ
0: แล้วคุณรู้ไหมล่ะผมซื้อกี่ใบ
1: รู้ ถูกก็เป็นแถงอะนะ
0: โอ้โห20ใบใบละเท่าไหร
1: ่
0: 6ล้านใช่ไหม
1: 6โอ้เอาละวันที่1กันนะ
0: วันที่1ที่ยังวันอื่นไปหวังทำไมเรา 423522ถ้าเลขนี้ออกนะอย่าไปเรียกช้างนี่เฉยไม่หันไปนะ
1: นาน
0: บ้านผมเรียกไม่แงะนะ
1: อ้าวมาแล้วเอาหน่อยสิล่ะ
0: เอามาแล้วมาแล้วจะไปส่งเองซะแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีครับอ้าว
2: ครับผม
0: นั่นไง
2: พี่เจมปรีดาม ากราบไหนนะพี่น้อง
0: นึกว่าผมปรีดามากราบลาไปก่อนนะ
2: มาส่งสำเนียงเสียงร้องทั้งพวกพ้องน้องพี่กราบแม่แม่หน้าวัดประดับอย่าลืมนะครับวันนี
0: ้ก่อนลีก่อนลี
2: ไปให้แรงใจกันสักทีไปรับผิดพันธ์ดีๆกันนะครับถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเริ่มไปปวดท้องพบกันแน่นอน
0: แล้วมันก่อนอะไรกันแน่เนี่ยก่อนอะไรเนี่ย
2: ก่อนใส่บ้านไง
0: พัดโ
1: ถต้องให้ลุงช้างกับปีดาเขาฟังกันเองเหอะ
0: ฟังไม่ได้เลย
2: โชเล่เขาจะขอตัวไปเล่นด้วยเนี
1: ่
2: ย
1: ลาดเลย
2: กำลังตัดชุดเสื้อเพชรอยู่เนี่ย
1: ตลกปีดาเนี่ยนะ
0: ร้องถ้าร้องแบบเมื่อกี้นะ
2: ทำไม
0: ไอ้อ่างร้องดีกว่า
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอายังไงก็ให้แรงใจกันนะวันนี้หน้าวัดประดับเนาะนะฮะฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคุณจะได้ไม่ปวดท้องแล้วก็ไปแน่นอนเลยล่ะไปรับผลิตภัณฑ์ดีๆกันสำหรับท่านที่โทรถามว่าวันนี้มาแน่ไหมก็ดูสถานการณ์ถ้าปลอดโปร่งแล้วก็ไปแน่นอนไม่ผิดหวังไปรับผลิตภัณฑ์ดีๆกันโดยเฉพาะโปรวิกออยที่จะรับกันในวันนี้นะไปรับโปรวิกออยวันนี้ดีเจปิดามีของช่ำรวยให้เลยล่ะนะก็ยังไงก็แล้วแต่นะก็ต้องขอบคุณหลายๆพื้นที่ด้วยกันที่ให้กระแสการรับฟังบอกว่าฟังรายการข่าวคนคู่หมูสองช้างแล้วเอ้ยฟังแบบไม่เหงาเลยชอบนะฮะบอกว่าเหมือนฟังจำอวดว่างั้นขำดีนะฮะบอกเหมือนฟังจำอวดขำดีว่างั้นก็บอกไม่ได้ได้ดีเจปิดามาร่วมสักคนอุ้ยคงจะหาไม่ไหวว่างั้นเดี๋ยวเสียเวลาการฟังข่าวเพราะข่าวเยอะมากตอนนี้นะฮะหลายๆข่าวเดี๋ยวไงก็4โมงเย็นพบกันที่หน้าวัดประดับแล้วกันขอบคุณทั้งสองท่านนะนะฮะที่ให้ความสุขต่อคุณผู้ฟังในการรับฟังข่าวข่าวติดกระแสข่าวที่ทันเหตุการณ์กันอ้าวเดี๋ยวไงไปพบกันย้ำหน้าวัดประดับตำบลบางอาจารย์ค่ายประจันสวัสดิ์จังหวัดสิงห์บุรีอ้าวแค่นี้นะเจริญพร
0: ชาชาทุ่มยังพันเตวิจุงวิจุงไปมาแล้วไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แฟนพี่แฟนพี่มณิษฐ์เขาคุณมณิษฐ์ขันทัดน้ำก็รอให้มาจัดรายการแกก็ไม่มาสักที
1: แกก็ไม่ค่อยมีเวลานะ
0: ครับเมื่อวานก็มาขนของจากบ้านผมไปเยอะเลยนะมีทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ไปซื้อกัน
0: ก็คนเขาเป็นเบาหวานเขากล้าดื่มใช่ไหมก็ดื่มได้ก็ไม่มีน้ำตาล
1: แฟทั้งสองสูตรเนี่ยได้
0: บางคนกินกาแฟยังก็เป็นหนุ่
1: ม
0: พออายุมากขึ้นก็ยังกินนี่แหละแต่ว่าไปหาหมอหมอบอกไม่ให้กินไปเชื่อหมอที่ก็นั่งหลับมั่งอะไรบ้างนะมันคนเคยกินเนี่ยวันนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎของคุณหมอแล้วนะครับ มีกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: ครับ
1: ซื้อกันทั้งสองสูตรนี่แหละ
0: ใช่วันนี้ซื้อครบคาราเบลรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ครับผม
1: ก็แถมทั้งก้อนแล้วก็สองก้อนนะเลือกเอาก็แล้วกัน
0: จะซื้อก็ขายอะไรเงี้ยนะของเรานี่ฟอกปุ๊บหอมปั๊บนะ
1: ชื่นใจนะ
0: บางคนนี่ฟอกแล้วหายกว่าจะหายคันอีก7วันมีเลยเพราะนั้นเราจะฟอกปุ๊บหอมปั๊บก็ต้องทะเบาหอมฟุ้งของลุงช้างนี่แหละนะครับฟอกกับของคุณผู้ชาย
1: ที่ไม่พุ่ง
0: ใครที่สั่งไว้ได้ส่งมาให้แล้วนะครับครบทุกท่านเลยนะแม่พี่ปีชาเขาสั่งมา3กล่องผมดันไปเขียน4กล่อง
1: ฟอกกัดเนี่ย
0: แกก็ตกใจแล้วตกลงมัน 1,000 หรือ 1,200 ไว้นะ
1: ผลสุดท้ายก
0: ็4กล่องนี่เก็บ 1,200 ถูกแล้ว
1: อ้าวแต่ว่ากันหลงบ้างลืมบ้าง
0: หลงๆลืมๆไงไม่รู้ผมเลยชอบกดเหมือนกันนะ
1: อ
0: ้าวใครโทรมาเนาะนี่สวัสดีครับ
3: พี่ค่ะลุงช้าง
0: จ้าใครแล้วเนี่ย
3: ไอ้ที่ฮอร์โมนเป็นเม็ดผู้ไงมีขายที่เป็นหมี่ไหม
0: ไม่มีจ้าต้องสั่งซื้ออ ื
1: ม
3: โอ้ยทำไมไม่ขาย
0: อ๋อเขาไม่สั่งอย่าไปให้เขายังไงร้านเขาร้านขายยา
1: โทรมากันแล้วกันเดี๋ยวส่งไปให้
0: โทรมาที่ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้ว
3: เดี๋ยวทำยังไงทำยัง
0: ไงเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: จัดรายการก่อน
0: กำลังออกอากาศอยู่ฟังอยู่ป่ะเนี่ย
3: ค่ะค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมฟังอยู่ป่ะไม่รู
1: ้อืม
0: เม็ดฟู่เนี่ยเม็ดนึงผสมน้ำเลย200ลิตร
1: ฉีดพ่นได้5ไร่อะนะ
0: คุเลคนๆให้เข้ากันน่ะ
1: อืม
0: พอใส่ปุ๊บมันก็ฟู่มาถัง200ลิตร
1: นาน
0: เดี๋ยวนี้มีถังพลาสติกด้วยเนาะ
1: อืม
0: ๆ200ลิตรอ่ะนะพ่นได้5ไร่อ่ะเม็ดนึงอ่ะเพราะนั้นกล่องนึง5เม็ดก็25ไร่
1: 25ไร่กล่องนึง 1,000 บาท2กล่อง 1,500 บาท
0: ซื้อทีละ2กล่องจะได้ไม่เสียเปรียบเขา
1: ซื้อ3กล่องก็
0: 2,000
1: บาทนะ
0: ราคาเดียวก็ดึงลวงเลย
1: ดึงลวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: ซื้อไปเลยนะดึงลวงดึงเร็วร่ำรวยแข็งแรงนะต้องแหมประจงเนาะประจงอยู่ท่าตะโกบอกโอ้ยหนูช้างเอ้ยมันดีจริงๆลมพัดมานี่แทนที่มันจะลาบไปกันหน้ากองหน้ากับพื้นดินไห
1: ม
0: มันหูพลมไปมันก็กลับมาตั้งเหมือนเดิมอ่ะเขาเรียกมาขามข้อเดียวนะมันอ้วนล่ำเตี้ย
1: ครับ
0: ลวงออกมานี่แต่จะใช้ดึงลวงให้หน่อยนะประจงนะเม็ดเปล่งปลั่งแน่นอนนะมันเร่งแป้งเร่งน้ำตาลแล้วก็ทำให้เมล็ดโตได้น้ำหนักนะครับบางคนจะได้ทักทลายเชียวนี่ไล่นึงนะถ้าใช้ปุ๋ยลุงช้างด้วยใช้ดึงลวงด้วยนะ1ตันถ้าไม่ถึงตันก็900กว่าโลอ่ะมันได้แน่ๆนะครับไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูวันนี้
1: ครับ
0: สั่งได้เลยครับ
1: 0812901691
0: นะครับ
1: เรื่องข่าวเลยดีกว่า
0: ข่าวนี้ไงชั้น14จำได้ไหมเล่า
1: เป็นไงอีกล่ะ
0: ที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรไปนอนป่วยอยู่เนี่ยวันเมื่อวานนี้ผบ.ตร.ครับสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพลตำรวจโททวีสินครับ
1: ทวีสิน
0: ก่อนจะเกษียณนี่เอาซะก่อนเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานมามีกรณีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการ
1: ในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีมติบอกว่า
0: พลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานถูกแพทยสภาชี้ผิดจริยธรรม
1: จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจ
0: เด็กรุ่นหลังทันไหมข่าวชั้น14คนไทยปาแป๊บเดียวก็ลืมแล้วต่อมาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจนะครับชั้น20เลยนะขาดจากตำแหน่งเดิมนะ
1: ขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม
0: 2568
1: ถึง31มีนาคม69
0: เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนทางวินัย
1: จากนั้นเดือนมีนาคมปี69เนี่ย
0: มีคำสั่งขยายเวลาราชการของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติออกไปอีก3เดือน
1: จากสาเหตุที่
0: พลตำรวจโททวีสินขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดมา
1: ทำให้ทางด้านของ
0: พลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเอง
1: ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่2กรกฎาคม69
0: โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลวันที่1สิงหาคม
1: และล่าสุดมีรายงานบอกว่า
0: ครับ
1: ทางด้านของพลตำรวจเอกกรไทยเนี่ยนะ
0: ครับหนึ่งครับหนึ่งนะคุณยายละออดไปตอนนี้ก็โทรหาทำไมไม่รับสายเขา
4: โอ้พอดีไม่ได้อยู่บ้านเลยฝากตังหลานไว้ว่าเวล
0: า
4: เข
0: ้
4: ามา
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ลองดูก็อีกทีหนึ่งนะกดกิ่งกดไลค์เอาไว้นะคุณยายนะโอเคสงสัยไม่ได้กินสงสัยตีกลับแล้วไปรษณีย์ในเมืองลพบุรีเรานี่แหละบอกเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ไป3วันแล้วอ่ะนะครับไปไหนก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยสิยายเดี๋ยวไม่รักเลยนี่ก็มีผลนะวันที่1เนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดครับพลตำรวจเอกกฤษชัยคล้ายคลึงประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียกประชุมคณะกรรมการอีกรอบหนึ่ง
1: มีมติเอกฉันท์ว่า
0: พลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเข้าข่ายการกระทำความผิดจริยธรรม
1: ตามที่แพทย์สภา
0: สั่งลงโทษจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมผิดวินัยร้ายแรง
1: และซึ่งเสนอไปยังทางด้านกองวินัย
0: เพื่อประมวลเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
0: สอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: โดยมีทางด้านผบ.ตร.
0: คำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์
1: เจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
0: พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งผลให้หนังสือการลาออกของพลตำรวจโททวีสินที่ระบุไว้1สิงหาคมนั้นกฎหมายตามพรบตำรวจจะไม่สามารถลาออกได
1: ้สาเหตุเพราะว่าก
0: ฎหมายระบุไว้ว่า
1: ข้าราชการตำรวจใด
0: รายใดอยู่ในระหว่างถูกกรรมการ
1: สอบวินัยร้ายแรงเนี่ย
0: จะไม่สามารถลาออกได้เอวังก็มีด้วยประการละชนีนะคุณหมอทวีสินนะครับ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ครับแม่จุกรูดเลยดิ
1: จุกรูเป็นไง
0: จุกรูจุกรูอดีตผู้จัดการธนาคารกระหน่ำยิงญาติแค้นปมที่ดินเสียชีวิต2เจ็บ4เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงๆนะฮะ
1: เรื่องของที่ดินอีกแล้ว
0: ปัญหาเรื้อรังมานานกว่า10ปีครับ
1: ไม่น่ามีที่ดินกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารกระหน่ำยิงญาติปมที่ดินจนมีคนเสียชีวิตนะครับที่บางบัวทองนะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ครับตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้ง มีคนถูกยิงเสียชีวิต2ศพบาดเจ็บ4รายเหตุเกิดบริเวณหมู่2ปากซอยสุเหร่าลำลีตำบลละหานครับ
1: อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: จึงไปตรวจสอบครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
1: เป็นยังไง
0: เป็นบ้านหลังเดี่ยว2ชั้นหน้าบ้านประตูพบบ้านหมู่ผู้เสียชีวิตก็คือนายสง่าน
1: ายสง่านามสกุลอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: แมนเมียน
1: อายุ71ปีใส่เสื้อกล้ามสีฟ้า
0: ใส่สลงสีน้ำตาลครับ
1: โอ้มีสลงด้วย
0: น่าจะเป็นพี่มุสลิมอะนะ
1: นั่นสิน
0: อนเสียชีวิตจมกองเลือดห่างไปเล็กน้อยพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็ทราบชื่อว่านางสุดาแมนเมียนแมนนะ
1: อายุ74ปีเนี่ยนะ
0: สวมเสื้อแขนยาวสีแดงลายดอกใส่ผ้าถุงชมพู
1: นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด
0: ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันนะ
1: นอกจากนี้ยังมีคนเจ็บ3รายด้วยกัน
0: ก็คือนายอเนกวันแอร์เลาะหรือบังชิดนะครับ
1: อายุ59ปี
0: อดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งเป็นคนก่อเหตุ
1: ถึงถูกผู้ใหญ่บ้านมัดมือเอาไว้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: ทางด้านของนางสาว
0: นริษาแมนเมียนแมนลูกสาวผู้เสียชีวิต
1: ให้การบอกว่าวันตอน 6:30 นเนี่ย
0: นายอเนกผู้ก่อเหตุมาที่บ้านแล้วก็เกิดมีปากมีเสียงกัน
1: กับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ครับจึงใช้อาวุธปืนยิงนายสง่าและก็นางสุดา
1: เสียชีวิตส่วนนางสาวอัมพาน
0: ายสักรินนางสาวสรารินได้รับบาดเจ็บ
1: 3รายด้วยกัน
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว
1: ้แล้วก
0: ็แต่ก็ได้รับบาดเจ็บอะ
1: ได้รับบาดเจ็บแล้วกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับขณะที่นายพิชัยฝ่ายญาติผู้หญิงเสียชีวิตบอกว่า
1: สาเหตุก็มาจากข้อพิพาทเรื่องของปัญหาทางเข้าออกบ้านนะ
0: ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเป็น10ปีแล้วล่ะ
1: ระหว่างน้าเขยและก็
0: น้าสาวกับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะน้าเขยกับน้าสาวของผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ผู้ก่อเหตุต้องการขอขยายพื้นที่พอรถมันเข้าออกลำบากผู้เสียชีวิตก็ไม่ยอมไง
1: ไม่ยอมกันเนี่ยนะ
0: พอตนทราบเรื่องก็จึงรีบเดินทางมาดูที่เกิดเหตุเพราะว่าอยู่ในละแวกเดียวกัน
1: แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ด้วยทั้งผู้ก่อเหตุก็4ราย
0: ตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมามีความกังวลว่าตราบใดยังเคลียร์ปัญหาไม่จบก็อาจจะมีปัญหากันแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
1: ตนก็รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่ยังเล็กอ่ะ
0: ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะ
1: ยันเล็กยันโตเนี่ยนะ
0: ไปมาหาสู่กันตลอดเป็นคนนิสัยดีนะ
1: แล้วก็มีศักดิ์ก็เป็นหลานของแม่ตนนี่แหละ
0: อ้าวมีศักดิ์ไม่ได้เป็นนักร้องเหรอ
1: ไม่ใช่
0: มีศักดิ์นาครัตน์อ
1: ่ะอันนี้มีศักดิ์เป็นหลานของแม่ตน
0: ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปเนาะใช้อาวุธปืนยิงกันแล้วก็พี่น้อง
1: เสียชีวิตไป2ศพเจ็บ4รายเนี่ยนะ
0: เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยโอ้ย
1: ว่ากันไปเบื้องต้นก็เตรียมแจ้งข้อหา
0: ครับ
1: ฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนาไว้ก่อนเนี่ยนะ
0: ทะเลาะกันมาเป็น10 10ปี
1: ไม่น่าทะเล
0: าะอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรนะ
1: 9มม.เนี่ยนะ
0: เตรียมแจ้งข้อหาแล้วล่ะว่ากันไปศึกส
1: าย
0: เลือดนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: ศึกสายเลือด
1: เรื่องของที่ดินมรดกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แ
0: บ่งกันให้มันลงตัวที่คุณก็จะแบ่งให้ใครก็แบ่งไปดิจะแบ่งให้คุณก็แบ่งแบ่งให้เธอก็แบ่ง ไม่แบ่งให้ใครนี่ไม่เหมือนของผมหรอกนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวบ้านปูเนี่ยซ่อมหน้าบ้านเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวใครมีเมียก่อนยกให้คนนั้นเลย
1: แล้วไง
0: ไอ้ตัวเล็กแม่ปูเนี่ยปูยุบบอกจะให้น้องไม่ใช่เหรอแสบจริงๆไปเที่ยวยังไม่กลับเลยสมน้ำหน้าขายปุ๋ยไม่ได้เลย
1: น่านน่าน
0: อ่ะอย่าลืมนะดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงนะทำอะไรก็เหนื่อยทำนู่นนิดก็เหนื่อยทำนู่นหน่อยก็เหนื่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหายใจก็มีกลิ่นออกจากปากด้วยเนี่ยไบโอดีนะ
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไบโอดีกระปุกละ690บาท
0: 2กระปุก 1,300 4กระปุก1คาราเบล 2,000
1: แจกให้แถมให้1กระปุกเลย
0: ครับ
1: เ
0: รื่องของไตถ้าหมอเขาเตือนมาแล้วต้องเชื่อเขาหน่อยเขาเตือนมาระวังนะ
1: เป็นไตเนี่ยนะ
0: ระวังจะโดนฟอกไตนะเบาๆอาหารเค็มจะบ้างพวกโซดมโซเดียมนี่พวกน้ำปลานี่ผงนัวเงี้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ย
1: ออกจากเค็มหมดนะพวก
0: โจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยนะ
1: ไ
0: อ้กินตอนอื่นนะพอได้แล้วกินก่อนนอนเนี่ยมันจะแย่ไตมันจะเสื่อมเมาวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยโปร
1: บิ๊กออยโปรบิ๊กออยนะ
0: 2กระปุก650
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: 1,300 แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: ราคาเหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจดิ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ด
1: รับประทานเลย
0: หรือบางคนอยากจะได้เป็นแคปซูลก
1: ็ทางด้านของ
0: ยาย่าบิง
1: อันนี้เกี่ยวกับตาเหมือนกัน
0: ใช่
1: ยายาบิงกับกระปุกก็800
0: 2กระปุก 1,500 ครับ
1: เป็นแบบแคปซูลนะ
0: ใช
1: ่
0: หลายท่านน่ะสั่งซื้อแล้วซื้ออีกไม่ตอนหลังมาซื้อคนละ2กระปุกเลยนั่นน่ะ
1: ดีแล้วลดไปผัดอีกร้อยหนึ่งอีกร้อย
0: ครับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยจะออกฉี่ได้น้อยฉี่แล้วลงในโป๊ะเท้านะ
1: เอารับประทานโฟกัสนะ
0: กล่องเขียวๆนี่แหละ
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องนี่แหละ
0: เชฟหมูเขาสั่งไปแล้วนะส่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับนะเชฟหมูนะผมไม่ได้ไปเอง
1: แถวปาโมกก็ไปซื้อที่ร้านเชฟหมูเขาอะไร
0: ครับพี่สองใบก็ซื้อประจำอ่ะเชฟหม
1: ู
0: ก็บริการส่งถึงบ้านนะ
1: แน่ทัน
0: สมัยวินมอไซค์ไปเลยปื๊ด80บาทแกขายกล่องนึงได้กำไร85บาทแกยอมเสียค่าวินไป3ไป80บาทมันไปหลายอย่าง
1: คุ้ม
0: ซื้ออย่างเดียวแกก็ไม่เอานะก็ต้องคิดค่าส่งนะ
1: นาน
0: นายกสมาคมไก่ครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ค้านรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนี่นำเข้าไก่จากจีน
1: และเป็นไง
0: ชี้ว่าเดี๋ยวต่อไปอนาคตอุตสาหกรรมพังแน่นอน
1: เสี่ยงอุตสาหกรรมพังเนี่ย
0: ไปเอาใจอะไรนักหนาแล้วประเทศจีนน่ะ
1: ก็
0: เข้ามาก็สีขาวก็ไม่ใช้ใช้แต่สีเทาเนี่ย
1: เข้ามาเยอะนะสีเทาเนี่ยนะ
0: แล้วไก่โอ้ตอนนี้นะไก่เข้ามาเยอะมากเขารู้ไงว่าคนไทยชอบกินแกงเขียวหวานไก
1: ่
0: อะ
1: ไก่เนี่ยนะ
0: เอาเนื้อเข้ามาเนี่ยโอ้เดี๋ยวฮะอุตสาหกรรมโรงงานไก่มันจะแย่แล้วนะ
1: เพราะไทยเราก็มีที่ผลิตนะ
0: โอ้โรงงานเนี่ยอะไรเยอะแยะแบบมีทาโก้อะไรพวกเนี้ยนะ
1: แถวใจแถวนู่น
0: สอ
1: น
0: ดิบสองเนี่ย
1: นู่นก็มี
0: แถวม่วงค่อมมาน่ะ
1: มี
0: โรงงานไก่ของ CP เขาน่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเล่าคนไทยจะได้มีงานทำเยอะแยะอย่างนี้แล้วคุณอนุทินคุณอนุมัติเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
1: โอ
0: ้คุณอนุทินคุณฟังผมไหมเนี่ยคุณไม่กล้าพูดหรอกทินเนี่ยเพื่อนผม
1: เพื่อนกันไง
0: ใช่
1: ถิ่นไหนอ่ะ
0: ถิ่นเนี่ยอยู่สุโขทัยอ่ะนะ
1: ถิ่นนคร
0: ไงถิ่นนครอีกเขามาบอกมาพูดเขาเป็นเพื่อนกับพี่ตายนะนายกอนุทินนะเรื่องที่เกษียณอายุแล้วได้มาช่วย รัฐบาลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใครจะมาพี่นะ
1: อื
0: มอ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: อืม
0: ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

0: ที่ญี่ปุ่นเนาะอย่างที่บอกกันเนาะแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะไง อยู่ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นรายงานมีผู้ระบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย50คน
1: ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างด้วย
0: กระทบบ้านเรือนหลายพันหลังคาเรือน
1: ถนนก็พังเสียหายหลายแห่งด้วยกัน
0: ทางด่วนสะพานทางด่วนเนาะหักกลางเลยอ่ะ
1: นาน
0: นางซามาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่าที่กรุงโตเกียวนะขณะนี้กำลังประเมินความเสียหายจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวรุนแรงดังกล่าวระบุว่
1: า
0: ได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟฟ้าดับไฟไหม้ไฟไหม้ในบางพื้นที
1: ่ถนนพังสะพานก็พังนะ
0: ได้รับความเสียหายรวมถึงอาคารก็พังถล่มด้วย
1: อาคารก็พังถล่มไปด้วยนะ
0: นะครับทีมงานคณะรัฐมนตรีได้ส่งเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์รวมถึงกองกำลังป้องกันตัวเอง
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็หน่วยยามเลยนะ
0: เฝ้ายามเฝ้าคอเข้าตอบสนองยังพื้นที่โดยรับผลกระทบแล้ว
1: รอบง่ายประชาชนในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุนี่แหละ
0: ติดตามข้อมูลประกาศการอพยพอย่างเป็นทางการในท้องถิ่นผ่านวิทยุและก็โทรทัศน์อย่างใกล้ชิดเนี่ย
1: น
0: ี่วิทยุมีความสำคัญจริงนะซื้อได้เลยนะตอนนี้ยังมีอยู่นะ
1: วิทยุทานซิสเตอร์
0: นะมีวิทยุก็เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: และฟังข่าวของเราสองคนเนี่ย
1: ทั้งช้างทั้งหมูนี่แหละ
0: เครื่องนึงก็600บาทนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นแวบๆนะมียอดผู้เสียชีวิตนะมียอดผู้เสียชีวิตของเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมีป่ะไม่รู้
1: แผ่นดินไหวไง
0: เธอรู้วันนี้ใครขับรถเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพในทางด่วนเขาไม่เก็บตังค์นะ
1: ฟรีไง
0: ฟรี
1: วันพระนี่ฟรีใช่ไหม
0: วันอาสาฬหบูชาเนี่ยฟรีครับผ่านทางด่วนแม่แล้วเราไม่ได้ไปซะด้วยทีไม่รู้จะไปทำไม
1: ไม่มีเวลาได้เข้าไปนะ
0: มีเวลาแต่ไม่รู้มีรูปไปทำไมท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเสียชีวิตเพิ่มอีก13ศพครับ
1: โอ้โห
0: ต้องระงับการเดินรถชินคันเซ็นบางส่วนนะก็เพิ่มอีก13เป็นเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ยังรายละเอียดยังมาไม่ครบนะ
1: ผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: มีตอนเหตุระเบิดใน3ศพแล้วนะนะครับเพิ่มล่าสุดเพิ่มเป็น13แล้วครับ
1: เป็น13รายแล้วก็ว่ากันไป
0: ครับจากเหตุการณ์ญี่ปุ่นนะ
1: แผ่นดินไหวนะ
0: แผ่นดินไหวครับ
1: เอาญี่ปุ่นพอนะ
0: ไม่ต้องมาบ้านเรานะบ้านเราสตง.แล้วพอแล้วไม่ต้องยุ่งกับเขา
1: บ้านเราก็จะมีแต่แบงค์ปลอมตอนนี
0: ้แบงค์ปลอมเนี่ยนะคุณ
1: ระวังกันเอาไว้
0: ต้องระวังกันเข้าไว้บางคนเนี่ยเดินมาบอกพี
1: ่
0: ผมไปซื้ออะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมมีแต่แบงค์พันอย่างนั้นเนี่ย
1: อ๋อ
0: เออ
1: วิธีการ
0: พี่โอนเงินให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมให้เงินสดพี
1: ่
0: เงินในบัญชีผมก็ไม่มีผมมีแต่แบงค์พัน
1: โอ้มันมีแบบนี้แล้ว
0: มีสิพี่โอนเงินมาให้ผมหน่
1: อ
0: ยเดี๋ยวผมให้แบงค์ใบแล้วพี่ผมจะได้เอาเงินไปซื้อนู่นนี่นั่นไม่ค้าเขารับโอนแต่บ้านไม่มีแบงค์ไม่มีทอนอะไรอย่างเงี้ย
1: นาน
0: เอาซะเลยนะฮะผู้สื่อข่าวไปพบนางสาวอรวรรณ
1: แล้วก็นายปริญญากร
0: เจ้าของร้านสปรีมือถือ
1: ร้านมือถือไง
0: ที่ชุมพรเนี่ย
1: เอาคนชุมพรฟังเอาไว้นะ
0: ที่ถนนสายชุมพรสปรืออำเภอปะทิวนี่แหละครับ
1: หลังจากมีเหยื่อเนี่ย
0: เกือบตกเป็นเหยื่อแก๊งธนบัตรปลอมแล้ว
1: เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: คุณอรวรรณบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขณะเปิดร้านมีชาย2คน
1: 3โมงเย็นเนี่ยนะ
0: ขี่รถจักรยานฮอนด้าว่าแป๊บว่าแป๊บมาม
1: ายังไง
0: ไม่ทราบแต่มันมาขอช่วยโอนเงินเข้าบัญชีหน่อยชายที่พูดนั้นน่ะสำเนียงเป็นคนอำเภอท่าแซะแหละ
1: เขาฟังสำเนียงรู้
0: เขาฟังสำเนียงรู้นี่เป็นคนท่าแซะ
1: สุโขทัยพูดยังไงพิษณุโลกพูดยังไง
0: สุโขทัยก้าอำเภอยังพูดไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือนกันไง
0: ฟังดูประเดี๋ยวประดาเหมือนกันคนอีสานเนี่ยเขารู้เลยว่านี่คนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรผมพูดให้ตายเขาก็รู้ว่าไม่ใช่คนอีสาน
1: นั่นอันนี้ว่ายังไง
0: เขาขอเลขบัญชีปลายทาง
1: แล้วไง
0: พบว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับผู้ชายที่มาด้วยกัน
1: ก
0: ็แต่ก็
1: ไม่ได้เอะใจ
0: ก็จึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนชายคนเดียวก็หยิบธนบัตรใบละพันมาก
1: ี่ใบอ่ะ
0: 5ใบ
1: แล้วก็ส่งให้อ
0: ย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบธนบัตรอย่างละเอียดทั้งการส่องลายน้ำรวมถึงการใช้ปากกาตรวจธนบัตรพบว่าไม่มีภาพบรมชายาลักษณ
1: ์อ้าว
0: กระดาษหนาผิดปกติ
1: กระดาษหนาผิดปกติด้วย
0: ขอจะยืนยันว่ามีธนบัตรปลอม4ใบของจริงมีใบเดียว
1: ของจริงใบเดียว
0: จึงแจ้งให้ชายทั้งคนทันทีว่าเฮ้ย
1: มันเป็นยังไง
0: ของปลอม
1: มันเป็นบัตรแบงค์ปลอม
0: ชายคนเดิมบอกว่าไม่ทราบเป็นธนบัตรปลอมหรอก
1: แล้วอ้างว่า
0: ได้รับเงินมาจากพี่ทอดเดิง
1: รับไปทอดเดิง
0: เจ้าของร้านแจ้งว่าจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให
1: ้
0: ส่วนธนบัตรปลอมทั้ง4ใบจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความ
1: ทำให้ทั้ง2คนมีไง
0: ใจตนก
1: ตกกระจาย
0: รีบเดินออกจากร้านขี่รถจักรยานไปอย่างรวดเร็ว
1: ไปเอาเงินปลอมไปแล้ว
0: นางสาวอรวรรณบอกเอ้ยทำไมไม่เอาเงินปลอม
1: เ
0: นี่ยเคยได้ยินเขามาบอกแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: ดีนะเราฉลาดไวไง
1: คนฉลาดเนี่ยไม่เสียทีเขา
0: ไอ้พี่โอนเงินมาให้ผมก่อนหรือจะให้แบงค์ไปเนี่ย
1: เป
0: ็นไงทีนี้ก็นำธนบัตรปลอมทั้งหมดไปแจ้งความตำรวจที่
1: ที่โรงพักกันเ
0: ลยสภ.ประทิวนะ
1: ไว้เป็นหลักฐานเด้
0: ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามไอ้สองคนเนี่ย
1: ทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายเ
0: นี่ยแล้วแล้วแล้วแล้วหลอกใครไม่หลอกมาหลอกคนยุพร
1: คนยุพรนี่เขาฉลาดเนี่ย
0: ไม่เชื่อไปร้านยีน100สิ
1: ไปซื้อสินค้าคนละได้เนี่ย
0: ไปซื้อกางเกงยีนสักตัวหนึ่ง
1: เ
0: สียงบึ้มสนั่นเมืองอีกแล้วครับ
1: เรื่องอะไร
0: นึกว่าระเบิดที่ไหนได้ถังบรรจุคลอรีนระเบิดของการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดครับ
1: ที่ภูเก็ตเลยหรือไง
0: ครับผม
1: เมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะ
0: ระเบิดได้ไงไม่รู้เนาะที่เทศบาลนครภูเก็ตครับถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่
1: นาน
0: คนก็ตกกระจายกันเลยเจ้าหน้าที่ผมประปาไปภาษารถดับเพลิงมาดูหน่อยมันทั้ง4คันนะ
1: นั่นน่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็น
0: แล้วก็เป็นของเทศบาลตำบลรัศดาอีก2คันรวมเป็น6คัน
1: เ
0: จ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ตช่วยกันนะครับใช้สารเคมีเร่งเข้าตรวจสอบอ้าวที่จทล.เวลาหมดแล้วนะ
1: ล่ำลากันไป
0: เดี๋ยวที่อื่นยังอยู่กันต่อได้นี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เย็นนี้สี่โมงเย็นก็อย่าลืมไปกันก็แล้วกันที่
1: ตลาดนัดนะ
0: หน้าวัดประดับนะ
1: ตำบลบางระจัน
0: อำเภอค่ายบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ล่ำลากันไปเลยนะที่จทล.นะยังเหลือที่ชุมพรนิดหน่อยกันแล้วกันนะ
1: นาน
0: เจ้าหน้าที่มูลที่ธรรมะภูเก็ตก็ได้ปิดกั้นพื้นที่
1: ปิดกั้นเอาไว
0: ้เส้นทางที่ผ่านเข้าออกเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยเนาะ
1: นาน
0: ครับผม
1: เรื่องของระเบิดเนี่ยนะ
0: เรื่องของระเบิด
1: ล
0: ูกจ้างหนุ่มกลับจากงานบวชรถตกบ่อน้ำทั้งนั้นแหละ
1: เสียชีวิตในมหาวิทยาลัยเลย
0: ครับผม
1: ไปหน้าเลย
0: ไปงานบวชกลับมาเนี่ย
1: นครศรีธรรมราช
0: อำเภอท่าตะลาไง
1: โอ้
0: แม่ท่าตะลาไปแต่แล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่อยู่ฟังข่าวตัวเองเลยนั่นน่ะ
1: นั่น
0: มีคนเสียชีวิตชื่อว่าวีรยุทธ์ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่บ่อบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัย
1: สภาพศพลอยอยู่ในบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียน่ะ
0: เสียชีวิตมาแล้ววันหนึ่ง
1: อ่
0: ะ
1: มีรถด้วยนี่นะ
0: ขับตกไปในรถพร้อมรถเลยไงไปงานบวชกลับมาไงหายตัวไปทั้งวันน่ะ
1: ไม่น่าไปงานบวชเขาเลยเนาะ
0: ก็ญาติกันไงกระทั่งมีคนไปพบรถของแกแหละ
1: นั่นท้ายโผล่ขึ้นมาไง
0: เห็นแต่กระบะมันมีคอกยังไง
1: แต่ไม่พบคนเสียชีวิต
0: ไปอยู่ในบ่อบำบัด
1: อ
0: ะแต่ไม่พบคนตายครับจากการสอบสวนผู้ตายไปร่วมงานบวชนาคในพื้นที
1: ่
0: ตกดึกก็ขับรถกระบะกลับบ้าน
1: กลับมาก
0: ลับกระทั่งเช้าอีกวันพบว่ามีแต่รถไม่มีคน
1: หาก็ไม่เจอนะกู้รถขึ้นมาก่อน
0: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมกำลัง
1: ค้นหาผู้ตายเนี่ย
0: นักประดาน้ำก็ลงนะ
1: แต่ก็ไม่พบนะ
0: ตอนกระชั่งเช้าวันนี้ร่างของผู้ตายลอยขึ้นมาเองครับ
1: เหนือน้ำแล้ว
0: ตายแล้วด้วย
1: ส่วนสาเหตุล่ะ
0: คาดว่าน่าจะมาจากผู้ตายไม่คุ้นเส้นทางเนื่องจากเพิ่งมาทำงานได้สองน้ำวันเท่านั้น
1: แล้วก็เพิ่งมาทำงานเนี่ยนะ
0: แล้วทำงานก็ไปร่วมงานบวชไง
1: แล้วก็ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะ
0: แล้วก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วก็เสียหลักตกลงไปบ่อบำบัดน้ำเสียจมน้ำเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำรวจก็ทันการชันสูตรพิศพนะ
0: เวลาหมดเวลาเดี๋ยวพี่นฤมลเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามและฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

0: เกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
1: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอัดเดแต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
4: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ผู้เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยาก
7: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ ของเกษตรกรไทย

0: ลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
1: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ํา20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดัน และป้องกันโรคหัวใจทีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ามนารายนะคะชื่อเพลงคุณชยามิตรชัยค่ะคุณผู้ฟังคะอรุณสวัสดิ์ค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยเพลงเพราะจากคุณชยามิตรชัยฝนรำที่ลำนารายฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีทางสถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้า2ช่วงส่วนที่วสป .612 ตี5ถึง6โมงเช้านะคะติดตามฟังกันได้ทุกวันแล้วก็มี11โมงถึงเที่ยงทางจทล AM 1197ในช่วงข่าวเด็ด11โมงอีกช่วงหนึ่งค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษาหลายท่านก็ถือโอกาสเป็นฤกษ์งามยามดีในการลดละเลิกอบายมุขต่างๆนะคะบางท่านก็ถือโอกาสถือศีลปฏิบัติธรรมละเว้นเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจของแต่ละท่านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายในช่วงเข้าพรรษานี้แล้วก็ตลอดไปนะคะคุณผู้ฟังปกติแล้วเนี่ยบุ้มจะมีเพลงมาเริ่มต้นรายการ1เพลงกว่าจะจัดรายการได้นี่บุ้มใช้เวลาเลือกสรรเพลงแรกเนี่ยค่อนข้างจะเสียเวลามากเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เลือกมาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าฝนตกทุกวันตอนเย็นตอนค่ำถึงช่วงกลางคืนไม่ได้พรำแค่ลำนารายมาตกถึงในลพบุรีตกทุกวันค่ะค่ำมาแล้วแรงมั่งพรำมั่งแล้วแต่โอกาสเลยก็เลยจะไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนอื่นเลยยาเยอะยังไม่ขายนะตอนนี้ไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนฉบับที่13แล้วนะคะเตือนมาจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยมีกำลังค่อนข้างสูง 2-3 เมตรกันเลยค่ะนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยก็ขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงระหว่างวันนี้นะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.tmd.go.th หรือที่1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้เนี่ยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากย้ำว่าหนักมากนะคะเพชรบูรณ์นครนายกระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ระนองค่ะส่วนฝนตกหนักจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกมีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีค่ะภาคใต้มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคำนวณให้ดีถึงแหล่งน้ำต้นทุนในช่วง เวลาที่ขาดแคลนน้ำฝนทิ้งช่วงเพื่อความปลอดภัยของพืชผลทางการเกษตรด้วยนะคะมาดูเรื่องราวของข่าวอื่นๆกันค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดเหยียบ PMN ที่บ้านหนองจานขาซ้ายขาดอาการสาหัสค่ะเป็นปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่ชายแดนแล้วก็ไปเหยียบ PMN ทำให้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมเข้าปฏิบัติงานตามแผนปกติในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตควบคุมจากการสู้รบและเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากเหตุการณ์ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีขนาดประมาณ 88,000 ตารางเมตรค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการที่1ก็ได้เข้าเก็บกู้และพิสูจน์ทราบความปลอดภัยไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 62,000 ตารางเมตรเหลืออีกประมาณ 18,800 ตารางเมตรก็คิดเป็นประมาณ 23% ของพื้นที่ทั้งหมดเกือบจะแล้วเสร็จอยู่แล้วค่ะปฏิบัติการครั้งนี้จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคกองพันฐานม้าที่30หรือม.พัน30ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจทางเทคนิคภายในพื้นที่อันตรายเพื่อค้นหาและกำหนดแนวเขตของทุ่นระเบิดที่ยังคงตกค้างระหว่างการสำรวจเจ้าหน้าที่พบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMNซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบเก่าที่ฝังอยู่ในพื้นที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดเขตของแนวทุ่นระเบิดและเตรียมการเก็บกู้ตามขั้นตอนมาตรฐานประมาณ 11 นาฬิกาค่ะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเจ้าหน้าที่เหยียบทุ่นระเบิด PMN ที่ยังคงทำงานอยู่ส่งผลให้เกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรงทำให้ข้อเท้าซ้ายของเจ้าหน้าที่ขาดจากแรงระเบิดขณะที่แขนซ้ายก็ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเป็นแผลชะกันหลายแห่งแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ยังคงมีสติและก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการก็ได้ประกาศยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลทั้งหมดก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในพื้นที่ทุ่นระเบิดทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นห้ามเลือดและประสานการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนจากนั้นนำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว 11:20 ทีมแพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดอยู่ระหว่างการดูอาการแล้วก็ประเมินแนวทางการรักษาอย่างใกล้ชิดทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านของกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้เปิดเผยว่ากองทัพได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้ทางนปท.1ก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วเนี่ยร้อยละประมาณเกือบ80ของพื้นที่ทั้งหมดโดยที่ผ่านมามีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างเนี่ยรวม489รายการและจะยังคงดำเนินภารกิจต่อไปเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดพลตรีวินไทยกล่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทางด้านการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนสิทธิและสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทให้คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะขอให้อาการปลอดภัยขอให้มีกำลังใจที่แข็งแรงที่สุดให้ผ่านสถานการณ์ในวันนี้ไปได้นะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจไปชายแดนเหมือนอย่างที่เราเคยส่งก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งกำลังใจมีทั้งอาหารการกินมีทุกอย่างที่ทหารอยากได้มีทุกอย่างที่จะเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะฟังแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีเนาะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศขบวนแห่เทียนพรรษาที่โคราชนักท่องเที่ยวก็แห่ชมความสวยความงามของแต่ละวัดที่บรรจงตกแต่งขบวนอย่างสวยงามจากขบวนเทียนที่เป็นไฮไลท์มาจากอำเภอโชคชัยที่เป็นนางฟ้าลิดาลิซ่านะคะปรากฏว่ามีการแย่งซีนกันเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ลานนายโมลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอยู่ในตัวเมืองโคราชบรรยากาศก็คึกคักค่ะหลังขบวนต้นเทียนจากคุ้มและวัดต่างๆทยอยเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ที่จัดงานแสดงเป็นมหกรรมแห่เทียนโคราชพุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธาซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาจัดอย่างยิ่งใหญ่รวมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีการตัดสินการประกวดกันในวันนี้นะคะไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือขบวนเทียนนางฟ้าลิซ่าผลงานแกะสลักหุ่นเทียนของวัดบึงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสรรสร้างหุ่นนางฟ้านางสวรรค์รวม7จุดด้วยกันและใบหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนักร้องสาวชาวไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกในลุคผมหน้าม้าเชื่อมโยงศิลปะพุทธศิลป์กับวัฒนธรรมร่วมสมัยดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานอกจากนี้นะคะมีขบวนเทียนนายกอนุทินค่ะผลงานหุ่นเทียนล้อการเมืองเป็นรูปของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีความสูงรวมฐานประมาณ190เซนติเมตรใกล้เคียงกับสัดส่วนจริงออกแบบในอริยบทยืนชูมือแสดงสัญลักษณ์ตัวเลข4060สื่อถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลยืนอยู่ข้างๆหมูเด้งนะคะเป็นเทียนนะคะเป็นรูปหมูเด้งสร้างรอยยิ้มและสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงานเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะแย่งซีนนางฟ้าลิซ่าไปได้เลยเพราะว่ามีคนไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปหุ่นเทียนแกะสลักท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็หมูเด้งด้วยนะคะคึกคักทีเดียวค่ะตลอดทั้งวันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณลานยะโมคึกคักสะท้อนเสน่ห์ของมหากรรมแห่เทียนโคราชผสมผสานพุทธศิลป์ประเพณีและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็จะมีการประกวดกันอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะคือคักทีเดียวค่ะมีเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่อยู่ในที่ตาบอด6หลังคาเรือนชีวิตประจำวันต้องปีนออกจากบ้านค่ะปีนข้ามรั้วมาจะเข้าจะออกคุณผู้ฟังดูเหอะชีวิตลำเค็ญมากเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่หมู่2ตำบลสาระแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนี่เองค่ะ มีบ้านอยู่6หลังที่อยู่ในพื้นที่ตาบอดไม่มีทางเข้าออกชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ20กว่าคนที่ต้องปีนรั้วออกจากบ้านไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมให้เข้ามาไกล่เกลี่ยกันในวันที่5สิงหาคมค่ะล่าสุดเจ้าของพื้นที่ล้อมรั้วค่ะทำให้ชาวบ้านตกอยู่ในพื้นที่ตาบอดปีนรั้วออกจากบ้านหวาดระแวงเรื่องของการบุกรุกซึ่งมีชาวบ้านอยู่6หลังคาเรือนอยู่ติดกับรั้วของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประมงจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและพื้นที่เอกชนโดยเขาได้ล้อมรั้วเอาไว้จนชาวบ้านต้องปีนรั้วออกมาจากบ้านหาทางออกไม่ได้สอบถามนางสาวธัญกมลอายุ49ปีค่ะไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมโดยทางศูนย์แจ้งว่าจะเข้ามาตกลงเข้าพื้นที่มาเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออกในวันที่5สิงหาคมแต่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินน่ะไปทำการก่ออิฐรั้วปิดกั้นจึงไม่มีทางออกแล้วต้องใช้บันไดปีนไปปีนมาก็กลัวว่าเขาจะแจ้งข้อหาบุกรุกได้ค่ะแล้วมีบ้านอีกหลังนึงซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาเจรจาขอความช่วยเหลือในการเปิดทางเข้าออกจนกว่าจะมีเส้นทางเข้าออกได้อย่างปกติทางด้านนายรักษักเทียนชัยในอำเภอเมืองอ่างทองก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านประสานไปยังเจ้าของที่ดินว่าจะทำการเปิดทางออกชั่วคราวให้ได้ไหมนะคะหาทางออกใช้เส้นทางราชพัสดุบริเวณพาณิชย์จังหวัดและประมงจังหวัดเพื่อเป็นทางสาธารณะในการเดินทางเข้าออกกันต่อไปได้เนี่ยค่ะขอแค่ทางออกสักหน่อยเถอะชีวิตลำเค็นแร้นแค้นจะแย่อยู่แล้วออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะต้องปีนรั้วออกไปอันตรายด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะความเดือดร้อนของคนไทยในแต่ละพื้นที่มีเรื่องของเหตุเศร้าค่ะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการติดตามผลการรักษาความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายเป็นรายที่37แล้วนะคะก่อนหน้านี้มีคุณเบนซ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมแสงเสียงชาวจังหวัดลพบุรีก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วก็มาถึงนางสาวออนอนงสาริศรีอายุ25ปีค่ะเป็นผู้ที่มาใช้บริการร้านนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถียื้อไว้ได้ประมาณหนึ่งก็เสียชีวิตลงเมื่อตี5ของเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากนี้จะนำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกันต่อไปเนี่ยค่ะก็ยังข้องใจว่ามันตกอยู่ได้อย่างไรหรือมันเป็นเหตุอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งปุ้มยังไม่ได้ขายหยุกขายยาเลยค่ะไปขายยาด้วยกันก่อนแล้วก็อยากใช้ผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอน วีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ด
1: ี
3: แล้วก็ตอนนี้ข้าว
4: ย
3: ุ่
4: งไม่กวน
3: แมลงไม่กวนข้าวได้เดินมาป่าผู้หมอนี้แม่คุณยอดหญิงนักสู้เธอบอกว่าซื้อวัคซีนไรไปใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ผลดีป่ะล่ะ
4: ดี
3: ดีแล้วก็ตอนนี้ข้าว
4: ยุ่งไม่กวน
3: แมลงไม่กวน
4: ข้
3: าวได้เดินมาป่าอันนี้มาซื้ออีก2ขวดใช่ไหม
4: จ
3: ้
4: า
3: แล้วทำไมเราต้องใช้วัคซีนไรเพื่ออะไร
4: มันไอ้นี่แมลงมาก็ไม่กิน
3: ต้องกันไว้ก่อน
4: กันไว
3: ้ทำนาอยู่ที่ไหนจ้ะ
4: ผงเพง
3: ทำนาพงเพงหมู่อะไร
4: หมู่7
3: ชื่ออะไร
4: อารีแก้วสุก
3: อารีแก้วสุกนะยอดหญิงนักสู้เก่งมากเลยคนนี้ ดูฝีมือเนี่ยเอ้ยมาดาแข็งแรงอ่ะคนแข็งแรงคุณอารีแก้วสุกใช้วัคซีไรของน้องปุ้มนะใช้บ่อยไหมล่ะ
4: บ่อย
3: ใช้ทุกปีใช่ไหมล่ะ
4: จ
3: ้ะแล้ววันนี้ข้าวเขียวดีไหม
4: เขียว
3: ขอบคุณนะจ๊ะ
4: ฉีดยังเขียวเลย
3: ฉีดยังเขียววันนี้มาซื้ออีก2ขวดนะขอบคุณ
1: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
5: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวนี้ปะทะเดือดเจ้าหน้าที่วิสามันแก๊งขนยาดับ3รายยึดยาบ้าได้ 390,000 เม็ดค่ะเมื่อวานแต่เช้าเลยค่ะเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่เมื่อคืนเมื่อวานเนี้ยนะคะกองกำลังผาเมืองปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาในเขตบ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเหตุการณ์ปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติด
5: จ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายแต่กลุ่มขบวนการเสียชีวิตในพื้นที่3ศพยึดของกลางเป็นยาบ้า3เป้ปืนลูกซองและปืนแก๊ปอย่างละ1กระบอกรายละเอียดของเหตุปะทะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณวันที่28กรกฎาคมเวลาประมาณ 18:00 นกองร้อยฐานพรานที่3107หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31กองกำลังผาเมืองนำกำลังพล1ชุดปฏิบัติการออกไปเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณช่องทางผาแดงเขตบ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฝ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจนกระทั่งประมาณ 3:45 เจ้าหน้าที่ตำรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัย 5-6 คนแบกเป้เดินเท้าเข้ามาในพื้นที่ก็ส่งสัญญาณแสดงตนเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีก็เลยเกิดการปะทะโต้ตอบกันอยู่ประมาณ5นาทีค่ะเสียงปืนถึงสงบแล้วก็เจ้าหน้าที่ปลอดภัยแต่ด้วยเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยามวิกาลค่ะเบื้องต้นก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31ก็จัดกำลังเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีก2ชุดเป็นชุดปฏิบัติการเพื่อควบคุมพื้นที่นะคะขณะที่ช่วงเช้าของเมื่อวานหลังจากที่เคลียร์พื้นที่ไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบพบว่ากลุ่มขบวนการนอนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ3รายกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง3กระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าขออภัยค่ะมียาบ้าอยู่ในเป้ประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมดที่ตรวจจับได้เนี่ยประมาณ 390,000 เม็ดแล้วก็มีปืนลูกซอง1กระบอกปืนแกร็บ1กระบอกโทรศัพท์มือถือ3เครื่องวิทยุสื่อสารอีก1เครื่องเป็นไงโจรมีวิทยุสื่อสารด้วยนะประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองก็มอบหน้าที่ให้ภูมิครับหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยอัยการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและของกลางรวมทั้งชี้แจงการตรวจยึดให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ส่งมอบทั้งหมดให้สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดสุดเศร้าค่ะผัวส่งเมียขึ้นรถสองแถวแล้วตัวเองก็เดินข้ามถนนถูกรถตู้พุ่งชนร่างลอยกระบะตามหลังมาทับเสียชีวิตไปอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันตี5ท้องที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็เข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนข้ามถนนแล้วถูกรถชนเสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนบางกรวยไซน้อยบริเวณจุดกลับรถเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองก็ประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมตรวจสอบค่ะในที่เกิดเหตุพบร่างในสุอายุ46ปีชาวนครศรีธรรมราชนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนถัดไป100เมตรค่ะพบรถตู้ฮุนไดสีดำจอดอยู่มีร่องรอยความเสียหายฝากระโปรงหน้ายุบกระจกแตกไปแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีรถกระบะอีก1คันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกระบะอีซูซุสีบรอนซ์จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะในขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังเดินข้ามถนนแล้วก็ถูกรถตู้พุ่งเข้าชนขณะที่เพื่อนร่วมงานเล่าว่าหลังเกิดเหตุภรรยาของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้ข้อมูลว่าหากผู้เสียชีวิตและภรรยาเพิ่งออกมาจากบ้านพักที่อยู่ในซอยสามีก็ยืนส่งภรรยาขึ้นรถสองแถวไปทำงานทุกวันพอภรรยาขึ้นรถสองแถวสามีก็จะเดินกลับข้ามถนนกลับบ้านจังหวะนั้นเองค่ะถูกรถชนในขณะที่รถสองแถวเนี่ยพาภรรยาขึ้นไปยังไม่ทันเคลื่อนออกไปเลยค่ะภรรยาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด คนขับรถตู้บอกว่ามาจากบางบัวทองมุ่งหน้าไปไซน้อยถึงที่เกิดเหตุไม่เห็นคนข้ามก็เลยพุ่งเข้าชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถกระบะบอกว่าระหว่างที่ขับตามมาเส้นทางไซน้อยเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุมองเห็นคล้ายถุงดำลอยมาตกหน้ารถอย่างกระชั้นชิดไม่สามารถจะเบรกได้แล้วก็เลยทับซ้ำลงไปอีกค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เก็บภาพจากกล้องหน้าไว้เป็นหลักฐานโดยหลังจากนี้ก็จะสอบปากคำคนขับรถทั้ง2คันเพิ่มเติมส่วนผู้เสียหายก็เจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของแหล่งเลขเด็ดกันค่ะคุณผู้ฟังคะว่ากันว่าเลขเด็ดในวันเสาร์เนี่ย5ปีที่ผ่านมามีเลขเบิ้ลออกแล้วออกอีกสถิติหวยออกวันเสาร์เนี่ยนะคะกูรูตัวเลขก็บอกว่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเลขเบิ้ลเพราะว่าย้อนหลังไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเลขเบิ้ลให้เห็นบ่อยๆนะคะ2พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็น077นี่ค่ะแล้วก็17มกราคมก็มีเลขหน้า299เลขท้าย662นะคะ1พฤศจิกายนปี2568ค่ะรางวัลที่1เลขท้ายเป็น898เลขหน้ามี449แล้วเลขท้ายก็มี13ตัวนะคะเสาร์ที่16สิงหาคม2568เลขท้ายก็มี989นะคะ1กุมภาพันธ์2568 700เลยนะเลขท้ายรางวัลที่1ก็เลยกลายเป็นสถิติตัวเลขที่มีเลขเบิ้ลเยอะสุดสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันเสาร์นะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยส่วนชาวบ้านก็แห่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณลุ้นรางวัลที่1คนที่21ที่วัดเขาช่องลมนะคะลานท้าวเวสสุวรรณวัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะมีผู้คนจำนวนมากพากันไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหรือท่านทองล้นเนื้อทองเหลืองปางปฏิหาริย์องค์สูง15เมตร99เซนติเมตรรวมฐานน้ำหนักถึง80ตันนับว่าเป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีการสร้างมาจากการทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตรเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหรือว่าท่านทองล้นเนี่ยเป็นปูนปั้นองค์เล็กสูง 9.9 เมตรมีคนมากราบไหว้บูชาขอพรแล้วถูกรางวัลที่1กันไปแล้วถึง19คนส่วนองค์สูง 15.99 เมตรเนี่ยเมื่อหล่อเสร็จมีคนไปยกมือไหว้ขอพรถูกรางวัลที่1ไป1ครั้งเมื่อ16ธันวาคมปีที่แล้วจากนั้นก็ผู้คนพากันมาบูชาเครื่องเส้นไหว้กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภกันพร้อมจุดธูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดเพื่อที่จะไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันในวันที่1สิงหาคมซึ่งท้าวเวสสุวรรณทรงราหูวัดเขาช่องลมหรือท่านทองล้นเนี่ยชอบการรำถวายส่วนมากจะมีการรำแก้บนด้วยตัวเองหรือไม่ก็จ้างนางรำมารำถวายช่วงเช้าบางคนก็บนบานด้วยประทัดแสนนัดก็จะมาแก้บนกันเป็นประจำนะคะอยากเป็นรายที่21เพราะว่ามีผู้ที่ถูกรางวัลที่1กันมาแล้วถึง20คนด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็ไปส่องธูปนางสาวสายทองอายุ30ปีเป็นสาวโรงงานงวดที่แล้วนี้ได้มา 200,000 กว่าบาทก็เลยมาทำบุญมาแก้บนแล้วก็จุดธูปคราวนี้คนก็ไปส่องเลขธูปของคุณสายทองเพราะว่าเป็นผู้โชคดีเมื่องวดที่แล้วไงก็อยากจะโชคดีบ้างแล้วเขาก็ได้มา997ซึ่งมันก็เป็นเลขเบิ้ลตามทำนายอีกต่างหาก เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังอย่างที่บุ้มบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะส่วนเรื่องของความทันสมัยในยุคนี้ก็คือ AI ในยุคของ AI หรือว่าในยุคของปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ดูโฆษณาก็เป็น AI นะคะเป็นภาพเหมือนมนุษย์เหมือนคนเหมือนจริงๆเพลงก็เป็น AI ร้องโดย AI ไม่มีเสียงมนุษย์เป็นเสียงร้องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็มีซีรีส์ดูกันเป็นตอนๆไม่มีคนแสดงค่ะเป็น AI ทั้งนั้นซึ่งเหมือนจริงมากหน้าตาก็เหมือนคนทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีจุดให้มองว่านี่คือ AI แน่นอนนะคะแล้วก็เสียงในซีรีส์ในละครสั้นที่ดูเนี่ยน้ำเสียงพูดเป็นธรรมชาติมากแต่เป็นเสียงประดิษฐ์ทุกอย่างเป็น AI หมดในยุคนี้ค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะนั้นก็เลยไปคำนวณสถิติย้อนหลังค่ะอันนี้เป็นการคำนวณเป็นการคาดคะเนเป็นการสุ่มโดยระบบ AI ก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะคำนวณโดย ChatGPT งวดวันที่1สิงหาคมโอ้โหยาวเป็นหางว่าวค่ะเลขท้าย2ตัวนะมี18436752398426901558อันนี้เป็นเลขท้าย2ตัวที่สุ่มโดย ChatGPT ส่วนเลขท้ายก็มี61875284539861926853240แล้วก็917อันนี้เป็นความน่าจะเป็นจากการคำนวณโดยอาศัยข้อมูลย้อนหลังซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะใช่เสมอไปแต่ว่าเป็นความน่าจะเป็นคำนวณจากสถิติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังขานะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาคำนวณกันแบบนี้เลยนะก็ตามนี้แหละนะคะซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดจะได้ไม่ต้องอัตคัดเงินทองนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมส
7: นใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2

0: บุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
1: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายเด้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิบ่มีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานปปส.เพิ่นว่า
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: ชาไทยโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: ถังเช่าแซมสันพรัดถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัด1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือ

0: โสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ปที
1: ่ Samsung Plus Detox เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วย Samsung Plus Detox ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ให้ฟังกันกี่เพลงอ่ะ1 2 3 4เพลงมาหรือเปล่าวันนี้ทำบุญอีกวันนะฮะเราจะไม่ไปค้างแรมค้างคืนที่ไหนอันนี้เป็นพระวินัยของพระสงฆ์นะนะส่วนพวกเรานี่แล้วแต่นะบางคนเอ๊ะมาหรือเปล่าเนี่ยฟังหลายเพลงวุ่นวายอยู่ตรงห้องน้ำอ่ะนะจุ๋มอ่ะนะต้องบอกว่าเวลาไปรับประทานอะไรเผ็ดเผ็ดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเมื่อวานนี้ที่บ้านแต่แรกว่าจะไม่ไปกินข้าวบ้านแม่แล้วนะน้องแม่ผู้ดิดเขาบอกพี่จุ๋มว่าทำก๋วยจั๊บยวนนะก๋วยจั๊บยวนก็เหมือนต้มเส้นใช่ไหมมีหมูยอมีแบบกระดูกหมูอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผู้ดิดเขาอยากกินลาบผู้ดิดนี่เขาเป็นเชฟประจำบ้านนะเขาอยากกินอะไรเขาก็บอกนะโอ้ไปก็กลับจากทำบุญก็เอนหลังแป๊บหนึ่งนะก็กินลาบไปหลายคำเหมือนกันนะรู้สึกอร่อยไม่มีความรู้สึกเหมือนมันไม่เผ็ดมากนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีปลาสับด้วยนะมาจากสระบุรีเอากินปลาสับไปอีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังนะเช้ามาเนี่ยจะวุ่นอยู่แถวแถวนะทอยเลท เห็นไหมตื่นมาก็ทุกเชียว วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ เนี่ยอายุมากแล้วต้องพึงสังวรด้วยนะอะไรที่เป็นรสจัดๆเนี่ยนะโอ้สมัยสาวๆเนี่ยนะส้มตำนี่ไม่ต้องนับนะไม่ต้องถามว่าพริกกี่เม็ดโยนใส่เป็นกำกำก็กินได้ เดี๋ยวนี้นี่เผ็ดไม่ได้นะอะไรที่รสจัดๆเนี่ยก็มันทำให้สอดท้องประมาณนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการบริโภคนะจะมาเป็นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดรสจัดๆอะไรก็ต้องลดละเลิกนะแต่วันนี้ก็วันเข้าพรรษาด้วยเนี่ยจะต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วล่ะ นะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะทุกวันนี้เรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินคล้ายๆอยู่เพื่อกินยังไงไม่รู้ อ้าวนะวันนี้ทำบุญอีก1 วันนะคะนะเมื่อกี้พี่ทิ้งโทรมาบอกว่าวันนี้ไปทำบุญอีก1 วันนะบางคนบอกทำ3 วันแล้ววันนี้วันที่3แล้วอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะนะท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงนะคะนะทั้ง2 คลื่นเลยทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล AM สตอริโอ1,197 กิโลเฮิรตซ์นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่นะวสป AM 612 กิโลเฮิรตซ์ฟังชัดเจนดีนะคะนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะตรงกับแรม1 ค่ำเดือน 8นะวันนี้วันเข้าพรรษานะไปทำบุญอีก1 วันเมื่อวานนี้โอ้เมื่อวานคนเยอะนะเมื่อวานไปทำบุญที่วัดบ่อแก้วหลวงพ่อดีใจนะหลวงพ่อสงกรานต์ก็ยิ้มเนี่ยมีพระอยู่3 รูปพระ3 รูปวัดบ่อแก้วนะนะแต่คนเยอะเมื่อวานคนเยอะนะเนี่ยก็ไปเวียนเทียนกันด้วยนะเนี่ยก็เป็นพุทธบูชานะเวลาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีทำบุญนะแล้วก็จะมีเวียนเทียนนะเมื่อวานคนเยอะนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหยุดยาวหลายวันคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวนะแต่ก็คนเยอะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกบุญนะคะวันนี้ก็ทำอีก1 วันเดี๋ยววันนี้พี่สาวจุ๋มไปนะเขาแกงหน่อไม้ดองอะไรสักอย่างนี่แหละ เมื่อวานนี้แกงคั่วฟักโอ้อร่อยอร่อย มีผลไม้เยอะเนาะช่วงนี้ผลไม้เยอะนะบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นอะไรต่างๆก็ออกกันมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดละเนาะเนี่ยพูดถึงอยู่ที่ประเทศไทยดีที่สุดก็สองวันที่ผ่านมาก็มีข่าวนะคะถ้าใครติดตามข่าวนะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทางมือถือทางโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีนะก็จะมีข่าวว่ายูทูบเบอร์นะน้องฮารุนนะฮารุนโซโรหรือฮารุนเนี่ยนะภาษาอีสานว่าวว่าวอีหยังเนาะฮารุนเนี่ยฮารุนเนาะก็คุณย่าเป็นห่วงนะติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะก็ประกาศตามนะแล้วก็มีคนก็ให้ความสนใจเยอะนะจุ่มก็สนใจเพราะว่าน้องคนเนี้ยเขาน่ารักเนาะเขาจะเที่ยวแบบแบกเป้แบบบ้านๆก็ไม่ได้เที่ยวแบบคุณหนูไฮโซนะโบกรถบ้างนะไปตามสิ่งที่แบบทุรกันดารต่างๆนะแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถสู้ชีวิตแล้วก็มีความฝันนะหลังจากที่ประกาศตามหาในโลกโซเชียลไม่ถึง2วันนะคะจุ่มก็ภาวนาก็ขอให้ได้เจอน้องเขาในสภาพที่กลับมาหาครอบครัวได้เพราะสงสารย่าเนาะย่านี่รักมากนะเพราะเขาก็รักย่ามากนะสรุปแล้วเขาเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ประมาณสัก2 ทุ่มได้นะก็มีการอัปเดตกันว่าพบร่างน้องนะเสียชีวิตที่จอร์เจียนะประเทศจอร์เจียจอร์เจียก็เป็นประเทศที่แบบติดตะวันออกกลางติดทางยุโรปอะไรประมาณนั้นนะติดรัสเซียนะอุเบกิสถานตุรกีนะซึ่งจอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานทูตไทยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะฮะน้องฮารุนเนี่ยนะฮารุนเนี่ยนะนะน่ารักนะนะเป็นคนเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์นะจังหวัดกาฬสินธุ์นะก็ที่บ้านก็ยากจนนะน้องเขาต้องบอกว่านะเจอร่างฮันลุนนะแล้วทำไมไม่แจ้งญาตินี่ไงเสียชีวิตตั้งแต่เขาบอกว่า19กรกฎานะก็คือเขาบอกว่าเสียชีวิตในห้องพักที่โรงแรมนะก็คือถ้าไม่มีการประกาศหาเนี่ยทางการเขาจะแจ้งไหมเพราะว่าเวลาคนต่างชาติไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหมคะบัตรประจำตัวตั๋วเครื่องบินต่างๆนะก็เป็นที่คาอกคาใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับน้องนะที่เป็นเด็กสู้ชีวิตนะต้องบอกอย่างนั้นนะเล่าประวัติน้องเขาคร่าวๆนะคะคือน้องเนี่ยนะเขาก็เล่าประวัติตัวเขาเองว่าเขาได้อยู่กับย่านะพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กๆแล้วแม่ก็เลยหายจากไปนะเขาก็เลยอยู่กับย่ามาตลอดนะแล้วก็เป็นเด็กเก่งมีความมุ่งมั่นแล้วก็สอบได้ที่1ตลอดนะตอนอยู่โรงเรียนมัธยมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยเขาก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะไปเป็นแบบหนุ่มโรงงานนะได้วันละ300เก็บเงินแล้วก็พยายามสอบสุดท้ายสอบชิงทุนได้แล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะฮะนะสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้นะแล้วก็ได้ทุนนะระหว่างที่เรียนอยู่จุฬาลงกรณ์เนี่ยเขาก็ทำงานทุกอย่างนะแจกใบปลิวก็ยังพาร์ทไทม์ทำงานนะเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนะความที่เขามีอุปสรรคก็ทำให้เขามีความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจ นะ4 ปีที่เขาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและได้ทุนเนี่ยนะคะเขาสามารถเก็บเงินได้400,000 บาท4 ปีสำหรับเด็กบ้านนอกนะนะสมัยก่อนเนี่ยเราอายุ20เรายังเก็บเงินไม่ได้เลยนะ400,000 บาทแต่สมัยนี้เนี่ยถ้าใครขยันเนี่ยได้เปรียบนะคือเขาทำทุกอย่างอะรับแจ้งรับจ้างแจกใบปลิวเดี๋ยวนี้เขาจะมีเนาะอาชีพสมัยนี้เนาะนะรับแพ็คของบางทีก็มีพัสดุเนาะเขาก็รับพาร์ทไทม์ทุกอย่างนะจบจุฬา4 ปีมีเงินเก็บ400,000 บาทเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากเที่ยวรอบโลกคล้ายๆเด็กฝรั่งอะเนาะเด็กที่เติบโตที่เลี้ยงแบบยุโรปเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยบางทีเขาจะเที่ยวพ่อแม่เขาก็ปล่อยให้ไปแบบเผชิญชีวิตเนาะเออเนี่ยน้องเขาก็ไปหนึ่งเกือบ2 ปีนะที่เขาเที่ยวไปประมาณ50 กว่าประเทศน่ะนะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็ยังเคยนั่งดูว่าเออเขาแบบเป็นเด็กบ้านๆเนาะเที่ยวแบบนอนแบบบางทีก็ไปอยู่แถวแถวแอฟริกามั่งนะเอธิโอเปียบ้างไปนอนกับคนผิวสีบ้างก็รู้สึกว่าเออน้องเขากล้ามากนะตัวจุ๋มรู้สึกว่าเออบางทีก็โบกรถบางทีก็โดนตำรวจยึดบางทีมันข้ามประเทศเนี่ยมันจะต้องมีทั้งพาสปอร์ตทั้งต่างๆเนาะที่เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวแทนว่าเออเราไปนักท่องเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีน้องเขาก็จะไปพื้นที่ที่ค่อนข้างแบบอ่อนไหวเนาะบางทีก็เป็นประเทศที่คาบเกี่ยวกับสงครามเนี้ยแล้วจุ๋มดูจุ๋มก็ยังนึกเป็นห่วงเขาว่าเออบางทีเนี่ยแล้วก็แต่เขาก็สนุกกับการใช้ชีวิตเนาะก็ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตต่างๆในประเทศที่บางคนอาจจะลืมแล้วประมาณนั้นเนาะนะก็ไปมาหมดนะภายในเวลาปีกว่าๆเนี่ยนะที่เขาเที่ยวเกือบ50 ประเทศนะ55 ประเทศอย่างประเทศจอร์เจียเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยไปนะในปี2566เขาก็เคยไปแล้วเขาก็ลงในช่องแดงนะช่อง YouTube ช่องต่อ TikTok ใน Facebook นะว่าเออประเทศนี้สวยมากก็ยังมีแบบหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงนะอยู่กับแบบธรรมชาติล้นล้วนอะไรอย่างนี้นะนะแต่น้องเขาก็กลับไปอีกนะนะแต่ไปครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของน้องแหละนะที่เดินทางไกลนะก็ตอนนี้ทางเช้านี้ก็น่าจะมีข่าวว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคืออะไรตอนแรกจุ๋มยังคิดว่าเขาน่าจะแบบไปพัดตกเขานะเหมือนนักท่องเที่ยวหญิงที่ไปเดินเขานะที่ภาคใต้นะที่เป็นผู้หญิงแล้วพัดตกน้ำตกเหวทำให้เสียชีวิตตอนแรกยังคิดว่าเออหนทางที่เขาไปมันลำบากเขาอาจจะพัดเกิดอุบัติเหตุและที่น่ากลัวก็คือการปล้นจี้นะคือบางทีเนี่ยเขาเวลาเขาไปเขาถ่ายวิดีโอเนาะแล้วเอามาลงให้พวกเราเห็นเนี่ยเขาเจอคนใจดีเนี่ยอาจจะเจอเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าเจอคนใจร้ายเพียงคนเดียวชีวิตมันก็จบลงได้เหมือนกันโลกไม่ได้สวยตลอดเวลาเนาะสงสารก็สงสารย่าเขาอะย่าสมเนาะย่าเนี่ยห่วงมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่ติดต่อทางบ้านเกือบ16 วันปกติจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็พยายามติดต่อว่าอยู่ตรงไหนของมุมโลกนะนะบางคนอาจจะคิดไปเอ๊ะเขาไปเที่ยวเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพหนึ่งนะท่านผู้ฟังเขาเรียกยูทูบเบอร์อินฟูนะก็คือคนที่ถือมือถืออันเดียวเนี่ยบางคนสามารถสร้างเงินได้เป็นหลายล้านบาทมือถืออันเดียวเนี่ยค่ะต้องมีที่ชาร์จแบตด้วยนะมี Wi-Fi ด้วยนะนะคือเวลาไปไหนเนี่ยเขาก็จะไปถ่ายแล้วไปลงถ้ามีคนเข้าไปดูเยอะๆจะมีสปอนเซอร์เข้ามาจะสังเกตนะเวลาเราไปติดตามใครนะเวลาคนเข้าไปดูติดตามเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์นะขายยามั่งขายนู่นขายนี่ นะเข้าไปในช่องเขานะเขาก็ได้เงินจากตรงนี้แหละนะก็จะมีหลายๆคนร่ำรวยจากการที่มีมือถืออันเดียวนะบางทีไปเที่ยวก็ถ่ายคลิปมันลงไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ถ่ายคลิปนะพอคนติดตามโดยดูเยอะๆก็จะได้เงินตามมานี่ก็คือเป็นอาชีพหนึ่งนะที่สร้างรายได้ได้มหาศาลสร้างรายได้ในอากาศนะเห็นไหมว่าคนสมัยนี้ก็หาเงินกันง่ายๆนะนะบางคนก็ทำคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือสร้างเรื่องนะทำเรื่องนู้นตลกโปกฮาทำอะไรกันไปเรื่อยอะนะต้องบอกอย่างนั้นนะนะได้เงินนะต้องบอกว่าได้เงินด้วยนะอ้าวสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุเสียไง
0: ไม่ได้เสียนะคะฟัง
1: เอ
0: ค
1: อ
0: ือ
1: ไม่ดังเลย
0: ฟังคลื่นไหนคะฟังคลื่นไหน
1: ฟังคลื่นเลยฟังคลื่น
0: น
1: เ
0: ี
1: ล
0: ่ไง
1: ย
0: เสียงยังชัดแจ๋วอยู่เลยเสียงหนูออกจากวิทยุเนี่ยลองตรวจสอบวิทยุดูนะคะ
1: ค่
0: ่
1: ะ
0: ะเออเนี่ยเสียงเอ้าเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ยินเนี่ยคนคงบอกจุ่มแล้วแหละเนาะแต่นี้ทุกคนก็ฟังอยู่กันเงียบได้ยินชัดเจนดีเนาะเออเมื่อกี้พี่ทิ้งยังโทรมาเลยพี่มาไลน์บอกสวัสดีเจ้าเนาะอ่ะเราก็มาเล่ากันต่อนะฮะว่าปัญหาเงินง่ายขนาดนั้นตอนแรกแล้วจุ๋มติดตามน้องเขาก็ดูตอนหลังๆเพิ่งมาดูเขาได้ไม่เท่าไหร่ก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเออน้องเขาเสี่ยงเนาะคือจุ๋มเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศก็บ่อยนะมันมีอะไรที่น่ากลัวอยู่เยอะมากนะท่านผู้ฟังนะยิ่งถ้าไปในที่กันดารยิ่งน่ากลัวนะมันมีหลายอย่างเช่นบางทีเราขึ้นเครื่องบินนะกระเป๋าเราไม่มากับเครื่องก็มีนะแล้วบางคนไปประเทศหนาวเงี้ยโอ้โหจริงๆก็ต้องรับผิดชอบเนาะสายการบินนะบางทีก็มีพวกมิจฉาชีพมาสลับกระเป๋าเรามียาเสพติดเห็นไหมอย่างนักพนักงานต้อนรับสายการบินไทยตอนนี้อยู่ออสเตรเลียติดคุกนะฮะรับหิ้วของสุดท้ายเป็นยาเสพติดเงี้ยมันการเดินทางต่างประเทศเนี่ยคือหนึ่งคุณต้องมีประกันนะอย่างน้องเนี่ยจุ๋มไม่แน่ใจว่าน้องมีประกันหรือเปล่านะอย่างถ้าเราไปกับทัวร์เนี่ยจะมีประกันนะฮะประกันชีวิตอย่างจุ๋มเนี่ยไปเนี่ยจะต้องมีประกันจุ๋มใช้บัตรเครดิตการ์ดของธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะเป็นแบบบัตรเครดิตที่เป็นพรีเมียมหน่อยอะนะคะสามารถเป็นประกันในตัวได้เลยเจ็บป่วยหรือมีการอะไรก็ตามอุบัติเหตุวงเงิน1ล้านบาทนะฮะหรือจะเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามในต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยสามารถเป็นวงเงินคุ้มประกันเราได้แต่ปกติถ้าไปกับทัวร์เนี่ยเขาจะมีประกันให้กับลูกทัวร์อยู่แล้วนะล่าสุดที่จุ๋มไปสวิตเซอร์แลนด์นะเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะเมื่อปี2567นะปลายปีเนาะจะต้นปีใหม่ที่ไปมากับคุณลุงอันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปกับทัวร์นะไปเองก็มีประกันจากตัวบัตรโดยตรงนี่แหละค่ะที่เราใช้บัตรเครดิตของธนาคารนี้คือไม่ต้องซื้อเพิ่มนะแล้วก็จะดูแลเราระหว่างที่เราอยู่ต่างประเทศบางทีไปป่วยนะบางคนไปป่วยต่างประเทศนะท่านผู้ฟังแล้วต่างประเทศไม่เหมือนบ้านเรานะเวลาเราป่วยเนี่ยบางทีไปโรงพยาบาลเขาไม่ให้เราเข้ารักษานะคือถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยเขาจะให้ไปซื้อยาโดยมีเภสัชเป็นผู้จ่ายต้องเป็นเคสใหญ่จริงๆถึงจะแอดมิดนอนโรงพยาบาลได้มีบางคนไปเที่ยวต่างประเทศไปเจออุบัติเหตุบางทีไปลื่นล้มนะไปเล่นสกีบางทีน้ำแข็งนะเนาะมีหิมะนะคะค่ารักษาเป็นหลายแสนบาทนะมีบางคนบอกไปลื่นล้มนะที่ลานสเก็ตหิมะนะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่างประเทศในญี่ปุ่นบ้างในสวิตบ้างอะไรต่างๆเนี่ย4-5 แสนบาทนะท่านผู้ฟังคือถ้าไม่มีประกันเนี่ยยากมากตอนนั้นตอนเห็นน้องก็ยังคิดว่าโหน้องแบบกล้ามากนะก็ต้องติดตามกันว่า เขาว่าเสียชีวิตในโรงแรมเข้าพักแล้วก็ประมาณว่าเหมือนเป็นการฆาตกรรมตัวเองซึ่งอันนี้น่าสงสัยใหญ่เลยนะเพราะว่าน้องเขายังเป็นอายุเขาเพิ่ง25-26เนาะวัยแบบเลยเบญจเพศมานิดหน่อยเนาะสงสารย่าเนาะตอนที่เขาได้เงินจากการที่เขาเป็นไปเที่ยวแล้วมีคนมาดูช่องเขาเนี่ยเขาปลูกบ้านให้ย่าใหม่นะจากบ้านพังๆปะเนี่ยนะปลูกบ้านให้ย่าใหม่พาย่าขึ้นเครื่องบินย่าก็80 กว่าเนาะเนี่ยคนที่มาตื่นตัวเนี่ยคือย่าเพราะติดต่อหลานไม่ได้ตั้งแต่13 กรกฎาคมนะบางทีเนี่ยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไปนะขนาดเที่ยวในประเทศไทยเองก็ต้องระวังบางทีตอนที่เรามีความสุขที่สุดเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนที่เราประมาทที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกนะการที่เราประมาทเนี่ยเหมือนเราตายไปแล้วนะท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์นะเนี่ยอย่างวันหยุดยาวเนี่ยจุ๋มไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่ามันเป็นวันทําบุญแล้วก็ไปมาเยอะแล้วอ่ะไปมาเยอะแล้วไปมาเยอะมากสมัยจนจุ๋มก็เป็นคนลุยนะนะคุณลุงเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะจุ๋มตลอดเลยจริงจุ๋มว่าเป็นคนลุยนะบางทีเนี่ยความกล้าเนี่ยมันก็ทําให้เราประมาทนะบางทีไม่กลัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวคนที่แบบมองชีวิตแบบสุขุมเนาะมันแบบจุ๋มบางทีอยู่ก็สมัยก่อนๆโหสักยิ่งแต่สมัยสาวๆจุ๋มมาโคตรบ้าบิ่นเลยนะบางทีลุยมากนะขับรถลุยน้ําสูงๆคนเดียวเงี้ยนะบางทีไปในที่น้ําท่วมเงี้ยน้ําลึก6 เมตรเงี้ยพายเรือไปอะไรอย่างเงี้ยมานั่งนึกถึงย้อนมาเราใช้ชีวิตประมาทเยอะมากไม่ตุยไปตั้งนานก็ดีแล้วนะไม่งั้นแม่กับพ่อคงเสียใจเยอะนะนะแต่ก่อนครั้งแรกไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสมโพธิ์ก็ไปปีนเขาดีนะฉุกคิดมีน้องคนหนึ่งบอกทางลัดจะขึ้นถึงข้างบนโอ้เอกใจฝนมันก็ลงเนาะถ้าเราขึ้นไปแล้วลื่นตกเขาตายเนี่ยพ่อร้องไห้ตายเลย มันทำให้คิดจริงเราต้องคิดถึงครอบครัวเราด้วยเนาะคนที่รอเราอ่ะคนที่รักเรานะเนะจะให้คนผมขาวมาเผาคนผมดำเนี่ยมันเศร้าที่สุดในชีวิตเลยนะนะสำหรับมนุษย์นี่คือทุกข์นะนี่คือทุกข์ของการที่เราเกิดมานะนะจะบอกว่าสุขเนี่ยมันหายากท่านผู้ฟังนะต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะติดตามข่าวน้องเขานะอันนี้ก็เป็นที่คาใจมากเพราะน้องเป็นคนไม่มีทางที่จะน่าจะฆ่าตัวตายได้นะก็ต้องดูตรวจสอบกันเนาะเพราะบางทีแกถ่ายวิดีโอไปทั่วเนาะบางทีไปถ่ายในจุดที่เขาไม่อยากให้ถ่ายอย่างเงี้ยมันต้องก็น่ากลัวมากนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขตรอยต่อตะวันออกกลางกับยุโรปเขาก็มีฮึ่มๆกันอยู่เนาะนะอันนี้ก็น่ากลัวนะอ่ะมันเล่ากันฟังนะไม่ต้องขายของแล้ววันเนี้ยเมื่อวานมีคนโทรมาหลายคนหลับอีกแล้วนะคุณลุงโนนเนาะคุณลุงโนนอยู่เสาให้นะโทรมา2 เที่ยวไปทำบุญนะพอกลับมาก็งีบหน่อย โอ้อยากได้ดวงตาสัก2 กระปุกได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์งานนะพรุ่งนี้ส่งของนะพรุ่งนี้ไปรษณีย์เปิดทำการแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็วันแม่แห่งชาติก็อาจจะมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะนะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายจุ๋มผ่านไลน์นะคะนะได้รับแล้วอะไรเนี่ยอ๋ออ้าวสาธุสวัสดีคุณเล็กสวัสดีพี่มาลัยคณะกวาดใบไม้วัดหนองเพียนนะคุณอาฉลองรัตน์เป็นหนุ่มอุ้ยรูปนี้อุบาสิกากองทิพย์ทำบุญเข้าพรรษากันอีก1 วันนะคะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชีวิตต้องกลับมาทำงานต่อเหมือนเดิมหยุดยาวมาหลายวันนะโทรหาจุ๋มนะคะนะอยากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนยินดีให้รับใช้ค่ะบุญรักษาสวัสดีค่ะ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายเด้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิบ่มีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานป

0: รวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นBlack Sesame by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอก
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: เมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคัมเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด081-290-1691 081-290-1691
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาด
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
8: ก็ทำมาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
4: 081-290-1691 081-290-1691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร ่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
16: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
17: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
11: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานาน
19: ตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุวสป.1449จังหวัดชุมพรฮะสถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพครับ AM 657นะ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วหน้าร้านนพรัตน์นี่แหละครับรวมไปถึง FM 91.75 สถานีตำรวจภูธรภาค9จังหวัดชุมพรตื่นกันหรือยังนี่มาตั้งแต่หัวรุ่งเลยวันนี้จริงๆเกือบจะเข้ารายการไม่ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ๆสาวคอมพิวเตอร์จริงๆสาวคอมพิวเตอร์เนี่ยการสาวเรามีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ไปใช้สาวข้างนอกเอาใช้สาวข้างนอกเอาวันดีคืนดีพระคุณก็เบี้ยวทั้งนั้นเนี่ยไม่รับสัญญาณนั่งก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปตั้งนานเกือบจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วหลายสายโทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายเนี่ยต้องขออภัยมันมีปีชวามหาสมุทรสุดสาครบางคนก็เรียกกำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะไปวัดกำลังตระเตรียมอาหารหวานคาวไปทำบุญวันเข้าพรรษาเมื่อวานวันอาสาฬหบูชาวันนี้วันเข้าพรรษาก็หลายๆท่านก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับเป็นประเพณีของชาวพุทธนะชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนานะฮะก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันว่างันเถอะจริงๆเนี่ยตัวลุงช้างเองก็นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่ได้เคยศึกษาธรรมะนะก็เลยไม่รู้ว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเขามีสองแบบมีสองเขาเรียกสองประเภทสองประเภทนะคือตัวเองไม่เคยบวชเนี่ยคือบวชเป็นเนนตั้งแต่ยังเด็กๆนะแต่ไม่ได้ลึกซึ้งในรถพระธรรมอะไรอ่ะอันนี้ต้องขออภัยพี่น้องต่างศาสนิกด้วยครับที่ขออนุญาตพูดนิดนึงนะแต่ว่าบ้านเรามันอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วล่ะทุกศาสนาวันเข้าพรรษาตามพระวินัยของพระสงฆ์นั้นเขาแบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับคือหนึ่งปุริมพรรษาคือการเข้าพรรษาแรกหรือปุริมพรรษาจะเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือน8ในปีอาทิกมาศจะมีเดือน8สองหนก็จะเริ่มในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังนะจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งหลังจากได้ออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ก็จะอยู่จำพรรษา3เดือนจะมีสิทธิ์ในการรับกฐินในช่วงเวลา1เดือนพอออกพรรษาไม่เกิน1เดือนนะมันจะไปสิ้นสุดเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือวันลอยกระทงกันแหละจบตรงนั้นหลังจากออกพรรษาไป1เดือนนี่เขาเรียกว่าปุริมพรรษาที่เราเห็นเราพบกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยครับอันที่สองเนี่ยปัจฉิมพรรษาไม่เพิ่งรู้เหมือนกันการเข้าพรรษาหลังก็คือปัจฉิมพรรษาจะใช้กรณีที่พระภิกษุสงฆ์มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถกลับมาเข้าพรรษาแรกได้จึงต้องรอเข้าพรรษาหลังวันแรมหนึ่งค่ำเดือน9นะครับรอไปเดือนหนึ่งและจะไปออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน12พระสงฆ์ที่จำพรรษาในวันออกพรรษาหลังหรือปัจฉิมพรรษาไม่มีสิทธิ์รับกฐินเนี่ยแม่อยู่กับลุงดอนไม่ได้บอกเราอ่ะอันนี้ก็มาบอกเล่า90อ่ะ
ให้ฟังกันเพิ่งรู้เหมือนกันไม่ใช่รู้เป็นตอนแรกเพราะว่าไม่เคยเรียนถึงตอนเรียนมาครูก็ไม่สอนหรือสอนเราไม่ได้จำก็ไม่รู้นะอ่ะวันนี้ขอบคุณปุ๋ยสีหอมฟุ้งลุงช้างครับขอบคุณพี่สาวจากวัดคิมราชตำบลสัตแจงบางระจันเมื่อวานจัดรายการเสร็จปั๊บรีบเดินทางไปสัตแจงเลยไปด้วยตัวเองเลยนะเมื่อวานเนี้ยเอาปุ๋ยไปให้พี่สาวเขาส่วนพี่อำนวยบอกขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าก็คือเดี๋ยววันน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเนาะพี่อำนวยที่อยู่ที่ป่าโมกป่าโมกนะฮะอันนี้สั่งปุ๋ยมา1ตันนะขอบพระคุณมากครับตอนนี้ผมแจกนี่เลยครับดึงรวงเลยนะของแถมดึงรวงไม่เอาเป็นเม็ดฟู่ก็ได้ถ้าไม่เอาดึงรวงเอาเป็นเม็ดฟู่ก็ได้นี่ครับส่วนท่านที่ต้องการอยากจะได้ปุ๋ยนะครับถ้ากระสอบ2กระสอบเดี๋ยวขับรถมารับเองนะก็เราไม่ได้ไปส่งนะเราไม่ได้ไปส่งถ้าซื้อเป็นตันเนี่ยเราไปส่งแน่นอนนะแต่ชุมพรไม่ไปนะสตูลไม่ไปนะมันไกลเกินผมดูใน GPS ผมว่าจะไปสตูลนั่นน่ะโอ้โหพันกว่าโลนะมันขับรถไหวหรือเปล่าไม่รู้นะรถไฟฟ้าไม่เหมาะกับการเดินทางไกลเร่งรัดเวลาไม่ได้เลยนะดีที่สุดก็คือรถน้ำมันนี่แหละนะฮะแต่น้ำมันก็จะขึ้นราคาเอาหรือเปล่าเพราะตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเจ้าพ่อน้ำมันเนี่ยกำลังถูกจีนถูกรัสเซียถูกอินเดียไม่สั่งซื้อน้ำมันแล้วทำไงดีทีเนี้ยทำไงน้ำมันจะขึ้นราคาหรือเปล่าหรือจะลงราคาเราคอยดูแล้วกันนะราคาน้ำมันโลกเนาะในการว่ากันไปฟังทุนทองใจร้องเลยแน่นอนที่สุดครับชื่อเพลงดอกทานตะวันนะถูกใจลุงลิ้มขวางบางประม้าถูกใจคุณแม่ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองโดนเจดีสาวคำหยาดสาวสนนกพี่สมพรบางกระท่านพี่สมพรนี่ชอบเลยแหละดอกทานตะวันเนี่ยนะชอบมากชอบมากคิดถึงทุกคนนะครับหลายๆท่านก็ฟังรายการลุงช้างไปก็ทำอาหารหวานคาไปเตรียมตัวจะไปที่วัดกันนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

แหมขอบพระคุณคุณผู้ฟังจากทางใต้ทางจังหวัดสตูลด้วยนะฮะพี่ปันพี่ปันพี่สาวเราเนี่ยอยู่โคนกาหลงนะฮะตำบลอุทัยใหม่เนาะให้หลวงตาทองนี่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เราตลอดนะอยู่สตูลเหมือนกันแต่ผมจำอำเภอไม่ได้นะหลวงตาทองวันนี้คงเข้าพรรษาคงเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะมั้งเตรียมตัวทำวัดเนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยมันนอกกว่าเราเนาะชาวบ้านจะไปช่วยกันทำความสะอาดศาลาการประเรียนกันตั้งแต่ก่อนวันอาสาฬหบูชาเนี่ยวันพระแล้วก็ถือศีลนอนวัดกันประมาณนั้นนะเป็นเด็กๆก็ไปแล้วห่อเสื้อห่อปิ่นโตไว้ให้ยายบางคนก็นอนที่วัดบางคนก็ไม่นอนพอเย็นๆลูกหลานก็ไปรับกลับบ้านเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยนะฮะร่างกายเราได้สมาธิจริงแต่ว่าใจเราเนี่ยต้องนิ่งเนี่ยต้องใจต้องนิ่งต้องว่างต้องไม่คิดอะไรไปคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวฟุ้งซ่านไปกันใหญ่นะครับต้องใจนี่ต้องนิ่งไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเพ่งไปอย่างเดียวเลยว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราจะละเว้นการทำชั่วเราจะทำความดีอะไรประมาณนั้นขอบคุณมากเลยนะครับที่กลิ้งกลางมาให้กำลังใจนะวันนี้ก็เพลงพอสมควรนะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงเชียงแสนแดนรักหวานของพนมนพรเนี่ยนะสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่วันนี้อยากจะฟังเพลงกับหมอนอนฝันนะครับพี่ทองใบแจ่มแจ้งจากผักไห่อยุธยาอยากจะฟังรักริมโขงนะครับพี่ปั้นครับพี่สาวคนสวยจากอุทัยใหม่ควนกาหลงจังหวัดสตูลนะอยากจะฟังเพลงเทพีเชียงใหม่ของปองพิดานี่คือเพลงเพราะๆที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายหลักๆเลยก็บำรุงไตเรานี่แหละการบำรุงไตง่ายๆหลักๆเลยก็คืออาหารเท่านั้นเองฮะถ้าเราไม่กินเค็มจนเกินไปเนี่ยโอ้ยนะถ้ากินเค็มเป็นไงอร่อยบางคนบอกไม่ได้หรอกอร่อยอย่างเงี้ยไตพังหมดเพราะไตทำงานนะพวกโซเดียมเนี่ยไปทำร้ายไตนะครับจะฟอกไตแล้วจะลำบากรับประทานเป็นประจำครับก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงถ้า2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะใครที่เคยกินน้ำมันอะไรน้ำมันกระเทียมนะตอนนี้เขาหยิบมาใส่ในโปรมิกออยล์แล้วนะครับแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำแล้วนะยาหม่องยังมีอยู่ฮะยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสดก็ยังมีอยู่เนาะอ้าวโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691เชียงแสนแดนรักหวานพนมนพรครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: อ่ะป้าเฉวียนโทรมาจากโพทองอยากจะฟังอีแซว41ถ้าฟังอีแซว41ตอนนี้ละเพลงอื่นไม่ต้องฟังกันเลยมันยาวเกือบ20นาที18นาทีกว่าเนาะเดี๋ยวเอาเพลงอื่นกันละกัน3นาที4นาที4นาทีก็ว่ายาวแล้วนะอีแซว41 18นาทีนี่จะเปิดรายการจะเปิดในช่วงรายการฟังข่าวคนคู่หมูกับช้างทุกวันศุกร์เนี่ยรับปากจะเปิดทุกวันศุกร์นะนะครับเดี๋ยวได้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกนะฟังช่วงรายการข่าวกันแล้วกันเนาะช่วงเวลาตรงนี้คนก็ฟังเพลงกันเยอะเอาตื่นมาแล้วอย่าลืมดูแลสายตาด้วยนะครับล้างหน้าแปรงฟันเสร็จยาย่าบิง2เม็ดเลยบำรุงสายตาฟื้นฟูดวงตาใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับพบจากสุแพทย์บ่อยๆหน่อยแล้วก็รับประทานยาย่าบิงเนี่ย1กระปุกในทานได้1เดือนเลยนะนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาถ้าไม่คนไม่มีปัญหาเนี่ยกระปุกนึงทานได้2เดือนเพราะทานวันละเม็ดพอพอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันท้องว่างๆเนี่ย2เม็ดเลยยาย่าบิงเนี่ยครับบางคนบอกโอ้โหแพงจังกระปุก800บาทของชาวบ้านชาวช่องเขา900บาทมีอยู่30เม็ดน่ะเอางี้สิลุงช้างมีอีกหนึ่งแบรนด์เป็นของลุงช้างเนี่ยดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยกระปุกหนึ่งก็30เม็ดอันเนี้ย400บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุก650บาทดีแค่ดูแลสายตาได้เช่นเดียวกันนะครับไปถึงงานเพลงกาญจนามาสิริร้องกลับหมอนนอนฝันสาวสวยจากมหาสอนพูดถึงมหาสอนเนี่ยวันที่31ตุลาคมนะที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนเขาจะมีกฐินสามัคคีกันวันที่31ตุลาคมนะไปทำบุญกันเนาะวันนี้ใครจะร่วมปัจจัยถวายที่ดินให้สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรีก็ไม่ต้องโอนเงินมาให้กับลุงช้างนะสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของลุงช้างเนี่ยนะครับกระปุกหนึ่งท่านได้ทำบุญ5บาทราคา300บาทลุงช้างคืนบริษัทไป295แล้วอีก5บาทเนี่ยถวายให้วัดเลยซื้อที่ดินกันครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% แคปินก้าวเป็นรูมาทอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาการปวดด้วยสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะครับแต่มันไม่ได้ปวดมากแค่ปวดเส้นอึนตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอย่างธรรมดาธรรมดาก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทนะครับวันนี้บริการสั่งซื้อก็ส่งถึงมือถึงบ้านเก็บเงินปลายทางซื้อสูตรดั้งเดิมก็สัก3กล่องไม่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้1กล่องครับชนิดแคปซูลซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่งซื้อ5กระปุกครับเดี๋ยวลุงช้างแถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะขอบอกรักริมโขงครับพี่ตรงใบแจ่มแจ้งขอมาจากผักไห่นะ นะแกมอบให้เยอะเหมือนเดิมแหละครับสมางสามจุกสายทวีที่ประจันถนอมสักแก้วสังวังเวินสาวสวนนกน้องลำพึงสัมมโนลาร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำต้องสายไปหาไปไหว้พระไปทำบุญแล้ววันนี้เนาะพี่จ่าพนมชมวงนะพี่ประสิทธิ์มุ้ยไทยคุณแม่จากสวีครับโทรมาผมโทรกลับก็ไม่รับนะโทรมาแล้วก็ไม่พูดโทรมาแล้วก็ไม่แรงกับลูกลุงจางโทรกลับก็ไม่แรงไม่รับนี่นะบอกแม่หูไม่ค่อยดีไว้โทรแล้วแม่ไม่ค่อยรับสายอ่ะแล้วแม่ก็โทรมาแล้วก็ผมพูดด้วยก็ไม่พูดครับผมเนี่ยนะจากสวีชุมพรเนี่ยไปฟังครับรักริมโขงครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสเนี่ยทานวันละครั้งเดียวก็พอจะทานพร้อมกับน้ำมันงาดำก่อนนอนก็ได้ทานพร้อมกับสมุนไพรไทยทิปโอสดก็ได้วันละครั้งเดียวพอนะกระปุกหนึ่งมี30เม็ดครับซื้อ2กระปุก500บาททานได้1เดือนเลยนะครับ500บาท2กระปุกนะซื้อ4กระปุก 1,000 บาทเดี๋ยวลุงช้างแถมให้กระปุกหนึ่งเป็น5กระปุกไทยแคร์พัดนะอย่าไปรวมกับไทยทิปโอสดนะคนละเรื่องกันนะครับ290บาทกระปุกหนึ่งอ่ะ2กระปุก500 4กระปุก 1,000 เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งเห็นไหมล่ะนะปวดข้อปวดกระดูกโอ้ยตรงนะมันก็เราปล่อยให้น้ำมันหล่อลื่นมันแห้งไงน้ำเลี้ยงกระดูกมันแห้งถ้ามันกรึบกรับกรึบกรับยังไม่ปวดนะกรึบกรับก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแบบพี่ตรงใบเขาว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทานน้ำมันงาดำก่อนนอน2เม็ดเป็นประจำน้ำมันงาดำประโยชน์เยอะครับประโยชน์คนเยอะมากนะครับแต่ถ้ามันปวดเมื่อไหร่ก็ต้องทานคู่กับไทยแคลพัดเลยนะจะบอกให้โทรหาลุงช้างครับ0812901691เอาเวลาหมดแล้วเห็นไหมป้าเฉวียนจะไปฟังอีแจว41เรียบร้อยไม่ทันแน่นอนไปฟังเทพีเชียงใหม่ครับพี่สาวคนสวยจากนั้นอุทัยใหม่ควรกะหลงจังหวัดสตูลแนะนำเข้ามาครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับงาดำสกัดเย็นนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของกาแฟเนี่ยตื่นเช้ามาดื่มกาแฟลุงช้างนี่แหละครับสดชื่นเบาหวานไม่ขึ้นนะเบาหวานก็ไม่ขึ้นนะแล้วก็พอหมดกาแฟจวบก็ไปปั๊บนี่น้ำมันงาน้ำมันมะระมะระคินกสกัดเย็นสัก2เม็ดแจ่มเลยเขาว่างั้นกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้นะใครกินยาเบาหวานโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถกินมะระคินกลุงช้างได้โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทาน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจาก
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคม

086083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเอี่ยม2มกราคมพบกับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียสาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการต่างประเทศเผยฮลุนโซโลขออภัยค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยฮลุนโซโลชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะตำรวจท้องที่ยืนยันว่าทรัพย์สินของฮลุนโซโลยังอยู่ครบถ้วนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยถึงกรณีนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นโดยได้รับการยืนยันว่านายบวรพัฒน์เสียชีวิตแล้วสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรพัฒน์ทราบด้วยแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรพัฒน์และจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรพัฒน์กลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีแจ้งว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากทางตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรพัฒน์ยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: ช่วงระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนส่วนพุทธศาสนิกชนก็ใช้ช่วงเวลานี้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาถือศีลทำความดีซึ่งประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: 1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

0: คือวันเข้าพรรษาซึ่งจะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8สำหรับปี2569นี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ความหมายที่มาของวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนโดยจะไม่เดินทางจาริกไปค้างแรมที่อื่นซึ่งเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านที่กำลังปลูกหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาจได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนและสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้ววันเข้าพรรษายังเป็นช่วงที่พระสงฆ์ได้ใช้เวลาศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาพร้อมทั้งเตรียมการสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษานอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนจากการเดินทางจาริกเผยแผ่ศาสนาส่วนพุทธศาสนิกชนนั้นมักใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสอันดีในการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรทุกวันพระการถวายเทียนพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆรวมถึงการรักษาศีลฟังธรรมเทศนาและงดเว้นอบายมุขต่างๆตลอดเวลา3เดือนชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อนุสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา6นาฬิกา18นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเช้าตรู่เช้านี้ชวนกันทำบุญนะคะทำบุญวันเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังอิ่มบุญกันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วสระบุรีจะมีทำบุญตักบาตรดอกไม้ใช่ไหมเข้าพรรษาเนี่ยใช่ป่ะตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทแล้วก็จะมีนี่มีการนำดอกเข้าพรรษานี่ค่ะดอกไม้พิเศษดอกเข้าพรรษาแล้วก็ธูปเทียนถวายแด่พระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8เพื่อนำไปสักการะรอยพระพุทธบาทนะคะงานก็จะมีที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยปกติก็จะมี2รอบเช้า9โมงแล้วก็บ่าย3โมงดอกเข้าพรรษาจะเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะโดยพันธุ์เขาจะมีทั้งเหลืองขาวม่วงชมพูนำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อใส่บาตรสีเหลืองหมายถึงพระสงฆ์สีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีพิธีล้างเท้าพระหลังตักบาตรประชาชนจะเตรียมขันน้ำลอยด้วยดอกพิกุลนั่งรอล้างเท้าแก่พระสงฆ์ที่จะเดินขึ้นบันไดวัดว่าด้วยการชำระบาปอันนี้ปุ้มไม่แน่ใจว่ายังมีประเพณีนี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าปุ้มกลัวพระท่านลื่นสมัยก่อนไม่มีปูนความเชื้อโบราณเป็นพื้นดินพื้นหญ้ายังพอเดินได้ปัจจุบันเป็นปูนเป็นกระเบื้องเคลือบก็ไม่รู้เหมือนกันยังมีอยู่ไหมนะคะต้องมีนะคะมีนะที่เพจของเฮาฮักเราฮักสระบุรีเขาแจ้งมามีพิธีล้างเท้าพระนะคะซึ่งพิธีตักบาตรดอกไม้เข้าตักบาตรดอกเข้าพรรษาและพิธีล้างเท้าพระวันนี้2รอบวันสุดท้ายแล้วนะคะงานเขามีมาตั้งแต่27กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมวันนี้ก็จะมี9โมงแล้วก็บ่าย3ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระนี่ค่ะอันนี้เป็นงานบุญประเพณีตามความเชื่อเรื่องของการทำบุญแต่ละสถานที่ก็จะแตกต่างกันไปบางพื้นที่ก็จะเป็นงานประจำปีไปเลยอย่างเช่นพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมาเลยค่ะคุณผู้ฟังวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเคยมาเที่ยวไหมคะห่างจากบ้านปุ้มประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองดอกเข้าพรรษาก็จะเป็นดอกไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพืชจำพวกกระชายและขมิ้นจะออกดอกในช่วงเวลานี้แหละชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันนำดอกข้าวพรรษามาถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการะพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีนี่ค่ะ เก้าโมงทันไหมทันไม่ทันเนาะไม่ทันก็เป็นบ่ายสามถ้าบ่ายสามไม่ทันปีหน้าเลยวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มถือศีลทำบุญบางท่านก็ละเว้นเนื้อสัตว์ตลอดทั้งพรรษากันเลยก็มีส่วนเรื่องราวของเราก็เหมือนเดิมนะเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีนเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าวก็มีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นปลูกพืชก็มีวัคซีนเน่1วัคซีนเน่2วีซ่าขั้วเหนียววีซ่าขั้วเหนียวฉีดข้าวกันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงหนาคุณผู้ฟังสั่งได้เลยนะคะสั่งวันนี้ก็จะทยอยรับกันไปนะเริ่มพรุ่งนี้ก็จะได้รับกันทุกท่านแล้วรอมาหลายวันบางท่านก็รอไม่ไหวไปร้านเจ๊หมูมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะปุ้มก็จะทยอยส่งให้คุณผู้ฟังบางท่านก็จะได้รับในวันพรุ่งนี้บางท่านก็จะเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ประมาณนี้แหละส่วนเรื่องราวของวิธีการสั่งซื้อก็รู้กันอยู่แล้วโทรมาหาปุ้มเลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังโทรหน้าไมค์ก็ได้โทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดด้วยใครที่จะสั่งซื้อแล้วอยากได้ส่วนลดก็โทรให้ติดหน้าไมค์อ่ะปุ้มจะเล่าเรื่องราวของข่าวตอนนี้เนี่ยแต่ละสื่อนะคะเป็นข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วกับเรื่องราวของการหายตัวไปของอินฟลูเอนเซอร์คนดังหลุนโซโล่นะคะหลายคนก็สงสัยว่าเขาโด่งดังขนาดไหนทำไมเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้วหายตัวไปติดต่อไม่ได้แล้วถึงได้เป็นข่าวสื่อทุกฉบับลงข่าวมาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วก็พูดถึงยูทูบเบอร์คนนี้นะคะคือหลุนโซโล่เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเขาจะถ่ายทำรายการท่องเที่ยวปุ้มเล่าให้ฟังก่อนสำหรับเรื่องราวของหลุนโซโล่ที่หลายคนสงสัยว่าเขาคือใครทำไมดังขนาดนี้เลยทำไมมีคนพูดถึงเขาเยอะมากนะคะเขามี Facebook มี YouTube มี Instagram เดี๋ยวปุ้มเล่าให้ฟังก่อนนะคะมาทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรู้จักเขาก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงตามหาเขากันขนาดนี้หลุนโซโล่เนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ก็คือแบกเป้ไปเที่ยวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโซเชียลค่ะเขามี Facebook หลุนโซโล่ มี YouTube มี Instagram อย่างที่ปุ้มบอกแล้วก็ใช้ชื่อตัวเองฮอนุคูกลอลิงสระอุนอนหนูอ่านว่าหลุนแล้วก็เป็นชื่อเพจที่มีผู้ติดตามกว่าประมาณ2,500,000 คนค่ะการทำคอนเทนต์เดินทางท่องเที่ยวแบบลุยเดี่ยวไปประเทศต่างๆมากกว่า50 ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงสูงๆปลายทางเข้าได้ยากอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานแบบนี้เขาก็จะพาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไปคนเดียวกับเป้1 ใบกระเป๋า1 ใบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายทำเป็นเฟซบุ๊กเป็นช่องยูทูบเบอร์ของเขาเป็นช่อง YouTube ของเขาเป็นคอนเทนต์ผ่าน Facebook หลุนเนี่ยมาจากครอบครัวยากจนอยู่กับคุณย่าค่ะอยู่กับคุณย่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่เขาก็มีครอบครัวใหม่ไปเนี่ยเป็นเด็กที่แบบยากจนอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสมีทุนอะไรก็ขอได้หมดครูก็ช่วยเหลือเต็มที่ค่ะเรียนที่กาฬสินธุ์ค่ะจากครอบครัวยากจนคือเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับย่าเป็นนักเรียนทุนที่มีอะไรก็ขอหมดจบม.6 มาก็ตัดสินใจไปทำงานที่กรุงเทพทำงานวันละ10 ชั่วโมงค่ะหาช่องทางให้ตัวเองได้เรียนต่อเด็กมัธยมจากต่างจังหวัดจากถิ่นทุรกันดารเลยค่ะเข้ามาทำงานหาเงินเพื่อที่จะเรียนต่อตอนเรียนจบม.6 มาก็มีทุนใช้ทุนทุกอย่างเลยค่ะแล้วน้องเขาสอบได้ทุนเต็มจำนวนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังขาเป็นนิสิตจุฬาค่ะเข้าไปเรียนที่จุฬาได้ทุนค่ะทำงานด้วยทุนเนี่ยออกให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยทั้งค่าเทอมค่าหอทุกอย่างค่ะไม่แล้วก็มีรายได้มีค่าใช้จ่ายรายวันให้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องอะไรเลยเขาทำงานเก็บเงินคุณผู้ฟังขาเรียนจบยังไม่ทำงานค่ะเก็บเงินมาตลอดเวลาเรียนอ่ะเขาเคยทำคลิปชีวิตของเขาค่ะปุ้มเคยดูคือปุ้มไม่ได้ติดตามคอนเทนต์ท่องเที่ยวของเขาไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Facebook ไม่ได้ดูแต่ปุ้มไปดูคลิปที่เป็นประวัติของหลุนเรียนจุฬาเป็นนิสิตจุฬานะคะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แล้วก็ทำงานไปด้วยเก็บเงินไปด้วย4ปีมีเงินเก็บถ้าปุ้มจำไม่ผิดประมาณ 400,000 ทำงานเก็บเงินตั้งแต่ปี1ทำทุกอย่างแจกใบปลิวยืนเปิดกล่องบริจาคช่วยมูลนิธิสอนพิเศษขายของออนไลน์รับจ็อบในมหาวิทยาลัยทำทุกอย่างเลยค่ะเก็บเงินหลังจากเรียนจบมีเงินก้อนหนึ่งพอที่จะแบกเป้เที่ยว1 ปีเขาขอทำตามความฝันใช้เงินเก็บที่มีในการเดินทางรอบโลกค่ะยังไม่ทำงานแล้วก็ในระหว่างเดินทางก็ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการแบกเป้เที่ยวคนเดียวนี่ค่ะแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยมีเงินมาพาย่าไปเที่ยวเอาปริญญาบัตรมาใบปริญญามาให้ย่าดูแล้วก็ขอไปเที่ยวแล้วก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตาม มีคนติดตามมากกว่า2ล้านคนคุณผู้ฟังค่ะทีนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นจากวันที่13กรกฎาคมที่หลุนโซโล่เดินทางไปถ่ายทำรายการท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยค่ะจากนั้นมาก็มีการระดมตามหามีการประสานงานช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียคนในวงการท่องเที่ยวคนไทยที่จอร์เจียพยายามที่จะตามหาแล้วหวังว่าจะปลอดภัยสุดท้ายเมื่อวานนี้มีรายงานจากสื่อในจอร์เจียยืนยันว่าพบร่างของหลุนโซโลเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทริบิลิซีประเทศจอร์เจียค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ยยังไม่รู้ใดๆเลยแล้วก็ขั้นตอนในการประสานงานช่วยเหลือนำร่างกลับประเทศเนี่ยค่ะก็รอความคืบหน้าอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าก็ยังเป็นดราม่าอีกเมื่อมีเพจอาสาพาไปหลงโดยว่านไฉอาสาพาไปหลงก็เป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์การท่องเที่ยวเหมือนกันโพสต์แจ้งข่าวเลยว่าพบร่างของหลุนโซโล่แล้วหลังจากขาดการติดต่อตั้งแต่เดินทางไปจอร์เจียรายละเอียดก็ให้ติดตามให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้งทีนี้ว่านไฉหรือว่านายอคิระวงเซ็งเจ้าของ Facebook อาสาพาไปหลงที่โพสต์มาเนี่ยทัวลงอีกค่ะคือจะรีบอะไรนักหนาเขายังไม่ได้ยืนยันอะไรมากมายก็รีบหาแสงโดยการรีบแจ้งเลยว่าหลุนเสียชีวิตเป็นประเด็นอีกคุณผู้ฟังขาทางครอบครัวก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ด้วยความที่เป็นเด็กดีหลุนโซโล่หรือว่าบวรทัศน์เป็งสุขนะคะยูทูบเบอร์ชาวไทยสายแบกเป้เที่ยวเนี่ยค่ะตามที่มีกระแสข่าวมาเป็นระยะทางญาติก็ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อรอคำยืนยันจากทางกงสุลอย่างเป็นทางการก่อนแต่ทางสื่อจอร์เจียเขาก็ยืนยันมาคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือคุณย่าสมเปล่งสุขอย่างที่ปุ้มเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่กับย่าเรียนจบมาเขาก็มีเงินเก็บพาย่าเที่ยวนะคะพาย่าไปเที่ยวพาย่าไปกินของอร่อยเนี่ยแล้วย่าก็เลี้ยงมาจนหลานประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วก็มีข่าวว่าหลุนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายย่าก็ไม่เชื่อเด็ดขาดค่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้กำลังหาเงินให้ย่าปรับปรุงซ่อมบ้านย่าก็ได้แต่ภาวนาขอให้เทวดาคุ้มครองแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันทั้งภาพถ่ายสภาพร่างที่พบหรือพาสปอร์ตยืนยันไม่มีอะไรยืนยันสักอย่างเลยนะคะแต่มีแต่สื่อจอร์เจียยืนยันว่าตามนี้แล้วก็มีเพจอาสาพาไปหลงนั่นแหละค่ะที่รีบรายงานเขาก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าทางด้านครอบครัวนะคะก็มีพี่ชายที่ยืนยันข่าวเศร้าประมาณ 1:35 ที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรา Facebook ของพี่ชายของหลุนอ่านว่าชื่อคุณโคลสมอสใช่ไหมถ้าบุ้มอ่านผิดต้องขออภัยนะคะพี่ชายเนี่ยเขาโพสต์ข้อความค่ะว่า 1:35 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะตามเวลาบ้านเราครอบครัวก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าพบน้อง แล้วก็เป็นร่างที่ไร้ลมหายใจแล้วครอบครัวก็ขอบคุณชาวโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันตามหาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะรับร่างกลับมาหรือยังไงครอบครัวก็ขอความเป็นส่วนตัวในการดำเนินการเรื่องต่างๆงดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้เกียรติกับหลุนแล้วก็ครอบครัวด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าคือน้องเขาเป็นบุคคลที่มีความพยายามจริงๆจากครอบครัวที่ฐานะยากจนทำตามความฝันของตัวเองจนได้แล้วก็จากเด็กในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดพิสูจน์ว่าคนไม่ได้ด้อยโอกาสค่ะเพียงแต่ต้องแสวงหาโอกาสด้วยตัวเองทำทุกอย่างนะคะตั้งแต่เป็นนักเรียนจนกระทั่งสอบได้ทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เดินตามความฝันอยากไปเที่ยวรอบโลกทำงานเก็บเงินแล้วก็ทำฝันให้เป็นจริงได้แล้วในขณะที่สร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงก็ยังเป็นรายได้ทำให้มีชื่อเสียงคนเราไม่ได้ด้อยโอกาสแต่คนเราสามารถแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองได้แล้วเขาก็ทำได้ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็รอคำยืนยันจากทางครอบครัวสำหรับข่าวนี้นะคะสื่อทุกฉบับประโคมข่าวเขามาตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข่าวเดียวนะคะมีข่าวหนึ่งแล้วก็มีข่าวต่อแล้วก็มีข่าวต่อแล้วก็มีข่าวต่อนี่แหละไปดูเรื่องอื่นกันเศร้าแต่เช้าเลยมีเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุข ระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แพทย์กระดูกผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติมีรายงานว่าราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขแถลงความร่วมมือครั้งสำคัญในการจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าววันที่4สิงหาคมที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนี้นะคะปัญหาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อหรือว่าผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐมีจำนวนมากและเผชิญกับระยะเวลาในการรอคอยการผ่าตัดที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตกับภาวะเจ็บปวดเรื้อรังมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปิดิกส์ส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศดำเนินโครงการในรูปแบบแพทย์อาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะก็จะมีผู้บริหารมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมระดมพลังให้ข้อมูลมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะมาชี้แจงนโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ก็จะบอกถึงที่มาวัตถุประสงค์และความสำคัญรวมถึงความร่วมมือและภาคีเครือข่ายในการที่จะดำเนินโครงการและผ่าตัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะกิจกรรมหลักก็จะมีวันพุธที่12สิงหาคมค่ะคุณหมอกระดูกหรือแพทย์ออร์โธปิดิกส์และบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาจะร่วมกันผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยโรคกระดูกหรือออร์โธปิดิกส์เนี่ยที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมด128แห่งนี่ค่ะลดระยะเวลาการรอคอยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งในระบบสาธารณสุขภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และร่วมทำความดีเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนนี่ค่ะทีนี้มันจะเป็นแบบนี้นะสวัสดิภาพสวัสดิการในการรักษาของคนไทยเจ็บป่วยเป็นอะไรก็ตามแต่อย่างเช่นก่อนหน้านี้กรณีครูทรายที่สามีมีอาการป่วยคุณหมอนัดอีก70วันให้มาพบคุณหมอเจาะเลือดตรวจไขมันอีกที2เดือนกว่าพบหมออีกรอบหนึ่งหรือบางท่านเนี่ยรอที่จะผ่าต้อจะผ่าต้อเป็นต้อหมอนัดผ่ารอคิวผ่าไปอีก 2-3 เดือนกว่าจะได้ผ่ารอไปเถอะตามสิทธิ์สวัสดิการการรักษาบัตรทองอะไรก็ว่าไปรอคิวนานนานจนอาการของโรคมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆรอจนกว่าจะได้นัด2เดือน3เดือนอาการมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยอาการของโรคทุกโรคกว่าจะได้ถึงเวลาผ่านานเนาะเนี่ยชีวิตแล้วก็สวัสดิภาพของคนไทยถ้าเป็นเรื่องของต้อที่รอนานๆยังผ่าไม่ได้หรือไม่ได้ผ่า BGM Soft Gel เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM เป็นเบาหวานไขมันความดันกว่าจะได้หาหมอรอไป2เดือน3เดือนหมอนัดทีกินสมุนไพรจิราไปก่อนในระหว่างรอยาหมอก็กินไปสมุนไพรจิราก็เป็นตัวช่วย2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเป็นประจำไปพบคุณหมออีกทีหนึ่งก็น้ำตาลลดไขมันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจีราเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นอีก3เดือนไปหาหมออีกทีน้ำตาลคงที่ความดันคงที่ควบคุมเองได้ก็เลิกกินตัวช่วยที่ดีที่ทำให้เราไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตนี่แหละบอกแล้วชีวิตและสุขภาพของคนไทยร้องเพลงรอไปนานนานนะกว่าจะได้ก็ในระหว่างรอก็ BGM Soft Gel เลยค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะในระหว่างที่รอสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ที่ไหนก็ได้มีหนอนมีหนูที่ไหนใช้สมุนไพรปราบหนูหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดในนาในไร่ในบ้านในสวนอีกนิดนึงค่ะสถานทูตไทยในตุรกีเปิดเผยเรื่องราวของหลุนโซโลทรัพย์สินอยู่ครบหลังพบเสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจียยืนยันตามข้อเท็จจริงไม่มีการละเลยประเด็นยืนยันการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็นเป็งสุขหลุนโซโลวัย26ปีพบร่างที่โรงแรมในกรุง ชามิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย 1:50 นที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์แจ้งว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขขาดการติดต่อกับญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาอยู่ที่กรุงทิบิลิซีจอร์เจียได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งสถานะล่าสุดให้ญาติของนายบวรทัศน์ได้ทราบแล้วและจะประสานดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดและในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะ31กรกฎาคมเนี่ยมีกำหนดพบกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียเพื่อประสานงานและเร่งรัดการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดกันต่อไป2:40ที่ผ่านมาก็มีโพสต์อีกสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทรัพย์สินอยู่ครบถ้วนทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยไม่ละเลยประเด็นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพในความเป็นส่วนตัวและความประสงค์ในการดำเนินการของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวต่อไปและสถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการติดตามและได้รับความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีนี่ค่ะไร้ปาฏิหาริย์แล้วก็โพสต์ชัดเจนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ยูทูบเบอร์คนอื่นเสนอหน้าหาแสงมารีบแถลงชี้แจงโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยก็สมควรให้เป็นประเด็นดราม่าแล้วล่ะค่ะก็ต้องรอให้ทางการเขาชี้แจงอยากได้แสงอยากได้คนติดตามก็รีบโดยที่ไม่คำนึงถึงครอบครัวเขาเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้มีเหตุรัวยิง M16 กลางเมืองระยองแล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอดเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันจนต้องเข้ามอบตัวแล้วก็อ้างว่าขาดสติยังคิดคือจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ2:00ชาวบ้านหมู่10ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองก็พากันแตกตื่นตกใจเมื่อจู่ๆมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดกันเหมือนกับเป็นการกราดยิงทำให้ชาวบ้านหวาดผวาตำรวจชุดสืบเมืองระยองก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตร2ปลอกกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีก1นัดบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเจอคนร้ายขับรถเก๋งมาบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อในต้นอายุ24ปีเจ้าหน้าที่ก็ออกหมายจับค่ะตอนแรกออกหมายค้นไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลซากบุกอำเภอบ้านค่ายเดี๋ยวนะปุ้มอ่านถ้าปุ้มอ่านชื่อตำบลผิดต้องขออภัยนะคะตำบลชากบกหรือชากบุกเนี่ยเป็นชื่อท้องถิ่นต้องขออภัยนะคะก็มีหมายค้นไปที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่24กรกฎาคมแต่ว่าไม่เจอในต้นล่าสุดเมื่อวานนี้ในต้นรู้ว่าถูกตำรวจตามล่าก็ทนกดดันไม่ไหวเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมปืน M16 รุ่น A11 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุแมกกาซีนบรรจุกระสุนขนาด30นัดพร้อมรถเก๋งสีม่วงที่ขับเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุในต้นให้การว่าคืนวันที่เกิดเหตุอ่ะไปกับนัดเพื่อนสีดื่มสุราอยู่ที่หาดแม่รำพึงจนเมาจากนั้นก็ให้นัดนะขับรถเก๋งไปเอาปืน M16 บรรจุกระสุนมาให้หน่อยพอเลิกดื่มเมาได้ที่ขับรถกลับบ้านค่ะแล้วก็หยิบปืนมารัวยิงขึ้นฟ้าด้วยความคึกขนองและขาดสติเมาเอาปืน M16 มากราดยิงเก่งเนาะเมาแล้วหาเรื่องทำไปโดยขาดสติแต่ ขาดสติยังคิดนี่เมาๆแบบนี้กินได้ทุกอย่างปะคะหรือยังไงในเบื้องต้นก็โดนไปยิงปืนในที่สาธารณะร่วมกันมีอาวุธและมีอาวุธปืนสงครามไม่ในครอบครองความผิดพรบอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามเครื่องกระสุนปืนที่ผิดกฎหมายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีส่วนนัดเพื่อนซียังไม่มามอบตัวค่ะตำรวจก็จะออกหมายจับค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไงคบคนพานพาไปหาผิดนี่แหละคบบัณฑิตพาไปหาผลนัดคบเพื่อนอย่างนี้เพื่อนใช้ให้ไปเอาปืนก็ไปเอามานี่แหละโดนด้วยกันเลยเป็นไงล่ะเมายิงปืนขึ้นฟ้าเก่งแท้หายซาเลยคราวนี้นี่ค่ะเป็นตัวอย่างให้รู้เลยว่ามีสติไม่รู้เหมือนกันว่ายังคิดจะดื่มอยู่ไหมนะคะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายกันตรงนี้เลยคุณผู้ฟังปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดมะนาวพริกฟักแฟงแตงบวบถั่วมะม่วงเป็นราดำมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกออะไรที่ปลูกออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีนที่2กับวีซ่าคุ้นเหนียวเท่านั้นโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025พบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้อง
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเ ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยา

0: ได้ติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
3: ชยานุกูลค่ะรถไฟฟ้า Airport The Ring เกิดเหตุขัดข้องกลางดึกกระทบผู้โดยสารเดินทางไปสุวรรณภูมิจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
12: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
11: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
12: และใกล้
11: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
13: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
3: ถไฟฟ้า Airport The Ring เกิดเหตุขัดข้องกลางดึกส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
14: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport The Ring เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติแต่ความถี่จะนานขึ้นที่30นาทีเนื่องจากรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าสู่สถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอเพื่อสับหลีกขบวนรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทางเดียวอาจทำให้เวลาการเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปจนถึงสถานีสุวรรณภูมินานขึ้นขณะที่ผู้โดยสารสะสมจำนวนมากที่บริเวณสถานีพญาไทสถานีราชปารภและสถานีสุวรรณภูมิจึงขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไปแอร์พอร์ตเรลลิงค์ได้ประสานความร่วมมือกับขสมก.เพิ่มขบวนรถโดยสารเป็นการรองรับผู้โดยสารในช่วงเย็นโดยให้บริการจนถึงเที่ยวสุดท้ายเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาปิดที่ให้บริการของสถานีโดยรถโดยสารจะเปิดให้บริการที่สถานีหัวหมากถึงสถานีสุวรรณภูมิด้วยความถี่ทุกๆ20นาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหัวหมากอยู่ที่ชั้นกลางบริเวณด้านล่างสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่บริเวณชั้น2ประตูที่9ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: แล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
15: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้อนุมัติการเปิดใช้งานระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ในชื่อ VR Live อย่างเป็นทางการโดยระบบดังกล่าวจะถูกนำมาประเดิมใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวียร่าคัมลีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของเวลในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากเทคโนโลยี VR แบบเต็มรูปแบบได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความล่าช้าและการแทรกแซงเกมโดยล่าสุดฟีฟ่าจึงร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลของเวลปรับใช้ระบบ VR Live ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายขึ้น พื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ผู้ตัดสินมองไม่เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจน